0: มีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
2: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
3: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันครีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยด้วยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาริชโยรายงาน
4: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านช่องทาง Bond Connect วงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวันนี้ผ่านบอเลตสบมบนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
2: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

0: ได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได้
0: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
3: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1-15 กันยายน 2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเรา เศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเคียฟขออภัยค่ะในกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USBอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือAPI เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายดักลาสอุกาเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐซาราวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 17-21 และ18-21หยุดเส้นทางไปที่รอบก่อนรองชนะเลิศ ส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม18 21และ16ต่อ21ตกรอบไปเช่นกันด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21 19 13 21และ18ต่อ21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship 2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับพาร์ท72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอชิรยาศรีวงศ์โปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัฒนารัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มสมราคาแทงเอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร4ต่อ1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย4ต่อ2เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.1
2: นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียนซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ eservice.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางบกหากขาดต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอ.ก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนนรอเรืองงงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณร้อยละ20ถึง25ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอนหรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแตกกำเนิดลักษณะเป็นกระเปาะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆกระเปาะนี้จะโตขึ้นและโป่งพองทำให้ผนังหลอดเลือดแดงบางลงตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
9: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
10: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่

0: ่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับมีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการและจะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่เดือนนี้ยาวไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลจึงเร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือจัดเตรียมมาตรการเชิงรุกทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้ำต้นทุนและกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งอย่างเป็นระบบตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์เป็นระยะเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นติดตามการดำเนินงานนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
5: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะท่าน
6: สวัสดีครับคุณมาลีสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
5: ค่ะจากการที่ประเทศไทยของเรานะคะก็ได้เปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วทางสทนช.มีการประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ว่าอยู่ในระดับใดและต้องมีการเฝ้าระวังพื้นที่ใดเป็นพิเศษบ้างนะคะ
6: ครับเราก็ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับซึ่งเราคาดว่าสถานการณ์เนี่ยจะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนีโญเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะครับในช่วงเนี่ยประมาณ 91% จนถึงช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่เอลนีโญ 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4องศาเซลเซียสที่เกินจากค่าปกติไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกินในรอบ 1,000 ปีซึ่งคิดว่ามันไม่น่าถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ควรอยู่ตั้งในความประมาทเพราะเนื่องจากว่าในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือยุโรปหรืออเมริกากลางเนี่ยวันนี้เราเห็นภาพที่เรื่องของความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วครับผม
5: ในส่วนของพื้นที่ของไทยเองเราจะต้องเฝ้าระวังอะไรยังไงบ้างคะท่าน
6: ครับในพื้นที่ของไทยเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนที่เป็นเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและกรมชลทานหรือทั้งแหล่งน้ำที่เป็นขนาดเล็กที่เราเก็บไว้ในปี2568เนี่ยซึ่งมีน้ำเยอะเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ำอยู่ประมาณ 54,380 หรือประมาณ 67%ซึ่งตรงเนี้ยพื้นที่ที่เราคาดการณ์ที่จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับผมก็คือในโซนเขาบุรีรัมย์ศรีสะเกษนครราชสีมานะครับอุบลราชธานีโซนพวกนี้ฝนตกน้อยด้วยแต่ด้วยกิจกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่ค่อยมีไม้ผลอาจจะร้อนแต่ไม่ได้เดือดร้อนมากนะครับผมอาจจะต้องดูเรื่องของน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในโซนไม้ผลนะครับในโซนของภาคตะวันตกนะครับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีไล่ลงไปจนถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ระมัดระวังเรื่องไม้ผลค่อนข้างมากนะครับผมในส่วนของจันทบุรีเองที่อยู่นอกเขตนะครับหรือจังหวัดตราดเนี่ยก็มีความเสี่ยงแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นชาวสวนเนี่ยก็ได้เตรียมอยู่แล้วส่วนภาคเหนือนะครับก็มีไม้ผลค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำพูนเองที่มีลำไยจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งมะม่วงและลำไยพวกนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าไฟป่าที่ว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงเนี่ยน่าจะทำให้มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแย่ลงด้วยครับผมส่วนใหญ่พื้นที่ที่เป็นโซนภูเขาหรือที่ลาดชันนะครับที่เป็นที่ปลูกไม้ผลของเกษตรกรนะครับ
5: และส่วนของภาคใต้อะค่ะ
6: ภาคใต้เนื่องจากว่าในช่วงของเอลนีโญที่เป็นซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงฝนของภาคใต้ทำให้ฝนน้อยลงนะครับแต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมซึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยก็มีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากครับก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมหรือในโซนของจังหวัดชุมพรเองนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสกานเอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
5: ณตอนนี้เราก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่หลายพื้นที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังแจ้งเตือนฝนตกแล้วก็ยังมีเรนบอมที่ตกแช่ตกนานตรงนี้มันต้องมีการบริหารจัดการควบคู่ในเรื่องของการระบายน้ำกับการกักเก็บน้ำยังไงบ้างอะคะ
6: ครับในเรื่องของการกักเก็บน้ำการระบายน้ำเนี่ยเราต้องเรียนนะครับว่าเรื่องจากฝนที่ตกเนี่ยเป็นฝนที่ตกแบบคล้ายๆเรนบอมนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องดูในเรื่องของการเตือนภัยนะครับที่ต้องแม่นยำและการเผชิญเหตุการซักซ้อมแผนนะครับผมซึ่งในหลายพื้นที่ที่เป็นที่สูงเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับผมส่วนการเก็บนะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกที่น่านเนี่ยก็เก็บไว้ที่เขื่อนศรีกิจก็ทำให้สถานการณ์น้ำที่เขื่อนศรีกิจเนี่ยกระเตื้องขึ้นเกือบ70%นะครับผมหรือแม้ทั้งเขื่อนแก่งกระจานนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเราคิดว่าน้ำจะน้อยนะครับแต่ตอนนี้ฝนที่ตกจากสถานการณ์ที่เป็นฝนตกหนักบริเวณขอบประเทศเนี่ยก็ทำให้น้ำทั้งแก่งกระจานทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีน้ำดีขึ้นมากกว่าเกณฑ์เก็บกักสูงสุดที่เรามีอยู่นะครับหรือแม้ทั้งเขื่อนขุนด่านปราการชนก็มีน้ำค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน้ำอาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ำได้ในช่วงของแดนที่จะถึงนี้ครับ
5: ในส่วนของการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะทางภาคด้านการเกษตรอะค่ะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอะค่ะ
6: ครับก็ตรงนี้เองเนี่ยได้ร่วมหารือกับทางทีมท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กรุณาตั้งให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีมารับผิดชอบนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับในการวางแผนสถานการณ์ในเรื่องของพื้นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชสวนพืชไร่ตรงไหนที่มีความเสี่ยงหรือแม้ทั่งข้าวที่จะต้องทำนาปรังเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้ทำบ้างวางแผนไว้คร่าวๆในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็น่าจะประมาณทั้ง4-5 ล้านไร่ตรงนี้เองเนี่ยกำลังดูว่าพื้นที่ไหนที่จะทำได้แล้วอาจจะต้องมีความร่วมมือกับทางจังหวัดทางเกษตรกรด้วยนะครับเข้าใจว่าในส่วนปีนี้ราคาข้าวน่าจะสูงขึ้นเกษตรกรหลายคนเนี่ยก็อยากทำนาแต่จะมีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ที่มีน้ำค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูน้ำต้นทุนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นน้ำต้นทุนจากเขื่อนต่างๆที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ที่ไม่ได้ให้ปลูกเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็ดูในเรื่องของการที่จะไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพหรือพูดใช้น้ำน้อยในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยครับ
5: ตรงนี้ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวไหมคะในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพราะว่าหากเอลนิโญน่าจะรากยาว
6: ครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมเราเก็บน้ำไว้ในเขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนทุกคนเขื่อนศรีกิจหรือเขื่อนทั่วประเทศไทยเนี่ยไว้ค่อนข้างเยอะปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางพื้นที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกอเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในส่วนหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้อย่างเช่นที่น่านเนี่ยครับเราถ้าเรามีเขื่อนเก็บกักน้ำตอนบนเนี่ยทั้งตอนบนเนี่ยก็จะทำให้ตัวเมืองน่านเนี่ยลดการน้ำท่วมลงได้เรามีเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับก็ทำให้น้ำท่วมนครนายกลดลงได้แต่พอหน้าแล้งเราก็ใช้น้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนเพราะเนื่องจากบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่เขตมรสุมเราจะเป็นต้องมีเขื่อนที่จะเก็บน้ำไว้หรือแม้กระทั่งการขุดสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรเนี่ยก็ต้องเร่งเพื่อที่จะให้เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้ได้ครับ
5: ภาพของความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของเอลนิโญที่เราจะพบเจอหลังจากนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างคะท่าน
6: ผมเรียนเลยนะครับว่าสถานการณ์ปีนี้ถ้าเราดูเรื่องฝนที่ตกที่เรียนนะครับว่าฝนตกไม่มากนะครับอาจจะเห็นภาพน้ำท่วมอยู่ประปรายตามขอบประเทศแต่ไม่ได้ตกลงอยู่ในเขื่อนแต่สิ่งที่เรากังวลหรือเราตระหนักก็คือสิ่งที่ช่วงฤดูแล้งนี่แหละครับซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาหน้าเนี่ย6-7 เดือนที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่สูงมากการเตรียมตัวนะครับการรับมือนะครับพื้นที่ที่จะต้องประสบปัญหาเนี่ยครับจะต้องมีการรับมือไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ต้องเตรียมแผนซึ่งขณะนี้เองเนี่ยรัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะให้หน่วยงานต่างๆภาคประชาชนในการทำโครงการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเองและคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบประมาณงบกลาง6,000 ล้านในการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อจะเสริมในเรื่องของปริมาณน้ำในพื้นที่ให้มีเพิ่มมากขึ้นครับ
5: ก็สุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนทั่วประเทศนะคะในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนิโญที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็กระทบกับตัวเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วประเทศนะคะท่าน
6: ครับในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยรัฐเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำให้ทุกพื้นที่ได้รับปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการใช้นะครับผมแล้วก็น้ำสำหรับอุปโภคที่เป็นประปาหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็มีแผนที่จะบริหารจัดการในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตแต่ในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยประมาทนะครับในกรณีที่ภาครัฐหรือหน่วยราชการให้ข้อมูลว่าไม่ควรทำนาไม่ควรเพาะปลูกหรือควรที่จะลดกิจกรรมหรือควรที่จะสำรองแหล่งน้ำหรือต้องขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มขุดสระเพิ่มเนี่ยก็ควรทำโดยเฉพาะพืชที่เป็นไม้ผลนะครับเพราะว่าพวกนี้ต้องใช้ระยะเวลานานในการปลูกนะครับกว่าจะให้ผลได้ฉะนั้นถ้าเกิดน้ำไม่พอเนี่ยเขาอาจจะตายได้เราอาจจะจำเป็นต้องจัดทรงพุ่มหรือลดจำนวนลูกลงนะครับเพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดก่อนนะปีถัดไปซึ่งปีถัดไปเนี่ยที่ดูแนวโน้มปี70แล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็จะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติและปีน้ำค่อนข้างมากลักษณะพฤติกรรมของฝนเนี่ยก็จะเป็นฝนที่อาจจะตกชุกในปีหน้าครับผมและนี่ก็ต้องประคองแล้งนี่ให้รอดครับ
5: เช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนิโญในปีนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
6: สวัสดีครับผม
3: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้ที่กองอะไหนบอกว่าจะออกคน
1: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
7: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงคมนาคมดำเนินการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งระบบโดยกำหนดให้โครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาเป็นโครงการแกนนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า55ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในระยะแรกได้ปีหน้าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
8: ช่วงวันที่22สิงหาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาจากพื้นที่บ้านน้ำเค็มซึ่งเป็นโครงการที่มีข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานเพื่อความสะดวกในการเดินทางและกรณีเกิดคลื่นลมแรงตลอดจนเมื่อประชาชนต้องเดินทางเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขจะมีอุปสรรคในการเดินทางโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าเพื่อแก้ปัญหานี้กรมทางหลวงชนบทหรือทช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน55ล้านบาทในปีงบประมาณ2570เพื่อดำเนินการก่อสร้างระยะแรก1กิโลเมตรขณะที่ส่วนที่เหลือซึ่งตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนรวมระยะทางโครงการประมาณ5กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA คาดว่าจะมีความชัดเจนในต้นปี2570เพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างต่อเนื่องในปี2570
9: คาดว่าปีงบประมาณ2570ก็หลังจากที่งบประมาณปี70ตอนนี้ผ่านวาระ1ไปแล้วนะครับรอผ่านวาระ2-3ในเดือนกันยายนเมื่อผ่านวาระ2-3เสร็จเรียบร้อยในส่วนที่ไม่ต้องทํา EIA เราจะเริ่มก่อสร้าง1กิโลเมตรแรกเมื่อสร้าง1กิโลเมตรแรกถือว่าเราสามารถเป็นการปักเสาเข็มหรือจะวางศิลาฤกษ์หรืออะไรก็ถือว่าเรานับ1กับการสร้างสะพานข้ามจากบนบกขึ้นมาที่เกาะคอเขาในปี2570เกิดขึ้นแน่นอนครับ
8: นอกจากการแก้ปัญหาการเดินทางแล้วกระทรวงคมนาคมยังมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลโดยวางเป้าหมายให้เกาะคอเขาเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวซีโร่คาร์บอนแห่งแรกของเอเชียโดยเตรียมส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และระบบเดินทางที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนบนเกาะเมื่อสะพานแล้วเสร็จเพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
9: เราจะดำเนินในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนก็คือเราต้องการแยกเกาะคอเขาให้มาเป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนหรือรักษาสิ่งแวดล้อม
8: นายไตรภพเหมาะสว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขากล่าวว่าหากดำเนินโครงการสร้างสะพานแล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการใช้สะพานร่วมกัน
10: ซึ่งโครงการนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเกาะครับสังคมความเป็นอยู่นะครับการศึกษาทุกๆส่วนนะครับ
8: ขณะที่การก่อสร้างสนามบินอันดามันบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ได้มีการสำรวจพื้นที่แล้วในพื้นที่โคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งโดยมีพื้นที่ทั้งหมด1,700 ไร่ ดยต้องจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมซึ่งหากจังหวัดพังงามีสนามบินจะเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาลดความหนาแน่นของสนามบินภูเก็ตการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสะท้อนแนวทางการทำงานของภาครัฐและกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้โครงสร้างพื้นฐานเริ่มจากปัญหาของประชาชนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นและประชาชนมีหน้าที่สะท้อนปัญหาขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานต้องนำปัญหาเหล่านั้นไปจัดลำดับความสำคัญและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปชัดชัยกิจจำนองสวทตะกัวป่ารายงาน
7: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสงบสุขในชุมชนผ่านโครงการตำบลยั่งยืนสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดด้วย After Care คืนคนดีสู่สังคมส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับทุกคนรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
11: ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเลือกพื้นที่ตำบลเทพกษัตริย์เป็นพื้นที่ดำเนินการสร้างชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดโดยเริ่มจากการค้นหาปัญหาในชุมชนการปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดควบคู่กับการคัดกรองผู้เสพและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูโดยสมัครใจพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการที่เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตำบลยั่งยืนซึ่งในปีงบประมาณ2569เลือกใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้มัสยิดพลุกสมผ่านตำบลเทพกษัตริย์เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูตามแนวทาง CBTX หรือการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งมีทั้งการตรวจติดตามการให้คำปรึกษาการพบแพทย์และการสร้างกำลังใจจากครอบครัวและคนในชุมชนโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนร่วมกันดูแลผู้เข้ารับการบำบัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติตามนโยบาย After Care คืนคนดีสู่สังคม
12: ในปีประมาณ2569เราได้ดำเนินการที่ตำบลเทพกษัตริย์นะครับมีการค้นหาผู้เสพผู้ป่วยเข้ามาสู่กระบวนการจากนั้นก็มีการเข้ากระบวนการบำบัดทั้งหมด16ครั้งโดยมีสาธารณสุขอำเภอถลางเนี่ยเป็นแนวร่วมแล้วก็ภาคีเครือข่ายอื่นที่เป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการคืนคนดีสู่สังคมโดยการกระบวนการ CPTX ให้ชุมชนดูแลกันเองนะครับมีการสอนอาชีพซึ่งโครงการที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จผู้เสพหรือผู้ป่วยเนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตปกตินะครับไม่เข้ามาสู่กระบวนการยาเสพติดนะครับคิดว่าโครงการนี้นะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในระดับผู้เสพได้อย่างยั่งยืนนะครับส่วนผู้ค้าก็ต้องดำเนินการตรวจจับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
11: นอกจากการบำบัดฟื้นฟูแล้วโครงการยังส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันกำหนดกติกาและธรรมนูญหมู่บ้านสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนอาสาสมัครและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการร่วมมือของครอบครัวโรงเรียนสถานศึกษาผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงไม่ใช่เพียงการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดหรือการปราบปรามผู้กระทำความผิดเท่านั้นแต่ต้องเริ่มต้นจากการสร้างกรอบป้องกันให้กับคนในชุมชนตั้งแต่วัยเด็กพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมายืนหยัดในสังคมได้อีกครั้งจากตำบลเทพกษัตริย์สู่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งของอำเภอถลางที่ร่วมกันพิสูจน์ว่าการป้องกันการให้โอกาสและการดูแลต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญในการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานและคนรุ่นต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
7: ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20แม้ต้องพบกับรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไปและคู่แข่งระดับเอเชียที่แข็งแกร่งขึ้นรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
13: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้ทัพไทยคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองและติดอันดับ1ใน6ของเอเชียโดยสมาคมกีฬาต่างๆได้วางเป้าหมายผลงานของตัวเองแตกต่างกันไปตามศักยภาพของนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬาหนึ่งในชนิดกีฬาที่น่าจับตามองคืออีสปอร์ตโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายอย่างน้อย1เหรียญทอง
14: เหรียญทองแน่นอนครับอย่างต่ำเหรียญแต่ด้วยความเป็นสไตล์ของผมเนี่ยผมเป็นคนโลภมากผมมองไกลกว่านั้นแต่เพื่อประกันไม่ให้เกิดความผิดหวัง1เหรียญเหรียญทองไปก่อนเลยครับยังแอบหวังไปอีกสัก2เงิน2ทองแดงประมาณนี้พูดง่ายว่าอยากเอาขึ้นโพเดียมแทบทุกชนิดเลย
13: ขณะที่นายวิทยาแสงอนันต์ผู้ฝึกสอนเกมอีฟุตบอลเปิดเผยว่าปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันจากเดิมที่แยกประเภทคอนโซลและโมบายมาแข่งขันในรูปแบบประเภทคู่และนับรวมเป็น1เหรียญทอง
15: ครับก็อีฟุตบอลก็ปกติเราแข่งเป็นประเภทบุคคลอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นโคออฟที่เป็นแข่งคู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะพิเศษไม่เคยมีที่ไหนนะก็คือการแข่ง2แพลตฟอร์มนะครับก็คือ PC กับโมบายแต่การแข่งก็จะเป็นแบบว่า PC แข่งรอบนึงโมบายแข่งรอบนึงแล้วเอา2เกมสกอร์มารวมกันใครมากกว่าคือชนะไปแต่ว่าถ้าเสมอกันก็จะมีเกมที่3ต่อโดยที่วันนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเป็นเกมอะไรที่เป็นเกมที่3เป็นขั้นตอนของทางญี่ปุ่นอีกทีนึงครับ
13: ด้านนายศิรวุฒิรุ่งรัตน์กสิกุลหรือชื่อในวงการยินซุยนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกเกมอีฟุตบอลกล่าวว่ามีความพร้อมอย่างมากในการแข่งขันครั้งนี้เป้าหมายคือต้องแชมป์เท่านั้น
16: ก็ซ้อมตั้งแต่เริ่มทีมชาติขันมาตั้งแต่เดือนมีนาก็เริ่มซ้อมตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนตอนนี้ครับก็พร้อมมากที่จะไปลุยที่ญี่ปุ่นครับเป้าหมายก็คงอย่างที่ผมกับพี่ดันคิดครับก็คือแชมป์เท่านั้นครับ
13: นอกจากนี้เกมประเภทไฟติ้งก็มีการนำ3เกมได้แก่ Tekken 8, Street Fighter 6และ The King of Fighter มารวมแข่งขันเพื่อชิง1เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยนายชนัทศรีจันทร์วันเพ็ญผู้ฝึกสอนเกมไฟติ้งกล่าวว่าจากผลงานของทีมชาติไทยในอาเซียนพอมาถึงในระดับเอเชียถือเป็นงานที่หนักขึ้นแต่จะพยายามทำผลงานอย่างสุดความสามารถโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขัน
17: มีเป้าหมายตอนจริงคือเราก็มีผลงานในซาวด์อีสเอเชียระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเอเชียก็คิดว่าน่าจะหนักขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าจะทำให้เต็มที่นะครับเก็บก็คิดว่าเป้าหมายก็คือคิดว่าได้รางวัลแต่ว่าเป็นอะไรก็ยังไม่ทราบนะครับ
13: ด้านนายสิทธาจันทศรีวิโรจน์นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยเกมเทคเคน8กล่าวว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนกติกาเป็นในรูปแบบดังกล่าวเป็นครั้งแรกแต่จะทำผลงานอย่างเต็มที่และโฟกัสกับคู่แข่งที่อยู่ตรงหน้าให้ได้มากที่สุด
17: สำหรับความพร้อมนะผมคิดว่าพอมันเป็นการแข่งขันเกมไฟติ้งปกติเกมไฟติ้งจะเป็นการแข่งขันประเภทเดียวครับไม่ได้เป็นการจัด3เกมมารวมแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วผลการคาดหวังอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมากแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปกังวลอะไรแทนเขาเลยเราแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็โฟกัสกับคู่แข่งในเกมที่เราเล่นแค่นั้นก็พอแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับเพราะว่าการแข่งขันแบบนี้มันคือครั้งแรกที่เกิดขึ้นด้วย
13: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงและคู่แข่งจากทั่วเอเชียที่มีศักยภาพสูงแต่ทัพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยปุริภัทรสอนการรายงาน
18: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า

0: และร่วมจัดโดย GIT
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
2: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วน่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่5กันยายน2569เช้าวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินการของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เมื่อวันเสาร์ที่แล้วท่านโฆษกได้พูดถึงว่ารัฐบาลกำลังจะมีการประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทั้งจากน้ำท่วมลมพายุแล้วก็แผ่นดินไหวจากการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบหลักการว่าจะจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติพี่น้องประชาชนก็อยากจะทราบนะครับว่าไอ้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสุดท้ายแล้วจะครอบคลุมความเดือดร้อนภัยพิบัติอะไรบ้างมันต่างหรือว่าดีกว่าเมื่อก่อนที่เมื่อเกิดเหตุแล้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนรัฐบาลก็ไปจ่ายเงินเยียวยาทีหลังนะครับท่านโฆษก
2: อย่างนี้นะคะดร.ภัยธรรมชาติเนี่ยมันห้ามไม่ได
1: ้ครับ
2: พอมันเกิดขึ้นปุ๊บก็เกิดความเดือดร้อนความสูญเสียโดยปกติที่ทำกันมาเนิ่นนานก็คือการจ่ายเงินเยียวยา
1: ครับ
2: อย่างก่อนหน้าที่เป็นการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านม
1: ัน
2: ก็มีการตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่าจะเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทในพื้นที่น้ำท่วมตรงนั้นนะคะเสียชีวิตก็ให้2ล้านบาทเบิกจากงบกลางหรือที่หาดใหญ่มันก็ต้องมีการสำรวจตรวจเอกสารเขียนกำหนดเกณฑ์ออกมาจ่ายเป็นขั้นบันไดต่างๆนานาทั้งหลายทั้งปวงมันยังไม่ได้เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะคือภาครัฐมันก็มีงบประมาณจำกัดจะจ่ายจะอะไรมันก็ต้องมีกฎกติกามันก็ช้าในขณะที่ความเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วและต้องการคนเข้าไปช่วยเหลือให้ทันทีสิ่งที่รัฐบาลนี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องเดิมๆก็คือทำให้มันเป็นประกันภัยซะก็คือเหมือนเราไปซื้อประกันนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ไม่ต้องควักเงินตัวเองให้บริษัทประกันภัยเนี่ยเขามาดำเนินการจ่ายเงินให้ได้เลยอย่างกรณีประกันภัยพิบัติแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครม.สัญจรก็เคาะออกมาแล้วว่าเราจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว3ภัยอันนี้ค่ะโดยที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศเลย
1: โอ้โห
2: 30ล้านครัวเรือนนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าพื้นที่ไหนเจอภัยพิบัติธรรมชาติประกันภัยก็จะเป็นคนจ่ายให้นะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาทก่อนนี่ภาพกลมๆไม่เกินนะคะแล้วถ้ามีกรณีเสียชีวิตก็จะให้ผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่เกินรายละ2ล้านบาทแต่ว่าถ้าในรายละเอียดก็คือกรณีที่เป็นน้ำท่วมเบื้องต้นจะจ่าย 10,000 บาทแน่ๆเลยต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนแล้วค่อยไปประเมินจากความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นนะคะส่วนถ้าเป็นภัยลมหรือว่าแผ่นดินไหวอันนี้ก็จะจ่ายให้ส่วนที่1 5,000 บาทครั้งที่เกิดเหตุต่อหลังคาเรือนกระบวนการ

0: มวาตภัยเข้ามาอีกจะทุกครั้งนะคะ
1: อ๋อครับแล้วอาจจะมีบางคนที่มีที่พักอาศัยเป็นประจำแต่ว่าอาจจะไม่มีเลขบ้านไม่มีบ้านเลขที่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะครอบคลุมพี่น้องกลุ่มนี้ไหมครับ
0: ตอนนี้ก็ทางมหาดไทยนะคะก็เร่งดำเนินการสำรวจเคสตรงนี้อยู่เพื่อที่จะดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงค่ะ
1: ครับฟังดูแล้วก็เป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์แล้วจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ครับประชาชนต้องทำอะไรบ้างชาวบ้านไม่ต้องเสียเบี้ยประกันจริงๆใช่ไหมครับ
0: ประชาชนไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเป็นหน้าที่ที่ภาครัฐจะจัดการให้และถ้าถามว่าเมื่อไหร่ก็เร็วที่สุดเพราะท่านนายกก็เป็นห่วงค่ะช่วงนี้น้ำฝนตกหนักขึ้นนะคะเราก็คงจะกลัวว่าจะมีน้ำท่วมไหมและภัยพวกแผ่นดินไหวเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นการที่จะสร้างระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยรีบทำเร็วที่สุดก็คาดว่าน่าจะกันยายนนี้ตุลาคมนี้ก็คงที่จะได้เห็นเป็นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะ
1: ครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นอีกมาตรการหนึ่งนะครับที่จะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งนับวันก็เกิดบ่อยขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างอีกเรื่องหนึ่งครับก็มาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่สงขลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเหมือนกันก็คือเรื่อง Missing Link ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่จะเรียกว่าเป็นเมกะโปรเจกต์พี่น้องประชาชนก็คงอยากจะทราบครับท่านโฆษกว่าไอ้ Missing Link เนี่ยมันเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรจะไปสร้างไปทำอะไรที่ไหนยังไงครับท่านโฆษก
0: พูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นโครงการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่มันยังไม่สมบูรณ์ดร.คะประเทศไทยเรามีจุดแข็งคือภูมิศาสตร
1: ์ครับ
0: อยู่ตรงกลางของอาเซียนไปทางเหนือก็ไปลาวต่อจีนพม่าทางใต้ก็ไปมาเลเซียต่อสิงคโปร์นะคะทางซ้ายก็ออกทางอันดามันแต่ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เนี้ยจะไม่สามารถนำมาเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ถ้าความเชื่อมโยงทางคมนาคมมันไม่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลนี้จะทำก็คือตรงไหนที่มันยังขาดอยู่เราจะไปเชื่อมต่อซะเรียกเป็นภาษาอังกฤษให้มันเก๋ๆว่า missing link ตรงไหนที่มันยังขาดก็ไปเชื่อมซะนะคะและที่ไปครม.สัญจรที่สงขลามาเนี่ยก็ได้มีการเห็นชอบโครงการใหญ่ๆในส่วนของการสร้างรถไฟทางคู่นะคะระยะที่2กรอบวงเงิน 100,000 กว่าล้านบาท3เส้นทางที่จะมาเชื่อมต่อ Missing Link นะคะโครงการแรกคือช่วงชุมพรไปสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลา7ปีนะคะกรอบวงเงิน 36,000 กว่าล้านบาท
1: ครับ
0: ปัดสายใต้ก็ต้องไปลงที่ชุมพรก่อน
1: เป็นศูนย์ชุมทาง
0: ชุมทางนะคะถ้าจะไปฝั่งอันดามันก็ออกไปทางละนองถ้าจะมาทางอ่าวไทยก็ไปสุราษฎร์ครั้งนี้ก็อนุมัติไปแล้วในส่วนชุมพรกับสุราษฎร์ธานีนะคะต่อมาสุราษฎร์ธานีมาหาดใหญ่ก็เป็นอีกโครงการใหญ่นะคะใช้กรอบวงเงิน 61,000 ล้านบาทแล้วพอมาหาดใหญ่ปุ๊บต้องไปไหนล่ะคะก็ต้องไปประดังเบซา อันนี้ก็จะใช้ระยะเวลา6ปีนะคะงบประมาณ 8,300 กว่าล้านบาทค่ะ
1: ครับนอกจาก3โครงการ3ช่วงซึ่งท่านโฆษกได้พูดถึงแล้วเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคใต้การพัฒนาเชื่อมโยงระบบรางให้สมบูรณ์ครบวงจรในภาคอื่นๆก็มีอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: มีค่ะแต่ว่านี้ยังเป็นเห็นชอบในหลักการยังไม่ได้อนุมัติงบแต่ในระยะต่อไปเนี่ยเมื่อแผนอะไรต่างๆมันชัดเจนแล้วก็จะเดินหน้าต่อนะคะก็เป็นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ค่ะประกอบไปด้วยช่วงปากน้ำโพเด่นชัยช่วงเด่นชัยเชียงใหม่แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงชุมทางถนนจิระไปอุบลราชธานีค่ะ
1: ครับMissing Link ก็คือเครือข่ายการคมนาคมที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ต่อไปนี้ก็เชื่อว่าจะสมบูรณ์ครบวงจรเป็นฟูลลูปที่เชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกไม่ใช่เฉพาะในประเทศเรานะครับแต่ว่าเชื่อมโยงไปถึงเพื่อนบ้านเราในภูมิภาคด้วย
0: ระยะต่อไปอะค่ะวันนี้รัฐบาลก็ยืนยันแล้วว่าเราขอเก็บโครงการแลนด์บริดจ์ไว้ก่อนแต่เราไม่ได้หยุดในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ภาคใต
1: ้
0: อย่างที่พูดไปแล้วว่ามีโครงการรถไฟ3โครงการใหญ่อีกอันนึงที่จะต้องทำการศึกษาแล้วก็เดินหน้าต่อก็คือเรื่องของการสร้างเส้นทางรถไฟจากท่าเรือระนองมายังสถานีรถไฟที่ชุมพ
1: ร
0: นะคะถ้าโครงการนี้ทำสำเร็จก็หมายความว่าเรือที่มาจากยุโรป นะคะหรือจากเอเชียใต้พวกอินเดียบังกลาเทศเนี่ยมาจอดที่ท่าเรือน้ำลึกที่ระนองฝั่งอันดามันก็ขนถ่ายสินค้าผ่านทางรถไฟมาที่ชุมพรแล้วก็ไปต่อทางเหนือยาวไปถึงเมืองจีนได้เลยหรือว่าจะต่อไปยังมาเลเซียสิงคโปร์ก็ได้ด้วยค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกในรายการคุยให้ไก

0: เคลียร์กับโฆษกการจัดครม.สัญจรในต่างจังหวัดไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนสถานที่ประชุมเท่านั้นนะครับแต่ทุกครั้งก็จะมีการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่อะไรที่เป็นปัญหาหรือความต้องการเร่งด่วนรัฐบาลก็จะสนับสนุนอย่างทันท่วงทีครม.ไปสงขลาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการผลักดันโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะการสร้างสะพานทั้งจุดข้ามทะเลสาบสงขลาและจุดเชื่อมกับเกาะลันตาที่กระบี่มีรายละเอียดยังไงบ้างครับท่านโฆษก
1: เรื่องของการสร้างสะพานนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบ missing link เหมือนกันเราไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของเส้นทางรถไฟเท่านั้นมันยังมีเส้นทางคมนาคมรถยนต์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเชื่อมจากตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินของสงขลานะคะเชื่อมไปยังฝั่งพัทลุงค่ะไปที่ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนอีกโครงการหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเชื่อมเกาะลันตาเข้าด้วยกันนะคะระหว่างตำบลเกาะกลางไปยังฝั่งตำบลเกาะลันตาน้อยอันนี้อยู่ที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ครับแล้วประโยชน์ที่ได้จาก2โครงการนี้นะครับคงไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นนะครับคงมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างด้วยใช่ไหมครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะโจทย์ก็คือคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นเพราะว่า1มันลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางความปลอดภัยก็จะมีมากขึ้นความสะดวกการขนส่งสินค้ารวมถึงกรณีฉุกเฉินการเดินทางไปเข้ารับบริการทางการแพทย์แบบนี้ค่ะมันก็มีสะพานมีถนนที่สะดวกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ทำได้ง่ายนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวล่ะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันเพิ่มศักยภาพเกาะลันตาแล้วก็พื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลาให้เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวอยากจะไปเพราะว่าเดินทางสะดวกแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนและชุมชนได้ขายของประกอบธุรกิจเพราะฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนตรงนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
0: อย่างนี้ใช่ไหมครับที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นสะพานแห่งโอกาสแล้วการก่อสร้างเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมีการดูแล
1: แน่นอนค่ะในยุคนี้นะคะจะไปสักแต่ว่าสร้างโดยที่ไม่มีการศึกษาเรื่องของผลกระทบที่จะกับสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชนไม่ศึกษาให้ดีเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจใน2โครงการนี้ค่ะว่าประโยชน์เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็มีการศึกษาอย่างรอบคอบค่ะ
0: ครับเช้านี้ยังพอมีเวลาเหลือนะครับรบกวนท่านโฆษกเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าหลังจากการพบปะประชุมกันระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์ก็มีทั้งแถลงการร่วมแล้วก็การลงนามบันทึกความเข้าใจมีเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนครับ
1: แน่นอนเลยนะคะว่างานนี้แม้ว่าจะเป็นการพูดคุยหารือของ2ผู้นำไทยและสิงคโปร์แต่ว่าประเด็นที่คุยกันเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์ของคน2ชาติเท่านั้นเรามองไปถึงเรื่องของกรอบของอาเซียนในปีหน้าประเทศสิงคโปร์จะเป็นประธานอาเซียนปี2570แล้วก็ปี2571นั้นก็ถึงคิวประเทศไทยเรื่องที่เราจะผลักดันร่วมกันแล้วมันต้องใช้เวลาเนี่ยเรื่องแรกก็คือความมั่นคงทางพลังงานเราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดเพราะพลังงานนะวันนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าเราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวนะคะแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะและประเทศไทยอะค่ะส่งเสริมกับสิงคโปร์ก็คือว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีเก่งทางด้านเทคโนโลยีเราประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศใหญ่มีพื้นที่ในเรื่องของการผลิตการเกษต
0: ร
1: ถ้าเราเอามาผสมกันแล้วก็มองภาพให้กว้างขึ้นจะเกิดประโยชน์อย่างมากและในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออก ไปยังทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคเรากับสิงคโปร์เนี่ยเรื่องของการทหารกระชับแน่นแฟ้นอยู่แล้วแต่เราจะยกระดับเป็นเรื่องของความมั่นคงต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาตินะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจอันนี้เราก็จะเชื่อมโยงด้านระบบการชำระเงินระหว่างประเทศเพราะปัจจุบันนี้มันมีความร่วมมือพร้อมเพย์นาวแบบว่าพร้อมเพย์ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยไปใช้สิงคโปร์ก็ได้สิงคโปร์มาไทยอันนี้เราก็จะเดินหน้าต่อให้มันมีความสะดวกสบายของประชาชนทั้งสองประเทศมากขึ้นนะคะ
0: ครับนั่นก็เป็นผลจากการประชุม Leaders Retreat ระหว่างผู้นำไทยกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะครับต้องขอบคุณท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกที่มาพูดคุยย่อยแล้วก็สกัดประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทำให้ได้รับรู้รับทราบเข้าใจการดำเนินการของรัฐบาลแบบเคลียร์มาโดยตลอดนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้นำเรื่องไหนมานำเสนอเป็นพิเศษนะครับก็ส่งคำถามหรือว่าข้อความมาบอกเราทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับก็จะหยิบยกมาพูดคุยหรือไขข้อข้องใจให้นะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ

ในโลกปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากหลายๆครั้งเกิดการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทขึ้นในโลกออนไลน์เราอาจจะต้องมารู้กันก่อนว่าการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทหมายถึงอะไรการหมิ่นประมาทหมายถึงการกล่าวใส่ความบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้บุคคลคนนั้นถูกดูหมิ่นเสียชื่อเสียงถูกเกลียดชังซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้หากเป็นการกระทำในโลกโซเชียลหรือสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแล้วย่อมจะมีโทษหนักขึ้นเนื่องจากจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหากท่านเป็นผู้เสียหายจากการถูกหมิ่นประมาทแล้วท่านสามารถดำเนินการได้ตามลำดับดังนี้ค่ะในส่วนของการเก็บข้อมูลและหลักฐานท่านจะต้องบันทึกหน้าจอที่ปรากฏการโพสต์ข้อความหรือคลิปวิดีโออันเป็นการหมิ่นประมาทและท่านจะต้องบันทึก URL วันเวลาและบัญชีชื่อผู้ใช้ของผู้โพสต์หากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำในลักษณะเผยแพร่ต่อๆกันท่านจะต้องเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อแสดงถึงการเผยแพร่ในวงกว้างในส่วนที่2การแจ้งความร้องทุกข์เนื่องจากการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นการกระทำความผิดอันยอมความได้หรือที่กฎหมายอาญาเรียกว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวนั้นกำหนดระยะเวลาในการแจ้งความร้องทุกข์ท่านจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่ท่านรู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดถ้าท่านกระทำเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ขาดอายุความแจ้งความร้องทุกข์ได้ค่ะหากท่านไม่ประสงค์ที่จะแจ้งความร้องทุกข์และท่านอยากจะฟ้องคดีด้วยตัวเองท่านในฐานะผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีได้เองไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาในส่วนของคดีอาญาท่านก็จะต้องฟ้องภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่รู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดด้วยเช่นกันในส่วนคดีแพ่งท่านสามารถที่จะฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าเสียหายที่ท่านเสียชื่อเสียงหรือลบโพสต์หรือขอขมาท่านด้วยก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่ท่านจะต้องจำไว้ในกรณีท่านเป็นผู้เสียหายในคดีหมิ่นประมาทคือท่านจะต้องดำเนินการทุกอย่างอย่างมีสติหากท่านตอบโต้ด้วยอารมณ์นอกจากท่านจะเป็นผู้เสียหายแล้วท่านอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทอีกคดีก็ได้ค่ะ

0: ดเตือนภัยห่วงใยสังคมปัจจุบันมีมิจฉาชีพใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนในรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนขายสินค้าออนไลน์หรือร่วมทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนในยุคที่การซื้อขายและการลงทุนผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมิจฉาชีพได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้นหนึ่งในกลโกงที่พบได้บ่อยในปัจจุบันคือการชักชวนให้ร่วมลงทุนขายสินค้าออนไลน์โดยอ้างว่าสามารถสร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติและมักใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนจริงในช่วงแรกหลายคนอาจเข้าใจว่าการได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในระยะแรกเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจหรือแพลตฟอร์มนั้นมีอยู่จริงและสามารถทำกำไรได้แต่ในความเป็นจริงมิจฉาชีพมักใช้วิธีดังกล่าวเพื่อสร้างความไว้วางใจกระตุ้นให้ผู้เสียหายเพิ่มวงเงินลงทุนหรือชักชวนบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมลงทุนมากขึ้นเมื่อมีเงินลงทุนสะสมเป็นจำนวนมากผู้กระทำผิดจะเริ่มอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการค่าภาษีค่าปลดล็อกบัญชีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนที่จะปิดช่องทางการติดต่อและหลบหนีไปในที่สุดจึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นหรือมีการรับประกันกำไรอย่างแน่นอนควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทผู้ชักชวนและช่องทางการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งหากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการถอนเงินหรือรับผลตอบแทนควรตั้งข้อสงสัยและหยุดดำเนินการทันทีทางนี้หากสงสัยว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติการเข้าข่ายการหลอกลวงควรเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรน่ะไม่ซ้ำกันสักวัน
2: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
2: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อมงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ3นาทีกับเอการของแผ่นดินนะคะเราจะมาเสนอถึงตอนที่ว่าพินัยกรรมค่ะจดหมายรักฉบับสุดท้ายก็จัดการเสร็จให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะจากไปนะคะโดยเฉพาะในวันที่ใครบางคนในครอบครัวจากไปนะคะวันนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าทายาทเนี่ยกับต้องมานั่งมองหน้ากันไม่ติดเพียงเพราะว่ามรดกที่ทิ้งไว้นั้นไม่ได้จัดการไว้ให้เรียบร้อยหลายคนยังติดภาพนะคะกับภาพเดิมๆว่าการทำพินัยกรรมเนี่ยคือการแช่งตัวเองหรือว่าคนที่จะทำพินัยกรรมได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีเงินเยอะๆถึงจะทำพินัยกรรมได้ซึ่งจริงๆแล้วค่ะมันไม่ใช่เลยการทำพินัยกรรมนั้นคือจดหมายรักฉบับสุดท้ายที่เราจะทิ้งไว้ให้กับคนข้างหลังหรือลูกหลานของเราได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการจริงๆแล้วพินัยกรรมทำยากไหมคะจริงๆแล้วค่ะพินัยกรรมเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้หลายรูปแบบมากนะคะแต่ว่าแบบที่เป็นที่นิยมแล้วก็ทำได้ง่ายเนี่ยมีอยู่3แบบค่ะแบบที่1ก็จะเป็นแบบที่เขียนพินัยกรรมแบบเขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับซึ่งแบบนี้นะคะทำไม่ยากเลยค่ะก็ต้องใช้ลายมือของเรานะคะเขียนด้วยลายมือของเราเองตั้งแต่ต้นจนจบว่าทำวันที่เท่าไหร่ทำที่ไหนเราเป็นใครต้องการจะยกมรดกของเราให้กับใครแล้วสุดท้ายก็ลงชื่อของเราพินัยกรรมแบบนี้ทำง่ายตรงที่ว่าเราเขียนด้วยลายมือของเราเองโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องมีพยานเลยนะคะแบบนี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการค่ะส่วนแบบที่สองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของพินัยกรรมแบบธรรมดาค่ะพินัยกรรมแบบธรรมดาหรือภาษากฎหมายเราเรียกว่าพินัยกรรมแบบทำเป็นหนังสือซึ่งพินัยกรรมแบบนี้เราไม่ต้องเขียนเองค่ะเราจะให้เพื่อนเขียนให้ก็ได้หรือเราจะให้ใครพิมพ์ให้เราหน้าที่ของเราก็คือตรวจดูข้อความว่ามันครบถ้วนที่เราต้องการไหมแล้วเราก็เซ็นชื่อลงไปความสำคัญของพินัยกรรมฉบับนี้นะคะก็คือว่าจะต้องมีพยานลงลายมือชื่อด้วยอย่างน้อย2คนนะคะต้องลงลายมือชื่อพร้อมกันค่ะและแบบสุดท้ายนะคะคือแบบพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองค่ะแบบนี้เป็นพินัยกรรมที่ทำง่ายที่สุดค่ะก็คือเราเนี่ยค่ะก็เดินทางไปที่สำนักงานเขตใกล้บ้านเราหรือที่ว่าการอำเภอนะคะทุกท้องที่ที่อยู่ใกล้เราแล้วก็ไปแจ้งกับทางเจ้าที่ว่าวันนี้เราเนี่ยประสงค์ที่จะมาเพื่อที่จะมาทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองโดยเอาหลักฐานที่สำคัญไปด้วยยกตัวอย่างเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของเราหรือทรัพย์สินต่างๆที่เราคิดว่าเราจะยกให้ใครเราก็เอาไปแบบนี้เจ้าหน้าที่จะทำให้เราค่ะแล้วก็เป็นแบบที่ง่ายแล้วก็ดีที่สุดเป็นการป้องกันการที่จะมาโต้แย้งกันในภายหลังว่าเอกพินัยกรรมฉบับนี้ปลอมหรือไม่ปลอมแล้วก็พินัยกรรมฉบับนี้มันหายไปไหนเพราะว่าจะเก็บไว้อยู่ที่สถานที่นั้นๆเลยค่ะหัวใจสำคัญนะคะของการที่เราจะต้องระบุให้ชัดเจนนะคะหรือที่จะต้องทำพินัยกรรมค่ะก็เพื่อที่ว่าคนข้างหลังนะคะหลังจากที่เราจากไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ทราบว่าเราเนี่ยมีความประสงค์ที่จะยกทรัพย์สินของเราให้กับใครแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครอยากจะทำอะไรมันจะได้ชัดเจนไปนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะค่ะในยุคปัจจุบันเนี่ยที่สภาพครอบครัวมีความซับซ้อนมากมีการอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรนอกกฎหมายซึ่งบางทีเราในฐานะที่เป็นเจ้ามรดกเนี่ยเราอาจจะอยากให้ลูกคนนี้ไม่อยากให้ลูกคนนี้หรือยามที่เราเจ็บป่วยเราอาจจะได้เห็นจิตใจว่าใครกันนะที่เป็นคนที่ดูแลเรายามเจ็บยามป่วยแล้วเราอยากที่จะยกทรัพย์ชิ้นเนี้ยให้กับใครดังนั้นเนี่ยพินัยกรรมเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสุดท้ายจดหมายรักฉบับสุดท้ายที่เราจะฝากไว้ให้กับคนข้างหลังพินัยกรรมอะค่ะมันจึงเป็นทางออกสุดท้ายที่ดีที่สุดสำหรับเราที่จะส่งต่อความห่วงใยไว้ให้กับคนข้างหลังและถ้าไม่แน่ใจว่าจะต้องทำแบบไหนหรือว่ามีปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครก็มาหาเรานะคะสำนักงานเอการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศยินดีให้คำปรึกษาค่ะหรือสายด่วนนะคะ1157อัยการช่วยได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ันภัยห่วงใยสังคม
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาสให้ใช้สิทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำสิทธิ์ที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการใดๆที่เข้าขายซื้อขายสิทธิ์เนื่องจากถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการและอาจมีความผิดตามกฎหมายฐานช่อโกงตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะรัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาส 60/40 ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมเน้นย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ฐานความผิดช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341โดยรัฐบาลสั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพาสอย่างใกล้ชิดหากพบทำความผิดจริงจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางนี้หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพาสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เด็ดขาดเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

าสินไหมทดแทนในกรณีที่เขาเสียหายแก่ร่างกายดีกว่าก็คือไม่ได้ถึงแก่ความตายนั่นเองเรียกค่าอะไรได้บ้างก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเป็นค่ารักษาพยาบาลนะคะที่เขาสามารถเรียกได้ค่ารักษาพยาบาลจะมีประเด็นตรงที่ว่าอ้าวแล้วเรียกได้เท่าไหร่ล่ะตรงนี้ค่ะการกำหนดค่าสินไหมทดแทนโดยปกติแล้วเนี่ยศาลจะเป็นคนกำหนดปรับลดได้เองแต่โดยหลักเนี่ยค่ารักษาพยาบาลหากมีใบเสร็จมีการเบิกค่ารักษาพยาบาลกันตามความเป็นจริงศาลก็จะพิจารณาให้ตามที่เสียหายกันจริงๆมีประเด็นตรงที่ว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนล่ะการรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจำเลยสามารถอ้างว่าตัวเองมีเงินไม่เพียงพอในการที่จะรับผิดชอบในค่ารักษาพยาบาลตรงนี้เนี่ยจำเลยไม่สามารถปรับความรับผิดได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาสามารถที่จะเบิกจ่ายได้ทุกโรงพยาบาลนะคะหรือแม้กระทั่งตัวผู้เสียหายเนี่ยได้รักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิ์ข้าราชการตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ที่รัฐให้แก่ตัวผู้เสียหายเองจำเลยไม่สามารถปัดความรับผิดได้นะคะบางคนบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ซับซ้อนนี่คุณเบิกราชการไปแล้วแล้วคุณจะมาเอาเงินจากจำเลยได้อีกตรงเนี้ยกฎหมายมองว่าอันเนี้ยสิทธิ์ข้าราชการคือเกิดแก่ตัวเขาเองรัฐให้กับผู้เสียหายจำเลยจะปัดความรับผิดไม่รับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้แต่ศาลอาจจะพิจารณาปรับลดได้เพราะเนื่องจากเห็นว่าคุณได้รับการเยียวยาไปมากน้อยเพียงใดแล้วแต่จำเลยปัดความรับผิดที่จะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาเนี่ยไม่ได้ค่ะสำหรับค่ารักษาพยาบาลนะคะอันนี้ก็เป็นค่าสินไหมทดแทนที่เขาเสียหายแก่ร่างกายค่ะแล้วก็เคยมีประเด็นตรงที่ว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยจำต้องไปรักษาต่างประเทศมีค่าเดินทางจะต้องไปรักษาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์เรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายได้เหมือนกันสำหรับการกรณีที่เขาถูกทำละเมอและมีการรักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาลอยู่เนี่ยทำให้เขาไม่สามารถไปทำงานได้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เหตุละเมิดไม่เกิดขึ้นเขาก็สามารถไปทำงานได้ทุกๆวันนะคะทีเนี้ยผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตรงนี้ก็จะคำนวณจากเงินเดือนว่าเดือนนึงคุณได้ทำงานเท่าไหร่การที่คุณนอนรักษาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคุณขาดรายได้ไปเท่าไหร่ศาลก็จะเป็นคนกำหนดเงินตรงนี้ออกมาที่เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้นะคะแล้วอย่างเช่นเหตุละเมิดเกิดเมื่ออายุ50ปีอีก10ปีคุณทำงานรับราชการนะคะอีก10ปีเกษียณเนี่ยแล้วนอนเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลเลยมีใบรับรองแพทย์รับรองเลยว่าคุณไม่สามารถทำงานได้ตลอดชีวิตตรงเนี้ยก็สามารถเรียกค่าเสียหายแก่ร่างกายและอนามัยตรงเนี้ยเป็นค่าทุพพลภาพแก่ร่างกายได้นะคะตรงนี้ก็จะกำหนดจากเงินเดือนของเขาบวกคูณไปกับระยะเวลาที่เขาไม่ทำงานนะคะตรงนี้เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก็คือจะเรียกได้ก็ต่อเมื่อไม่ถึงแก่ความตายนะคะเพราะถ้าเกิดถึงแก่ความตายแล้วตรงนี้จะผลักไปเป็นค่าขาดรายอุปการะเลี้ยงดูทันที

0: จเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติห่วงใยความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนพร้อมเดินหน้าปกป้องเด็กจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยเงียบที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมใกล้ตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและพัฒนาการของเด็กในระยะยาวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำและเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสำหรับสถานศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้ทุกสถาบันการศึกษายกระดับมาตรการคัดกรองบุคลากรโดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีการจ้างครูหรือบุคลากรจากต่างประเทศควรมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดรวมถึงจัดให้มีระบบติดตามประเมินพฤติกรรมและกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนเข้ามาปฏิบัติงานในสถานศึกษาขณะเดียวกันครอบครัวถือเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กผู้ปกครองควรหมั่นพูดคุยสอบถามและรับฟังบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอด้วยความเข้าใจเพื่อสร้างความไว้วางใจและเปิดโอกาสให้เด็กกล้าบอกเล่าเรื่องราวหรือปัญหาที่เผชิญอยู่สิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังคือสัญญาณเตือนทางพฤติกรรมของเด็กเช่นการเก็บตัวผิดปกติไม่ต้องการเข้าสังคมหวาดกลัวหรือวิตกกังวลอย่างไม่มีสาเหตุปฏิเสธการไปโรงเรียนแสดงความหวาดกลัวต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างชัดเจนหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวซึมเศร้าและเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างรุนแรงซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเด็กกำลังเผชิญปัญหาหรือถูกคุกคามในบางรูปแบบนอกจากนี้ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุตรหลานโดยสังเกตว่ามีการปกปิดการสนทนาบริปิดหน้าจอหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ปกครองรับรู้การติดต่อกับบุคคลใดหรือไม่เนื่องจากภัยคุกคามในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัลได้เช่นเดียวกันกับการพบปะในชีวิตจริงอีกหนึ่งแนวทางสำคัญคือการปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้เรื่องสิทธิ์ในร่างกายของตนเองรู้จักการปฏิเสธเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยกล้าพูดกล้าบอกและกล้าขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้เมื่อเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: งคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
2: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
1: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช. 1205
2: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับสธนช.เตือนเตรียมรับมือซูเปอร์เอลนีโญคาดว่าสถานการณ์จะยาวถึงปีหน้าเฝ้าระวังภัยแล้งทุกภาคของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเตรียมรับมือซุปเปอร์เอลนีโญคาดว่าสถานการณ์จะยาวถึงปีหน้าเฝ้าระวังภัยแล้งทุกภาคของประเทศและคาดการอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียส
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึงร้อยละ91ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการณ์ว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนักสำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ประกรณ์เนรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับเวลาเราพูดคำว่าปฏิรูประบบราชการนะผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะได้คุ้นชินกับคำนี้มาอย่างดีแล้วก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีภาพจำที่ไม่ค่อยดีกับคำนี้เพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการที่เราได้ยินมาเนี่ยผลลัพธ์มันกลายเป็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาผลการศึกษาเต็มไปหมดเดี๋ยวคงได้คุยในรายละเอียดกันครับว่าถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการขอเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการก็แล้วกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลว
0: ครับ
1: มันคือการตั้งคณะกรรมการต
0: ั
1: ้งคณะทำงานทำการศึกษาวิจัย
0: ครับ
1: แค่นั้น
0: ครับ
1: มีแต่นโยบายมีแต่แนวทางแต่ไม่ลงมือทำ
0: ครับ
1: ไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างปีนี้ชัดเจนนะครับประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 73% ของงบประมาณของทั้งประเทศนะครับเรามีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี
0: ้ครับ
1: ถามว่าถ้าเราปรับงบส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นงบประจำเนี่ยปรับลดลงนะครับแล้วเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่ายังไม่มีการลงมือทำเสียทีปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราพบว่าเป็นปีที่ของความยากลำบากแล้วเราเผชิญกับความท้าทายต่างๆของโลกเต็มไปหมดเลย
0: ใช่
1: ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีการใช้กำลังกันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็กระทบซัพพลายเชน
0: ใช่ครับ
1: การค้าโลกก็ผิดปกติไปอย่างมาก
0: ใช
1: ่นะครับเพราะว่ามีการแซงชั่นมีการใช้มาตรการต่างๆในการกดดันประเทศอื่นๆการค้าพาณิชย์เราไม่ได้เหมือนยุค 3-40 ปีก่อนหรือเมื่อแม้กระทั่ง10ปีก่อนนะครับและระเบียบโลกก็กำลังเปลี่ยน Climate Change เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรวัน2วันนี้ที่เราเผชิญหน้าคือน้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มแม้กระทั่งทั่วโลกก็เจอปัญหานี้ในยุโรปเนี่ยร้อนจัดไฟไหม้ป่ามันกระทบหมดนะครับมันต้องรื้อฟื้นฟูแก้ไขเยียวยากว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไม่ง่ายแล้วสถานการณ์พวกนี้จะรุนแรงมากขึ้นแล้วเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรามีคนที่เกิดน้อยกว่าผู้สูงวัยกำลังแรงงานก็มีน้อยแต่ว่าต้องดูแลเนี่ยเขาต้องจ่ายภาษีมาเพื่อดูแลคนจำนวนมากก็คือคนสูงวัยจำนวนมากซึ่งเรื่องทางการแพทย์ดูแลดีขึ้นเรื่อยๆอายุยืนขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันไม่มีตังค์พอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราไม่พัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศในด้านอื่น
0: ครับ
1: แล้วประเทศเราจะพัฒนาไปทางไหนกันในขณะที่ประเทศคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาพัฒนาเขาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการปรับเปลี่ยนวิธีทำงานของภาครัฐไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดจากรัฐที่คอยควบคุมกำกับเป็นรัฐที่คอยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนนะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดไปหมดละเพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันมีอยู่ 3-4 ส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คือการลดอัตรากำลังคือรีดไขมันออกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันทำได
0: ้
1: เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานได้ละงานบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อนละนะครับสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งภาคเอกชนประเทศจีนขณะนี้เนี่ยกำลัง adopt AI อย่างหนักหน่วงอาลีบาบานะครับไบดูแอนกรุ๊ปกำลังลดคนกำลังมหาศาลนะครับลดประมาณ10,000นะครับแล้วคนในบริษัทเหล่านี้คือคนเก่งๆทั้งนั้นถามว่าทำไมเขาทำได้เพราะเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเขาสร้างงานใหม่ให้กับคนที่ออกไปแล้วเนี่ยไปทำธุรกิจใหม
0: ่
1: หารายได้ใหม่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทันอันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วก็ทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช
0: ่
1: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยี

0: ข้ามาเสริมกันให้มากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไป
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
1: ที่ปัจจุบัน70กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นฟิกซ์คอสต์
0: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้น
1: ครับ
0: จาก20กว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30เปอร์เซ็นต์มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้นอย่าง climate change เนี่ยที่ผมพูดนะครับมีแต่ความเสียหายทางธรรมชาติและยังไม่รวมแผ่นดินไหวอีกไม่รวมอย่างอื่นอีกสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินในการดูแลทั้งสิ้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได
1: ้ครับ
0: อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
1: ครับ
0: จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนมากขึ้น
1: ครับ
0: ระวังโครงสร้างเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนี่ยมานานนะครับตั้งแต่ผมเด็ก
1: ๆศึกษาขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยฮะ
0: ตั้งแต่ปี 4-5 ก็มีการปรับโครงสร้างกันบ้างแต่ว่ายังไม่ได้รีพรอสเซส
1: ครับ
0: นะครับก็มีการตั้งสำนักงานกพร.ขึ้นมาเพื่อ
1: พัฒนาระบบ
0: ราชการนะครับแต่พอมันจะเริ่มต้นมันมีโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับแซนด์บ็อก
1: ซ์ครับ
0: แล้วมันไม่ได้ต่อเนื่องแต่สิ่งที่มันขาดหายไปจริงๆก็คือการลงมือทำจริง
1: ๆครับ
0: การลดจำนวนคนไม่ลดมีแต่เพิ่มตลอด
1: ครับ
0: และที่สำคัญที่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มตำแหน่งผู้ปฏิบัติ
1: ครับ
0: แต่ไปเพิ่มตำแหน่งผู้กำหนดนโยบาย
1: ครับ
0: ไปเพิ่มตำแหน่งบริหาร
1: ครับ
0: จนกระทั่งบัดนี้เนี่ยหลายหน่วยมีผู้กำหนดนโยบาย
1: ครับ
0: มีฝ่ายผู้บริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติที
1: ่บางคนเรียกว่าหัวโตตัวรีบไม่มีคนทำงาน
0: แล้วมันจะเดินได้ไงหัวโตขนาดนั้นนะครับตัวอ้วนขนาดนั้นแต่ขาไม่มี
1: ครับ
0: ไม่มีแรงเดินก็นึกภาพออกแล้วกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจริง
1: ๆในอดีตเนี่ยเราบอกว่างานบางงานอาจจะมีความสำคัญแต่พอโลกเปลี่ยนไปหลายงานอาจจะไม่มีความสำคัญหรือการแบ่งงานตามโครงสร้างเดิมบางอย่างจะไม่ตอบโจทย์พอมันมีช่องว่างที่งานนี้ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งหน่วยงานใหม
0: ่ถูก
1: มีงานนี้ที่ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งกองใหม่มีงานนี้ที่มันอยู่คาบเกี่ยวเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงที่ไม่ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ไม่ต้องตั้งกองใหม่ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการใหม่แต่สามารถสร้างงานหรือทำงานที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนหรือโลกในยุคปัจจุบันได
0: ้อย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเราเข้าใจว่าโลกยุคปัจจุบันคือโลกของเทคโนโลยีนะครับเราสามารถ adopt เทคโนโลยีหรือรับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานของเราได้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างที่กฤษฎีกาที่ผมเคยเป็นเลขาธิการ
1: ครับ
0: มันมี process ในการทำงานเมื่อก่อนที่ผมจะ re-process ใหม่นะครับมันมีกว่าเรื่องที่เข้ามาจากหน่วยงานมาถึงสารบัญผมเนี่ยกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: กี่วันนะ
0: รวม170กระบวนงานนะครับ
1: 170กระบวนงาน
0: ใช่ครับเล็กๆน้อยๆผ่านโต๊ะนู่นนี่นั่นกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: ครับ
0: หลงจ้อง170
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูว่าพอเราใช้เทคโนโลยีตอนเมื่อเกิดโควิดเราทำงานเวิร์กฟอร์มไอแวร์นะ
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูว่าเราจะเห็นเลยตรงไหนมันไม่จำเป็นตรงไหนมันตัดได
1: ้ครับ
0: แล้วพอเริ่มโควิดนะครับเราก็เอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ที่กฤษฎีกา
1: ครับ
0: เราลดกระบวนงานไปประมาณ100นึงได้เหลือไม่ถึง70แล้วไม่ถึง70และสามารถทำให้สั้นกว่านั้นได้อีกแล้วเราสามารถมอนิเตอร์เรื่องได้ตลอดเวลาว่าตั้งแต่เรื่องเข้ามาเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ไหนยังไง
1: tracking ได้ว่าถึงไหนแล้วไปถึงใครณวันไหนเวลาไหน
0: ผลงานเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงแต่การทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องเริ่มจากฐานข้อมูลที่ดีก่อนแล้วถึงจะมาพิจารณาทำว่ากระบวนงานมันควรจะเป็นยังไงแล้วมันจะไหลยังไง
1: คร
0: ับ เวิร์คโฟลว์มันควรจะเป็นยังไงให้มันสั้นที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ
1: แล้วเราจะฐานข้อมูลยังไงในเมื่อระบบราชการที่ผ่านมาหลายอย่างมันอยู่ในกระดาษแล้วกระดาษมันไม่เป็นแมชชีนวิดิเบิลคือเครื่อง AI เก่งที่สุดในโลกก็ไม่สามารถอ่านผลลัพธ์ของมันได้อย่าง
0: นั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลวางนโยบายไว้นะครับการปฏิรูประบบราชการในหัวข้อนี้เนี่ยที่จะทำก็คือเรื่องดิจิตอลกัฟเวิร์นเมนต์นะครับเป็นดิจิทัลกัฟเมนต์เสร็จต้องเป็นโอเพนกัฟเมนต
1: ์ครับ
0: จะต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส
1: ครับ
0: นะครับไม่มีทุจริตเพราะว่าพอไปใช้เทคโนโลยี
1: ครับ
0: ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคุมได้หมดนะครับว่าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อะไรที่มันแท็กกิ้งได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำดิจิทัลกัฟเมนต์นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่ อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำ
1: อ
0: ย่างเช่นการเดินหนังสือ
1: ครับ
0: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแป๊บเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ
1: ครับใช้สารบัญยิงปุ๊บปั๊บ
0: ยิงปุ๊บปั๊บ
1: ถึงปุ๊บปั๊บไปคนได้เลย
0: เราอดอปอันแรกคืออย่างที่ผมมีประสบการณ์คือผมอดอปอีเมลก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็เคลียร์ดาต้าเบสทั้งหมดให้เป็น machine readable format
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังเราสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำเรื่องพันนี้ได้ในการค้นหาข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ไม่ใช่ Open AI นะครับ
1: ครับ
0: เราใช้ Agentic AI เพราะ Open AI เนี่ยมันคือเราจะไปถามแล้วมันก็จะไปดึงคำตอบจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นเต็มไปหมด
1: ครับ
0: ในขณะที่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือใน Database ของเราเนี่ยมันจะสังเคราะห์ข้อมูลยังไงเพราะนั้นเราต้องแยกไปอีกถังนึงต่างหาก
1: ซอสที่จะให้เขาอ้างอิงถึงข้อมูลต้นทาง
0: ต้
1: องมาอยู่ใน
0: วงจำกัดของเรา
1: แล้วทางข้อมูลภาครัฐก็ต้องไม่ไหลไปที่อื่นด้วย
0: ถูกไม่งั้นมันจะไปดึงข้อมูลอะไรไม่รู้ของที่ใครให้ความเห็นแปลกๆไว้ก็มีมาให้ความเห็นซึ่ง AI จะบิดเบี้ยวได
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นก่อนที่จะทำ AI ต้องเซตดาต้าเบสก่อนต้องเชื่อมฐานข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เป็นดิจิตอลคอมเมนต์ได้ในที่สุดเพราะทุกวันนี้ทุกคนต่างมีดาต้าเบสของตัวเอง
1: ครับ
0: ไม่เชื่อมกัน
1: ครับ
0: แล้วทุกคนก็จะบอกว่าฉันอยากเป็นเจ้าภาพทำเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าไม่ต้องมีเจ้าภาพกลางแต่ทุกคนคือเจ้าภาพถังข้อมูลของตัวเองแล้วก็มีบันไดมีสะพานเชื่อมให้
1: ครับ
0: อันนั้นคือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
0: เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่ม
1: เชื่อมโยง
0: ก็คือเปลี่ยนวิธีจัดเก็บข้อมูลนะครับจากเป็นรูปภาพสแกนเข้าไปเป็นรูปภาพธรรมดาซึ่งมันอ่านไม่ออกใช้ไม่ได้
1: ครับ
0: เรามาเปลี่ยนให้เป็น machine readable format ซึ่ง AI มันรีดได้มันวิเคราะห์ได
1: ้
0: เพราะนั้นเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพราชการเรื่องดิจิตอลครับเรื่อง open government เรื่องป้องกันการทุจริตเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่พูดคนละมิติ
1: ทีนี้พอเราพูดคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแน่นอนมันอาจจะต้องโฟกัสที่คนทั้งมิติของจำนวนคนทั้งทักษะของคนเอามิติจำนวนคนก่อนเข้าใจว่าปัจจุบันเรามีตัวเลขคนในระบบราชการประมาณ3ล้านแต่ใน3ล้านนั้นจริงๆเป็นข้าราชการจริงๆอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะล้านเศษแล้วก็มีพนักงานราชการมีรูปแบบการจ้างอื่นๆหลายคนกังวลใจครับว่าใน3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการอาจจะมีทั้งคุณครูของลูกใครสักคนนึงคุณหมอพยาบาลที่กำลังรักษาคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวใครสักคนนึงคนเหล่านี้หรือการให้บริการประชาชนกลุ่มนี้จะกระทบไหมถ้าเราเอาฐานตัวเลขของคนเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปปรับลดตัวเลขกำลังคนฮะ
0: คือต้องเรียนก่อนครับว่ามีคนคิดอย่างนี้เยอะว่าถ้าลดจำนวนคนแล้วจะกระทบประสิทธิภาพแต่อย่างที่ผมเรียนก็คืองานแต่ละงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่บนพื้นฐานอย่างที่คุณแจ็คพูดเมื่อกี้เนี่ย
1: คือ
0: เราพูด one size fits allพูดเหมือนกับว่าทุกคนเหมือนกันหมดแต่ภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาที่จะดีไซน์ระบบการจ้างแตกต่างกัน คุณครูมีเวลาสอนชัดเจน คุณหมอพยาบาลต้องขึ้นเวรลงเวรใช่ไหมครับคุณตำรวจมีเวรแล้วภาระงานก็ไม่เท่ากัน
1: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันแต่กฎหมายไทยเนี่ยดีไซน์ระบบการจ้างข้าราชการพลเรือนแบบวันใช้พิจารณ
1: า8โมงครึ่ง4โมงเย็นเหมือนกัน
0: คือจ้างเหมือนกันหมด
1: ครับ
0: แล้วก็คิดจาก8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งเหมือนกันหมดซึ่งถามว่ามันฟิตกับโลกปัจจุบันไหมมันไม่ฟิตแล้วทำไมคุณหมอพยาบาลเรียนมาตั้ง 6-7 ปีได้ค่าตอบแทนเท่ากับ
1: สตาร์ทเท่ากัน
0: ครับ
1: อาจจะได้เบี้ยวิชาชีพต่างกัน
0: ซึ่งอันนี้ก็ถ้าคิดแต่แรกก็ไม่ถูกละมันจะต้องมีระบบวิธีการจ้างที่หลากหลาย
1: คร
0: ับ นะครับแต่ตอนนี้ถามว่ายังทำแบบนั้นได้ทันทีไหมยังทำไม่ได้
1: ครับ
0: ถามว่าแล้วจะทำยังไงนะครับอันนี้คือคำถามที่สำคัญที่สุดในแต่ละวิชาชีพในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณ
1: ครับ
0: ไปตรวจสอบการทำงานของคุณเอง
1: ครับ
0: นะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีสอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลังนะว
1: ัน
0: ที่ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได
1: ้ครับ
0: หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลด
1: ครับ
0: วิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทน
1: ครับ
0: อันที่2คือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะ
1: ครับ
0: ทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
1: ัน
0: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าพอลดจำนวนแล้วงานมันจะย่อยลง
1: ครับ
0: ตรงข้ามลดจำนวนแล้ว ประสิทธิภาพคุณก็ต้องเอามาเสริมให้ได้เท่าเดิมไม่น้อยกว่าเดิ
2: ม
0: อย่างตอนนี้ผมคุยกับท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระวงทองนะครับท่านประเสริฐท่านก็มีแนวคิดแบบนี
2: ้ครับ
0: โรงเรียนเมื่อก่อนคนเกิดเยอะ
2: ครับโรงเรียนกระจาย
0: โรงเรียนก็ต้องมีเยอะถูกไหมฮะเพราะว่าต้องรองรับเด็กที่เกิดเยอะแต่เนี้ยเด็กลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
2: ๆ
0: แต่ครูยังเท่าเดิมได้ไง
2: อ
0: ืมรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้มันต้องโปรเลทก็คือต้องได้สัดส่วนซึ่งกันและกัน
2: ครับ
0: ครูก็ต้องน้อยลงแต่ถ้าถามว่าครูน้อยลงแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยังไงก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องเพิ่มงบลงทุนให้เขาเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กการศึกษาการเรียนการสอนถูกไหมฮะไม่งั้นเงินทั้งหมดเนี่ยจ่ายไปเฉพาะเดือนครูก็หมดแล้ว
2: หมดแล้ว
0: เดี๋ยวนี้เห็นไหมครับกระดานนี่ที่ประเทศจีนเขาใช้สอนหนังสือเป็นกระดาน AI ทั้งนั้น
2: ใช่เขียนแค่ตัวเลขกระดานมาเรียบร้อยเลยเราใช้ช็อปเลย
0: คลาสสิก
2: คร
0: ับชอบอะไรที่คลาสสิกอันนี้เป็นตัวอย่างว่าไม่ใช่แค่ลดจำนวนแล้วมันจะลดประสิทธิภาพมันต้องไปพร้อมกัน
2: ครับ
0: ผมได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยว่าโอ้ยคิดแต่จะลดจำนวนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวประสิทธิภาพลดลงทำไ
2: ม
0: ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย
2: ต้องตัวงานมาเป็นตัวตั้งก่อน
0: คุณภาพมาก่อนเสร็จแล้วคุณลดลง
2: โดยเอาเทคโนโลยีหรืออย่างอื่นมาทดแทน
0: ใช่
2: ทีนี้สิ่งที่มาทดแทนมันก็ต้องอาศัยทักษะใหม่ๆ
0: ใช
2: ่คำถามคือในสัดส่วนว่ากรอบตำแหน่งอัตราเดิมบางทีเราอาจจะมีกรอบตำแหน่งอัตราบางทักษะที่ณปัจจุบันอาจจะไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเราอยากได้นักวิชาการคอมพิวเตอร์อยากได้วิศวกรเข้ามาเสริมในงานด้าน AI ในงานด้านเทคโนโลยีแต่กรอบตาพวกนี้ในตามหน่วยงานต่างๆจริงๆต้องบอกว่ามันน้อยมาก
0: มันต้องเปลี่ยนไงครับถึงบอกว่านี่ตอนนี้ที่มอบให้ทางกพ.กับกพร.เขาไปศึกษาเรื่องนี้อยู
2: ่ครับ
0: นะครับว่าจะทำอย่างเงี้ยจะทำยังไงได้บ้างมีวิธีการไหนบ้างที่จะทำมาทดแทนแต่ผมเรียนตามตรงนะ
2: ครับ
0: ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมากท่านต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร
2: ์ครับ
0: ท่านต้องการโปรแกรมเมอร
2: ์ครับ
0: ท่านเชื่อไหมในยุคนี้ที่ประเทศจีน
2: ครับ
0: ในอเมริกาโปรแกรมเมอร์ตกงานแล้ว
2: แต่นี่เป็นไวโค้ดคือไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องโค้ดแต่สามารถเขียนโปรแกรมได
0: ้รู้พร้อม
2: เ
0: ราต้องมี
2: ทักษะ
0: ทักษะใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลา
2: ครับ
0: ให้ผมไปเรียนวันนี้นะผมก็เรียนไม่ได
2: ้
0: จริงๆแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเขามีเครื่องมือแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องปรับยังไงแล้วก็เอาไปใช้ยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์ที่เขาต้องการ
2: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะนั้นตำแหน่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ย
2: ครับ
0: ผมจะบอกตรงว่าเอาเดตแต่สำหรับประเทศไทยยังมีความจำเป็นอยู่เพราะเรายัง
2: อยู่ช่วง
0: ยังไม่ adopt AI ได้ถึงขนาดนั้น
2: ครับ
0: แต่ในต่างประเทศเนี่ยเตรียมตัวตกงานกันหมดแล้วนะครับน
2: ัก
0: บัญชีกราฟิกดีไซเนอร
2: ์ครับ
0: โปรแกรมเมอร
2: ์ครับ
0: แม้กระทั่งทำอาร์ตเวิร์คอย่างนี้เนี่ย
2: ร
0: เราก็ไม่ต้องใช้ช่างศิลป
2: ์ฮะ
0: เราเขียนพร้อมให้เจนเนี่ย AI มันเจนออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลย
2: คนตรวจสอบข้อมูลก็ถูกต้องก็เป็นการใช้ได้
0: ถูก
2: จริงๆวันนี้ก็มีดราม่าเรื่องบรรณารักษ์อยู่เหมือนกันนะฮะ
0: บรรณารักษ์เป็นวิชาชีพของเขา
2: ครับ
0: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับแต่ว่าเป็นวิชาชีพที่อยู
2: ่ครับ
0: แต่ว่าพอถ้าเกษียณปุ๊บเราจะไม่บรรจุเพิ่มที่เป็นข้าราชการแต่บรรณารักษ์ตัวเป็นๆแต่จ้างโดยวิธีอื่นยังมีอยู
2: ่ครับ
0: นึกออกไหมฮะไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการแล้ววิชาชีพบรรณารักษ์ไม่ได้อยู่กับห้องสมุด
2: ครับ
0: ห้องสมุดคือให้คนวิ่งเข้ามาหาห้องสมุดและใช้ห้องสมุด
2: ครับ
0: แต่ห้องสมุดในโลกยุคใหม่มันต้องเอาความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องสมุดออกไปสู่ข้างนอกให้ได
2: ้ครับ
0: และให้คน access เข้าได้ง่ายโดยไม่ต้องมา
2: ครับ
0: ไม่ต้องเดินทางไปหอสมุดทำยังไงนี่คือวิธีที่จะปฏิรูปหรือพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
2: อย่างผมเองทำวิทยานิพนธ์เนี่ยก็แทบไม่ได้ห้องสมุดแล้วเราใช้ฐานข้อมูลจากฐานระบบฐานข้อมูล
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะพัฒนาประสิทธิภาพของวิชาชีพเราก็ต้องมาเริ่มคิดละเราจะพัฒนาวิชาชีพนี้ไปในทิศทางไหนนะครับไม่ใช่จะอยู่แบบเดิมจะอยู่กับห้องสมุดอยู่กับหนังสือแบบเดิมเพราะรับไม่ใช่ไม่ใช่
2: ครับ
0: เนเจอร์ของห้องสมุดคือให้คนเอาความรู้ที่มีอยู่ข้างในนั้นน่ะไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ให้คนเดินทางมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุด
2: เดี๋ยวผมพูดถึงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการอย่างหนึ่งก็คือว่าในมุมของประชาชนนะฮะณปัจจุบันบางครั้งเรายังต้องเดินทางไปติดต่อราชการในหลายๆหน่วยงานในเรื่องเดิม แล้วจริงๆก็มีผลต่อเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยแต่ตรงนี้เราจะพัฒนาในเชิงของการให้บริการประชาชนตรงนี้ให้มันสามารถได้รับการซับซิดีได้
0: ใช่ครับขอบคุณมากที่ตั้งคำถามนี้เดิมเนี่ยมันหน่วยงานใครหน่วยงานมันมันจะทำงานแบบหนึ่งต่อหนึ่งกลมหนึ่งกองหนึ่งทำงานอย่างละหนึ่งฟังก์ชันแต่จริงๆมันต้องทำงาน cross function ระหว่างทุกหน่วยทุกกลมเพราะอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมองรัฐเป็นหนึ่งองค์คาพยพเท่านั้นเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะอยู่กลมไหนแต่ถ้ามาติดต่อกับรัฐเนี่ยเขาจะมองรัฐเป็นหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือแล้วทำไม
2: ฉันต้องไปที่นี
0: ่ทำไมต้องมาที่นี่เท่านั้นแล้วต้องมายื่นเอกสารยื่นคำขอเสร็จแล้วไม่พอสำเนาเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้น
2: สำเนานี่ก็บัตรของราชการนะ
0: บัตร
2: ที่เป็นราชการอยู่ในฐานข้อมูลราชการ
0: ถูกแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระที่บ้านคุณมีเครื่องซีล็อกไหมล่ะ
2: ไม่มีครับ
0: แล้วไปซีล็อกข้างนอกแผ่นเท่าไหร
2: ่ก็บาท
0: ก็หลายตังค์อยู่นะแล้วถามให้เพิ่มภาระประชาชนไหมก็ในเมื่อฐานข้อมูลมันอยู่กับรัฐคุณก็แค่มันเชื่อมเข้าหากันแค่นั้นเอง
2: ครับ
0: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน
2: ครับ
0: นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้ว
2: ครับ
0: นะครับอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบ
2: ครับ
0: อีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างคือที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
2: คร
0: ับ นะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ fast track
2: ครับ
0: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามปกติแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมี extra charge ขึ้นมา
2: เหมือนเป็นพาสปอร์ต
0: ที่ทำถูกถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
2: ให้มันอยู่ในระบบซะ
0: ถ้ามันอยู่ในระบบแต่นี้คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
2: ครับ
0: คนละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
2: เนี่ยอ่ะทีนี้เข้าใจว่าปัจจุบันเรามีกฎหมายเยอะมากแล้วเราก็พูดถึง regulatory guillotine การคัดกรองกฎหมายที่มันซ้ำซ้อนไม่จำเป็นแล้วจะเหลือเฉพาะกฎหมายที่มันมีความจำเป็นระเบียบที่มีความจำเป็นเพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือว่าทำให้การทำงานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดว่าตรงนี้จะเดินได้ไงฮะ
0: อยู่ในนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วครับผมเรียนอย่างนี้นะครับในหมู่นักกฎหมายเรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่ติดปากกันคือนางฟ้าอยู่ในหลักการซาตานอยู่ในรายละเอียดนางฟ้าคือพ.ร.บ.กฎหมายระดับพระราชบัญญัติคือจำกัดสิทธิเสรีภาพคน
2: ครับ
0: นะครับแต่ข้างในเนี้ยจะไม่เขียนรายละเอียดมากเพราะมันเขียนไม่ได
2: ้ครับกฎหมายระดับพ.ร.บ.เลยไม่ลงรายละเอียด
0: มันจะไม่ลงรายละเอียดจะใส่เฉพาะหลักการไว้เท่านั้นเขาเรียกว่านางฟ้าอยู่ในหลักการดีมากเราบอกว่าหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขให้ไปกำหนดในกฎกระทรวงเป็นกฎหมายลูกแค่นี้ก็จะไปกำหนดกันนัวเนียไปหมดไปหมดอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยบอกว่าตอนนี้เรามีกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 7,600 ฉบับแต่อาจจะแต่ละฉบับเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหลายเรื่องที่ต่างมา2เรื่องคูณ2เข้าไป 7,600 คูณ2ก
2: ็14,500
0: ไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกนี้ลงให้ได้นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
2: ยังเป็นผู้ประสบภัย
0: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกล
2: อ
0: ผ่านกกลประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไง
2: ครับ
0: นะครับแล้วจะให้แก้ยังไง
2: ครับ
0: นะครับบอกมาเลยแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาออกรับฟังครับพี่เห็นถ้าเรามานั่งคุยกันแล้วเห็นว่ามันเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆนะไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึกเกี่ยว
2: ๆครับ
0: เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆแล้วอาจจะต้องแก้นะ
2: ครับ
0: เราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นในระบบกลาง
2: ครับ
0: ทางกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็รับฟังอยู่หลายเรื่องอยู่เสร็จแล้วพอผ่านเราจะเอาเข้ากลอจะเอาเข้าครม.อนุมัติหลักการเพื่อให้หน่วยงานไปแก้อะไรมันจะเร็วกว่า
2: แล้วฟังจากผู้ประสบภัยโดยตรงแล้วไปแก้ให้ตรงจุด
0: ถูกต้อง
2: ครับ
0: เพราะถ้าเราไม่รับฟังจากผู้ประสบภัยเราจินตนาการเอาเองเราแก้ไม่ถูกหรอกครับบางทีจะเป็นลิงแก้แหไปเพราะว่า
2: แก้ตรงนั้นเป็นกระทบตรงนี
0: ้ใช่
2: แล้วสุดท้ายครับอะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราทำ มาถูกทางและประสบความสำเร็จ
0: สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนงานเท่าไหร
2: ่ครับ
0: นะครับKPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่ไหมครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อย 20-30%
2: ตัวเวลาจะเป็นตัวชี้วัดว่าการพัฒนากระบวนการหรือประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐมาถูกทางหรือไม่อย่างไรเนี่ยแล้วเชื่อว่าการปฏิรูประบบราชการที่หลายคนอาจจะแบบมีภาพจำไม่ค่อยดีมากนักนะฮะ
0: เหมือนกิโยตินนะคุณเขาบอกกิโยตินทีไรก็
2: จะ
0: ไม่สำเร็จสักทีผมเลยบอกผมเลิกดีกว่า
2: เลิกพูดกับว่ากิโยติน
0: เลิกพูดกับว่ากิโยตินเรื่องพัฒนากฎหมายนั่นแหละ
2: ค
0: ืออันเดียวกันเหมือนกันเลิกพูดว่าปฏิรูประบบราชการเถอะเพราะมันตอกย้ำถึงความล้มเหลวผมจะรีแบรนด์มันใหม่เป็นเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
2: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังสลัดภาพนี้ไม่หลุดมันก็ยังพูดกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อย
2: ๆครับ
0: ง่ายๆเหมือนกับข้าราชการนะครับ
2: ครับ
0: นะครับเราเปลี่ยนระบบข้าราชการนะครับจากระบบ C
2: ครับ
0: มาเป็นระบบบริหาร
2: ตามแท่ง
0: ตามแท่ง
2: ครับ
0: มาตั้งแต่ปี50แล
2: ้
0: วแต่ทุกวันนี้ยัง
2: ยังเป็น4
0: ลงท้ายมันเป็น41 40อะไรกันอยู่เลย
2: ครับ
0: ตลกมาก
2: แล้วเป็นแท่งวิชาการแท่งอำนวยการแท่งบริหาร
0: ถูกยังตอนนี้ยังพูดถึง C อยู่เลยทั้งๆนี้มันคนละเรื่องกันละแบบเดียวกันล้างไม่ออก
2: ก็สุดท้ายก็หวังว่าเราคงได้เห็นนะครับว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการที่เป็นภาครัฐเราต้องยอมรับครับว่าสุดท้ายการขับเคลื่อนประเทศหรือการเดินหน้าประเทศคงไม่ใช้กลไกอื่นใดก็ต้องหวังไว้กับกลไกของราชการนะครับที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์นิพนธ์นะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์รัฐบาลไทยมุ่งขับเคลื่อนประเทศเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพร้อมขับเคลื่อนทุกด้าน
6: ด้านความมั่นคงให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุข
5: ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพในหลายมิติ
6: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ
5: ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
6: ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโตสมดุลยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
5: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
6: เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย
8: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดิมแล้วเราพบกัน 9:10 น.โดยประมาณนะคะแต่ว่าวันนี้เราเลื่อนเวลากันมาเป็น 9:35 น.นะคะเนื่องจากว่าในช่วงเวลา 9:05 น.จนถึง 9:35 น.นั้นจะเป็นเวลาของรายการคุยกับครม.อนุทินค่ะซึ่งคุณผู้ฟังหลายท่านก็ได้มีการติดตามรับฟังกันไปแล้วนะคะพอมาถึงช่วงนี้ก็จะกลับเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารนะคะที่จะได้นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังเป็นประจำที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกันค่ะรายการร่วมสร้างประเทศไทยรวบรวมข่าวสารทั้งหมดในรายการโดยคุณปรัชญาพรตันเกียรติชัยดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการก็จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงต่อไปแต่ว่าในช่วงต้นช่วงแรกของรายการเข้าสู่ช่วงของ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินกันก่อนค่ะ

สวัสดีครับวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนเจ้าหญิงนักกฎหมายซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงมูลนิธินภาในพระดำริโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนมูลนิธินภาเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาเมื่อปี2557เพื่อดำเนินกิจการด้านสาธารณกุศลเพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหาโอกาสและพัฒนาชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตลอดจนกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขสำหรับมูลนิธินภาก็มีโครงการที่น่าสนใจอยู่หลายโครงการด้วยกันเช่นโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมผู้พ้นโทษกลุ่มผู้เสพยาเสพติดเพื่อไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคลิกภาพเจตคติของการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังหญิงที่กระทำผิดในคดีการเสพยาเสพติดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษที่มีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนการพ้นโทษให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการกระทำผิดซ้ำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพผ่านการผลิตสินค้าแบรนด์จันวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้มีโอกาสฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพสุจริตและนำไปสู่การมีรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจเป็นการส่งต่อพลังบวกและช่วยลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำอีกทางหนึ่งด้วยปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากมูลนิธินภาประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปโภคตราจันและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตราธราโดยมูลนิธินภามีหน้าที่เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นทุนในการสนับสนุนงานของมูลนิธิซึ่งก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งนี้มูลนิธินภาไม่เป็นแต่เพียงองค์กรที่คอยหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดแต่ยังเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพระองค์ทรงมองเห็นคุณค่าและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ละทิ้งผู้ใดไว้อยู่เบื้องหลัง

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: คุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนะคะเราอยู่ด้วยกันพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารกับเวลาที่มีอยู่ในวันนี้เราต่อกันที่เรื่องของข่าวสารที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันวันนี้กันเลยก็แล้วกันในเรื่องของครม.ไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนปพ.คปพ.เร่งวางระบบให้ทันใช้ตุลาคม69ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนครอบคลุมที่อยู่อาศัยระดับครัวเรือนประมาณ30ล้านครัวเรือนสำหรับภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวระบบดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาหลังเกิดเหตุไปสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและชดเชยอย่างรวดเร็วขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นเบื้องต้นกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนดังนี้อุทกภัยจ่ายเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งและต่อหลังคาเรือนจ่ายค่าสินไหมเบื้องต้นภายใน15วันจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงรวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันคาดว่าจะใช้งบประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีซึ่งน้อยกว่าวงเงินเยียวยาผู้ประสบภัยที่รัฐต้องจ่ายในแต่ละปีและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลถุงยังชีพศูนย์พักพิงและอาหารการจัดทำระบบประกันภัยล่วงหน้าจึงช่วยจำกัดความเสี่ยงลดภาระงบประมาณและขยายความคุ้มครองประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้นนอกจากนี้ปพ.จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปพ.เร่งจัดทำรายละเอียดและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลรวมถึงทบทวนระเบียบและกฎหมายเพื่อไม่ให้การจ่ายค่าสินไหมซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาที่มีอยู่เดิมทั้งนี้ตั้งเป้าจัดทำระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงโดยคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในเดือนตุลาคม2569ค่ะมาถึงเรื่องของการปรับเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐปี69สะท้อนความยืดหยุ่นของภาครัฐในการดูแลประชาชนการเปิดให้ประชาชนทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีผู้มายื่นเข้ามายื่นสูงสุดถึง 5,111,678 รายตามข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่2กันยายน2569ตัวเลขนี้แม้จะดูมากแต่ในอีกหนึ่งมุมหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐเปิดกว้างให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงไม่ปิดกั้นผู้ที่เห็นว่าตนเองควรได้รับสวัสดิการแต่อาจตกหล่นจากเกณฑ์เดิมและเมื่อเผชิญกับปริมาณคำขอจำนวนมากรัฐบาลนำโดยกระทรวงการคลังก็ตอบสนองด้วยการปรับแนวทางพิจารณาคุณสมบัติใหม่แทนที่จะปล่อยให้ประชาชนต้องรอกระบวนการที่ล่าช้าหรือแบกรับภาระเอกสารที่ซับซ้อนโดยลำพังจุดที่น่าสนใจของมาตรการนี้คือการยกเว้นให้ประชาชน5กลุ่มหลักไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารแก้ไขด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในสายอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิ ตามลำดับกลุ่มผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากอย่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมกลุ่มผู้ถือหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำหรือไม่แท้จริงตลอดจนเจ้าของยานพาหนะเก่าอย่างรถจักรยานยนต์อายุไม่เกิน15ปีหรือรถยนต์และรถเกษตรกรรมอายุเกิน20ปีการยกเว้นเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าภาครัฐรับฟังข้อเท็จจริงในระดับพื้นที่และเข้าใจว่าเกณฑ์ที่ยึดตัวเลขทรัพย์สินอย่างตายตัวอาจไม่สะท้อนสถานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของประชาชนการใช้ฐานข้อมูลของรัฐมาเชื่อมโยงตรวจสอบการให้ประชาชนพิสูจน์ตนเองซ้ำซ้อนถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดความแออัดของหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมในด้านการบริหารเวลาภาครัฐได้วางกรอบระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนและรัดกุมโดยกำหนดให้ผู้ที่ยังต้องแก้ไขข้อมูลติดต่อหน่วยงานตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายน2569เพื่อสามารถประมวลผลและประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ได้พร้อมกันในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ทันทีในวันที่1ตุลาคม2569ความชัดเจนของกำหนดการเช่นนี้ช่วยให้ประชาชนวางแผนชีวิตและจัดการเอกสารได้ล่วงหน้าลดความสับสนที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการราชการที่ยืดเยื้อนอกจากนี้ยังมีการขยายเวลายืนยันตัวตนออกไปอีกเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้มีสิทธิ์ตกหล่นจากความไม่สะดวกด้านเทคโนโลยีหรือการเดินทางโดยผู้ที่ยืนยันผ่านธนาคารออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีเวลาถึงวันที่14ตุลาคม2569และขณะที่ผู้ใช้ธนาคารกรุงไทยหรือแอปพลิเคชันเป่าตังมีเวลายาวไปจนถึงวันที่12มกราคม2570ซึ่งช่วยเปิดทางเลือกให้ทั้งกลุ่มผู้ที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิตอลและกลุ่มที่ยังต้องพึ่งพาการบริการณสาขาการออกแบบช่องทางการยืนยันตัวตนให้มีทั้งรูปแบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังที่ทำรายการได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมงควบคู่ไปกับการช่องทางสาขารัฐธนาคารรัฐ5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกจุดที่แสดงถึงความพยายามให้บริการครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างแท้จริงโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งมักเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะตกหล่นจากสวัสดิการหากภาครัฐพึ่งพาระบบดิจิทัลเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามตัวเลขที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ที่สูงถึง5ล้านรายก็ยังเป็นประเด็นที่ควรติดตามต่อไปว่าเกณฑ์การคัดกรองในรอบต่อไปจะได้รับการปรับปรุงให้แม่นยำขึ้นมากน้อยเพียงใดเพื่อลดจำนวนผู้ที่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์ซ้ำในอนาคตรวมถึงกรอบเวลาที่ค่อนข้างกระชับสำหรับผู้ที่ไม่เข้าเงื่อนไขยกเว้นและยังต้องเดินทางไปแก้ไขเอกสารเองก็อาจเป็นความท้าทายสำหรับประชาชนบางกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นจุดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจต้องเสริมมาตรการช่วยเหลือเพิ่มในระยะถัดไปโดยรวมแล้วการปรับเกณฑ์ครั้งนี้สะท้อนว่าภาครัฐไทยบริหารสวัสดิการสังคมที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นทั้งการลดขั้นตอนเอกสารที่ไม่จำเป็นการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานรัฐและการวางกรอบเวลาที่ชัดเจนพร้อมช่องทางยืนยันตัวตนที่หลากหลายล้วนเป็นก้าวย่างสำคัญที่ช่วยรักษาสิทธิ์ของผู้มีรายได้น้อยอย่างเป็นธรรมและทันเวลาและเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการพัฒนาระบบสวัสดิการของไทยที่ให้มีความแม่นยำโปร่งใสและเข้าถึงง่ายอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกสักหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้ในเรื่องของการขับเคลื่อนมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยดันซูเปอร์ฟู้ดคาร์บอนต่ำยกระดับตราคิวรุกตลาดโลก เพิ่มอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกรค่ะนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรครั้งที่3/2569โดยมีนายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์134-135เพื่อร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทยให้ก้าวสู่อัตลักษณ์ระดับสากลมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางการค้าในตลาดโลกโดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่างมาตรฐานใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงอย่างผำเพื่อดันสู่ตลาดแพลนเบสและอุตสาหกรรมสุขภาพรวมถึงน้ำปลาร้าบรรจุขวดแบบภาคสามสมัครใจเพื่อยกระดับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมส่งออกนอกจากนี้ยังเห็นชอบแนวทางประเมินความปลอดภัยอาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และการชันสูตรโรคไข้หวัดนกตามหลักสากลซึ่งเป็นการดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้แก่พี่น้องเกษตรกรไทยนอกจากนี้กระทรวงเกษตรยังมุ่งมั่นตอบโจทย์เทรนด์การค้าโลกยุคใหม่และการแข่งขันที่ยั่งยืนโดยเตรียมจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรสำคัญเพิ่มเติมอาทิกุ้งทะเลคาร์บอนต่ำเสาวรสและไม้ล้อมกลุ่มปาล์มพร้อมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบรับรองมาตรฐานบังคับให้มีความชัดเจนโปร่งใสและออกใบรับรองได้สะดวกอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นภายใน15วันขณะเดียวกันได้ผนึกกำลังพัฒนาระบบการแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารโฉมใหม่ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับอาเซียนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศต่อสินค้าเกษตรของไทยได้อย่างครบวงจรนางสาวปิยนัทติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นย้ำว่าการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยไม่สร้างภาระกระตุ้นส่วนเกินให้แก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อให้มาตรฐานเหล่านี้เปรียบเสมือนคู่มือการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรยุคใหม่และสมาร์ทฟาร์เมอร์พร้อมมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติพัฒนาตราสัญลักษณ์มาตรฐาน Q ให้มีอัตลักษณ์ระดับสากลที่จดจำง่ายตลอดจนสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคอย่างกว้างขวางเพื่อช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการค้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตและนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืนของเกษตรกรไทยในระยะยาวเอาเป็นว่าวันนี้เราคงจะต้องยุติรายการเมืองไทยบ้านเรารวมสร้างประเทศไทยวันนี้เพียงเท่านี้กันก่อนนะคะคุณผู้ฟังนำเสนอเรื่องราวข่าวสารกันไปได้ในช่วงเวลานึงนะคะเราจะต้องหมดเวลาสำหรับรายการร่วมสร้างประเทศไทยขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการค่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันเสาร์หน้า 9:35 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับไทยและสิงคโปร์หารือทวิภาคีผลักดันความร่วมมืออาเซียนเล่งเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ไทยและสิงคโปร์หารือทวิภาคีผลักดันความร่วมมืออาเซียนเล่งเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายรอเลนวองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนทั้งสองประเทศปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมภาคใต้หลังครม.สัญจรสงขลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไฟเขียวโครงการ Missing Link เห็นชอบสร้างรถไฟทางคู่ระยะ2ภาคใต้3เส้นทางวงเงินรวมกว่า 100,000 ล้านบาทได้แก่เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีเส้นทางสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่และเส้นทางหาดใหญ่ปะดังเบซาพร้อมเตรียมศึกษาโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมท่าเรือน้ำลึกระนองฝั่งอันดามันมายังสถานีรถไฟชุมพรฝั่งอ่าวไทยเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากยุโรปและเอเชียใต้ผ่านระบบรางไปยังจีนมาเลเซียและสิงคโปร์โดยชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ไว้ก่อนพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับกรมการค้าภายในขานรับนโยบายรัฐให้ผู้โดยสารสนามบินแม่สอดโหลดผลไม้สดขึ้นเครื่องฟรี10กิโลกรัม
7: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับกรมการค้าภายในขานรับนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจัดโครงการให้ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสามารถโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องบินได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายน้ำหนักสูงสุด10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1คนผู้โดยสารสามารถติดต่อขอรับกล่องบรรจุภัณฑ์ได้ฟรีที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น1ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดโดยมีเงื่อนไขคือต้องเป็นผลไม้สดบรรจุกล่องของกรมการค้าภายในปิดผนึกมิดชิดและไม่อนุญาตให้นำทุเรียนผลไม้กลิ่นแรงหรือผักสดโหลดใต้ท้องเครื่องเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2570สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากโทรศัพท์055-511-049ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งล่าตัวคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือสอพร้อมกำชับเร่งเยียวยาครบทุกสิทธิ์
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือผรส.หมู่

0: รายเดือนและพิจารณาสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวย้ำว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการทุกสิทธิให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความสูญเสียและขอให้เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างแน่นอนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์

0: ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื้
4: อฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: แม่ลูกจะจอดซื้ออะไรล่ะลูก
8: เปล่าหรอกครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
7: ฮะอะไรนะลูก
8: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
7: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
8: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
9: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
4: ัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาว
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักบริเวณขอบประเทศช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญซึ่งจะช่วยบรรเทาความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการทำนาปรังในรุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่โดยเน้นส่งเสริมอาชีพอื่นหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเช่นลดการทำนาสำรองแหล่งน้ำหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลเพื่อลดการขายน้ำเพื่อประคองตัวผ่านวิกฤตภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าก่อนที่ปริมาณฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในฤดูกาลถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการดับไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาได้สำเร็จพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ
6: ์นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้เร่งบูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งการนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเข้าเติมน้ำชโลมพื้นที่ป่าพลุและฉีดน้ำควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางยกออกตำบลโคนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาล่าสุดสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยการนำโดรนบินสำรวจสภาพพื้นที่รวมถึงการจัดชุดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าตรวจสอบบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่8ไม่พบกลุ่มควันไฟในพื้นที่ป่าแต่อย่างใดทางจังหวัดสงขลาจึงได้ส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สข.4ห้วยลึกและองค์การบริหารส่วนตำบลควนโสกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในครั้งนี้ส่งผลให้พื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,200 ไร่และกระทบประชาชน818ครัวเรือนโดยปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำและวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
4: ผู้นำตุรกีและประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตหารือเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการตุรกีที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีเรเจฟไตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีสนทนาทางโทรศัพท์กับชีคมูฮัมเหม็ดบิลซาเยดอัลนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยประธานาธิบดีตุรกีให้คำมั่นว่าตุรกีจะยังคงเดินหน้าผลักดันความพยายามทางการทูตที่มุ่งเน้นสันติภาพต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้นำตุรกีและ UAE

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนขอนำท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุข
6: เพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
7: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
8: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
9: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
8: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
10: พี่จะพาน้องลงใต้
11: สังคมพหุวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ใจเดียวกัน
12: ชมทะเลสวยฟ้าใสที่ภาคใต
13: ้ชิมปลากุเลาตากใบขึ้นชื่อปลาชายปลาเค็ม
12: ภาคใต้แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลก
13: ลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะ

0: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน
1: ภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทย
2: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
3: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
5: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
4: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขค่ะทางสวทเชียงใหม่นะกรมประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เรามองเสื้อผ้าสักตัวหนึ่งเรานั้นเห็นอะไรในนั้นบ้างบางคนอาจจะเห็นแค่สีสันเห็นในเรื่องของแฟชั่นหรือว่าเห็นความสวยความงามภายนอกนะคะแต่สำหรับผ้าปาเต้และผ้าบาติกของพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนนั้นสิ่งที่ปรากฏอยู่บนผืนผ้าไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามเพื่อความสวมใส่เท่านั้นค่ะแต่คือบันทึกทางประวัติศาสตร์และสังคมที่มีชีวิตนะคะคือผืนผ้าที่บรรพบุรุษช่างฝีมือและผู้คนในท้องถิ่นได้จรดปลายผู้กันถ่ายทอดหยดเทียนและย้อมสีสันเพื่อที่จะบอกเราว่าพวกเขานั้นเป็นใครมีชีวิตอยู่อย่างไรและโลกรอบตัวพวกเขาในวันวานคืออะไรค่ะเรามาค่อยๆแกะรอยสัญลักษณ์ลวดลายดอกไม้สัตว์ทะเลและวิถีชีวิตที่ถูกซ่อนไว้บนผืนผ้าปาเต้และบาติกไปพร้อมๆกันในวันนี้กับช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขค่ะ
2: เพื่อนของผมน่ะมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
3: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
4: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
5: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
4: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6: พี่จะพาน้องลงใต้
7: สังคมพหุวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ใจเดียวกัน
8: ชมทะเลสวยฟ้าใสที่ภาคใต
9: ้ชิมปลากุเลาตากใบขึ้นชื่อปลาชายแห่งปลาเค็ม
8: ภาคใต้แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลก
9: ลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะ
7: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน
8: ภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทย
10: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
11: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
12: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
13: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
12: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: เรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นกันก่อนนะคะถ้าว่าเราย้อนกลับไปในอดีตผ้าปาเต้และผ้าบาติกไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวนะคะแต่ว่าเป็นผลผลิตจากการเดินทางและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในคาบสมุทรมาลายูและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนบริเวณชายแดนใต้ของไทยในอดีตนั่นแหละค่ะคือศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่คึกคักไปด้วยเรือพายเรือสำเภาจากจีนอินเดียและอาหรับนะคะรวมถึงโลกตะวันตกด้วยที่เดินทางข้ามแม่น้ำและมหาสมุทรมาพบกันที่นี่การย้อมผ้าด้วยเทคนิคการกันเทียนหรือบาติกจึงเดินทางผ่านเส้นทางสายไหมทางทะเลเข้ามาค่ะและเมื่อมาถึงดินแดนแห่งนี้นะคะก็ได้ผสมผสานกับรากเหง้าภูมิปัญญาของท้องถิ่นจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครค่ะลายผ้าดั้งเดิมที่เคยเห็นไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยหรือว่าการวาดไปเรื่อยๆนะคะแต่คือการจดบันทึกธรรมชาติในยุคที่ยังไม่มีกล้องถ่ายรูปค่ะยังไม่มีบันทึกประวัติศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับคนธรรมดาช่างฝีมือในอดีตนะคะก็ใช้สายตามองไปรอบตัวมองเห็นพืชพันธุ์ธัญญาหารมองเห็นเกลียวขึ้นและนำสิ่งเหล่านั้นมาถ่ายทอดลงบนผืนผ้าตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือลายดอกกาดงหรือว่าดอกไม้ในท้องถิ่นที่ช่างผ้าบันทึกไว้ด้วยความประณีตนะคะช่างผ้านั้นวาดรูปกลีบดอกเกสรและใบเพื่อสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพฤกษชาติในป่าชายแดนใต้ดอกไม้แต่ละดอกบนผืนผ้าไม่ใช่แค่ความงามค่ะแต่คือการแสดงความเคารพต่อธรรมชาติที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตพวกเขานั่นเองพักกันสักช่วงหนึ่งค่ะ
2: เพื่อนของผมน่ะมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
3: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
4: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
5: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
4: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6: พี่จะพาน้องลงใต้ไป
7: สังคมพหุวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ใจเดียวกัน
8: ชมทะเลสวยฟ้าใสที่ภาคใต
9: ้ชิมปลากุเลาตากใบขึ้นชื่อปลาชายแห่งปลาเค็ม
8: ภาคใต้แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลก
9: ลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะ
7: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน
8: ภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทย
10: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
11: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
12: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
13: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
12: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: นอกเหนือจากพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบที่โดดเด่นอย่างมากบนผืนผ้าปาเต๊ะและบาติกชายแดนใต้ก็คือเรื่องราวของทะเลค่ะลองนึกภาพตามดูนะคะชุมชนโบราณในปัตตานียะรานราธิวาสหลายพื้นที่ค่ะผูกพันกับชายฝั่งทะเลก็คืออู่ข้าวอู่น้ำคือเส้นทางเดินเรือคือชีวิตดังนั้นสัตว์ทะเลเกลียวขึ้นและเรือจึงกลายเป็นหมวดหมู่ลวดลายที่ทรงพลังที่สุดลายที่สำคัญและถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะคะก็คือลายเรือกอและค่ะเรือกอและก็คือเรือประมงพื้นบ้านนะคะที่มีหัวและท้ายนั้นเชิดสูงทาสีที่ฉูดฉาดเขียนลวดลายไทยมลายูอย่างวิจิตรเมื่อช่างผ้านำเอาเรือกอและมาถ่ายทอดลงบนผืนผ้าบาติกไม่ได้หมายถึงแค่รูปเรือลำหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่หมายถึงความหวังของครอบครัวประมงหมายถึงการออกเรือไปเผชิญกับมรสุมและการเฝ้ารอคอยการกลับมาอย่างปลอดภัยนอกจากนี้นะคะยังมีลวดลายของคลื่นน้ำกุ้งหอยปูปลาที่ถูกลดทอนรูปทรงให้กลายเป็นงานศิลปะเชิงสัญลักษณ์ลายเส้นเหล่านั้นนะคะบอกให้เราได้รู้ว่าในยุคนั้นทะเลไทยอุดมสมบูรณ์เพียงใดค่ะและผู้คนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับท้องทะเลมากแค่ไหนที่น่าสนใจนะคะก็คือการเลือกใช้สีผ้านิยมใช้สีสว่างสดใสเช่นสีฟ้าทะเลสีน้ำเงินเข้มสีส้มอิฐและสีชมพูบานเย็นซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงแดดที่เจิดจ้าและความมีชีวิตชีวาของคนในแถบมรสุมอย่างแท้จริงนะคะผ้าปาเต๊ะและผ้าบาติกยังเป็นที่บันทึกที่สะท้อนถึงโครงสร้างทางสังคมและพหุวัฒนธรรมค่ะในอดีตนะคะผ้าแต่ละผืนไม่ได้ใส่กันทั่วไปในทุกโอกาสแต่มีการแบ่งประเภทตามวิถีชีวิตลายผ้าบางประเภทนั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพิธีการต่างๆอย่างเช่นงานแต่งงานงานบุญนะคะหรือพิธีฮารีรอยอขณะที่บางลายเป็นผ้าถุงสำหรับใส่ทำงานบ้านหรือว่าใส่ในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะถ้าว่าเราสังเกตถึงรายละเอียดให้ดีนะคะลายผ้าปาเต๊ะดั้งเดิมบางลายก็จะมีลักษณะของการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างชัดเจนมีความอ่อนช้อยของเส้นสายแบบศิลปะไทยนะคะมีโครงสร้างและเรขาคณิตแบบศิลปะมลายูอิสลามมีการใช้โทนสีและรูปของสัตว์มงคลเช่นหงส์หรือมังกรจากศิลปะจีนตรงนี้ก็ผ่านจากการค้าขายในอดีตนะคะสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานชั้นดีค่ะว่าในพื้นที่ชายแดนใต้ผู้คนต่างเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมสามารถที่จะอยู่ร่วมกันอาศัยอยู่ร่วมกันได้แลกเปลี่ยนความคิดและล้อมรวมศิลปะเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนมาตั้งแต่อดีตแล้วพื้นผ้าจึงเป็นเสมือนสภาวัฒนธรรมค่ะที่เงียบสงบแต่ว่าทรงพลังอย่างยิ่งนะคะซึ่งผ้าบาติกชายแดนใต้ถือว่าเป็นศิลปะอันทรงคุณค่าที่ได้ร้อยเรียงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะผ่านลวดลายเขียนมือและการใช้สีธรรมชาติจากเปลือกไม้ซึ่งก็สื่อถึงความงดงามนะคะและก็ความผูกพันของชุมชนท้องถิ่นที่ส่งต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างน่าประทับใจค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการใต้สันติสุขค่ะ
0: เพื่อนของผมน่ะมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
2: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
3: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
4: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
3: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้พี่จะพาน้องลงใต้ไปที่ สังคมพหุวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ใจเดียวกัน
6: ชมทะเลสวยฟ้าใสที่ภาคใต
7: ้ชิมปลากุเลาตากใบขึ้นชื่อราชาแห่งปลาเค็ม
6: ภาคใต้แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลก
7: ลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะ
5: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน
6: ภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทย
8: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
9: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
10: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
11: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้ว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้โดยสันติวิธี
10: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: มาถึงตรงนี้นะคะหลายท่านอาจจะตั้งคำถามใช่ไหมคะว่าแล้วในยุคปัจจุบันล่ะยุคที่เรามีเทคโนโลยีมีเครื่องพิมพ์ดิจิทัลผ้าปาเต๊ะและบาติกแบบดั้งเดิมยังคงทำหน้าที่ในการเป็นบันทึกทางสังคมอยู่หรือไม่คำตอบนะคะก็คือยังคงทำหน้าที่นั้นอย่างแข็งแกร่งค่ะปัจจุบันคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้ทั้งนักออกแบบนะคะช่างภาพรุ่นใหม่และวิสาหกิจชุมชนได้นำเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมนี่แหละค่ะมาตีความใหม่ค่ะพวกเขานำลายเรือกอและลายดอกกาดงหรือลายพืชพันธุ์โบราณนะคะมาตัดทอนให้เป็นแฟชั่นร่วมสมัยนำมาทำเป็นเสื้อผ้าสตรีทแวร์กระเป๋าและของแต่งบ้านค่ะหรือแม้แต่ภาพศิลปะแขวนผนังก็ตามการต่อยอดเหล่านี้ไม่ใช่การทิ้งอดีตนะคะแต่คือการเขียนบันทึกหน้าใหม่ให้กับผืนผ้าเป็นการบอกโลกใบนี้ว่าวัฒนธรรมชายแดนใต้ยังมีชีวิตยังคงหมุนเวียนและปรับตัวไปตามกาลเวลาช่างผ้ารุ่นใหม่ไม่ได้วาดแค่เรื่องราวในอดีตแล้วนะคะแต่พวกเขาได้วาดถึงฝันความหวังและตัวตนของคนรุ่นใหม่ในวันนี้ด้วยคุณผู้ฟังคะครั้งต่อไปถ้าหากว่าคุณได้มีโอกาสได้จับได้สัมผัสหรือได้สวมใส่ผ้าปาเต๊ะหรือผ้าบาติกลองใช้เวลาดูสักครู่นะคะเพ่งมองไปที่ลวดลายบนผืนผ้านั้นลองมองหาดอกกาดงลองมองหาเกลียวคลื่นหรือเส้นสายของเรือกอและเพราะว่าใต้เส้นเทียนและหยดสีเหล่านั้นคือเสียงกระซิบจากอดีตค่ะคือวิถีชีวิตของบรรพบุรุษและคือหัวใจของบรรพชนปลายด้ามขวานที่ยังคงเต้นชวนให้เรานั้นไปสัมผัสอยู่เสมอนะคะสำหรับในวันนี้เวลาของรายการใต้สันติสุขก็หมดลงแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณนะคะแล้วก็หวังว่าเรื่องราวของผ้าปาเต๊ะและบาติกในวันนี้จะทำให้คุณผู้ฟังมองผืนผ้าด้วยสายตาและด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปค่ะและสามารถติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขได้ใหม่ตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการสวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
2: ่ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ดูแลสุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุงดูแลสุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุง
6: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Mental Health Around รายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตพบกับผมครับนายพานุวัฒน์มีเดชพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อ5สัญญาณเตือนผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เลยนะครับผมขอแนะนำคุณณัฐธิยากาใหญ่พยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชสารเสพติดและนิติจิตเวชครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะดิฉันณัฐธิยากาใหญ่นะคะตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชสารเสพติดและนิติจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุงค่ะ
6: ครับผมขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพี่เจี๊ยบละกันนะครับพ
7: ี่
6: เจ
7: ี๊
6: ยบณัฐธิยานะครับสำหรับ หัวข้อประเด็นในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนมากนะครับต่อการนำเสนอนะครับเราจะต้องนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเข้าใจง่ายนะครับจะช่วยให้ท่านผู้ฟังเนี่ยตระหนักถึงความเสี่ยงและเข้าใจผู้ป่วยจิตเวชได้ดียิ่งขึ้นนะครับในวันนี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไปในหัวข้อ5สัญญาณเตือนของเรานะครับ5สัญญาณเตือนผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงนะครับใน5สัญญาณเตือนนี้มีความสำคัญยังไงครับพี่เจี๊ยบครับ
7: อาการเตือน5สัญญาณของผู้ป่วยจิตเวชนะคะจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยให้เราประเมินสภาพของผู้ป่วยก่อนที่จะเราจะส่งตัวมารับการรักษาโรงพยาบาลได้นะคะซึ่งถ้าเราสามารถสังเกตอาการ5อาการเตือนที่เราเจอแล้วเนี่ยเราจะสามารถช่วย1นะคะช่วยป้องกันเหตุร้ายเหตุการณ์อันรุนแรงที่จะเกิดจากสัญญาณเตือนต่างๆเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถหาทางช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์บานปลายได้นะคะอันที่2คือการดูแลผู้ป่วยนะคะการที่เราเข้าใจปัญหาถึง5อาการเตือนสำคัญของผู้ป่วยจิตเวชที่กำลังเผชิญอยู่เนี่ยจะทำให้เราสามารถดูแลและสนับสนุนให้เขาดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมนะคะประการที่3ก็คือลดความเสี่ยงต่อตนเองและผู้อื่นนะคะการระมัดระวังและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงก็จะช่วยลดอาการเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเราเองและผู้อื่นได้อันที่4นะคะจะเป็นการส่งเสริมความเข้าใจให้เกิดการเรียนรู้จะช่วยให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชมากขึ้นลดอาการกลัวและรวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพจิตได้นะคะข้อสุดท้ายก็คือการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีนะคะถ้าเราสามารถสังเกตเห็นอาการเตือนได้ตั้งแต่แรกเราจะสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเช่นจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีค่ะ
6: ความสำคัญทั้ง5ข้อนะครับในการป้องกันเหตุรุนแรงนะครับในการดูแลผู้ป่วยเองนะครับหรือว่าแม้กระทั่งลดความเสี่ยงต่อตนเองและผู้อื่นแล้วก็ส่งเสริมความเข้าใจสำหรับคนรอบข้างที่จะดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทแล้วก็โรคจิตเวทที่เกิดจากสารเสพติดนะครับแล้วก็การขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับและทีนี้เนี่ยเราลองมาดูความหมายสินะครับในเรื่องของผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยความหมายพอสังเขปขออนุญาตให้พี่เจี๊ยบแนะนำนะครับให้กับผู้ฟังนิดนึงนะครับ
7: ค่ะคำว่าผู้ป่วยจิตเวทนะคะจริงๆหลักเราเนี่ยก็จะมีอยู่ง่ายๆเวลาเราจะดูคนไข้หนึ่งคนเนี่ยเราจะดูตั้งแต่อารมณ์ความคิดและพฤติกรรมนะคะสำหรับผู้ป่วยจิตเวทนั้นนะคะก็คือคนที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือมีความผิดปกติทางจิตใจซึ่งทำให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิตอาการดังกล่าวเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบต่างๆกันโดยหลักๆแล้วจะมีอยู่3ประการก็คือ1ด้านอารมณ์นะคะบางท่านอาจจะมีอารมณ์เศร้าหงุดหงิดโกรธง่ายมีความวิตกกังวลหรือมีความสุขมากเกินไปนะคะด้านความคิดนะคะผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีอาการคิดมากวิตกกังวลความคิดวนเวียนมีความคิดหลงผิดหรือบางทีก็จะมีเห็นภาพหลอนอย่างเงี้ยนะคะส่วนด้านพฤติกรรมที่เราเห็นได้ชัดก็คือเริ่มจากนอนไม่หลับบางรายอาจจะกินมากกว่าปกติกินน้อยกว่าปกติขาดความสนใจในกิจกรรมที่เคยทำมีพฤติกรรมก้าวร้ายหรือพยายามทำร้ายตัวเองนะคะสำหรับสาเหตุของจิตเวชมีได้หลายอย่างนะคะซึ่งเราพบบ่อยๆก็คือด้านชีวภาพก็คือการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองอันที่สองก็คือด้านจิตใจก็อาจจะเป็นความเครียดหรือปัญหาทางครอบครัวอันที่สามที่เราพบได้มากที่สุดก็คือปัจจัยทางสังคมเช่นสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตนะคะตัวอย่างโรคจิตเวชที่เราเห็นบ่อยๆในสังคมก็ได้แก่พวกโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่าหรือโรคจิตเภทเป็นต้นนะคะการรักษานะคะการรักษาโรคจิตเวชจะมีได้หลายอย่างนะคะโดยหลักๆ ก็คือการใช้ยาการบำบัดทางจิตการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรืออาจจะต้องกลับมานอนในโรงพยาบาลเพื่อปรับสิ่งสารเคมีสารสื่อประสาทในสมองนะคะสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือว่า1โรคจิตเวชเป็นโรคซึ่งเป็นเขาเรียกว่าโรคประจำตัวนะคะถึงแม้ว่าจะกินยาแล้วอาการดีขึ้นแต่คุณก็ยังคงต้องกินยาไปตลอดเพื่อที่จะควบคุมอารมณ์ควบคุมพฤติกรรมให้มันอยู่ในสิ่งที่สังคมยอมรับได้นะคะได้รับการดูแลที่ถูกต้องและอย่างต่อเนื่องนะคะอันที่สองประเด็นที่สองคือผู้ป่วยจิตเวชไม่ได้เหมือนที่สมัยโบราณที่เราคิดกันว่าผู้ป่วยจิตเวชคือคนบ้านะคะเวลาเข้ามาสวนปูมักจะบอกว่าคนบ้าเข้ามารักษาจริงๆแล้วผู้ป่วยจิตเวชไม่ใช่คนบ้าเพียงแต่ว่าในบาง บางวิถีชีวิตของเขาบางช่วงเวลาของเขาเนี่ยมีความผิดปกติออกไปหรือมีประสบกับความเครียดแล้วทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเมื่อได้รับการรักษาได้รับการดูแลที่มันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถดำรงชีวิตได้เหมือนคนปกติเพียงแต่ว่าเขาต้องดูแลอย่างต่อเนื่องและรับประทานยาอย่างต่อเนื่องนะคะสิ่งสุดท้ายก็คือการให้กำลังใจการเข้าอกเข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชต้องการอย่างมากคือคนเข้าใจถ้าสิ่งแวดล้อมหรือสังคมครอบครัวเข้าใจเขาก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไป
6: พอสังเขปเลยนะครับในเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชในการเปลี่ยนแปลงทั้งอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมแล้วก็สิ่งสำคัญเหมือนที่พี่เจี๊ยบได้ทิ้งท้ายไว้ก็คือการให้กำลังใจและการเข้าใจกับผู้ป่วยนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกันนะครับและในวันนี้ครับที่เราได้เกริ่นไปแล้วเนี่ยจะขอให้พี่เจี๊ยบขยายความหรืออธิบายนะครับในของคำว่าผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงมีคำเข้ามาแล้วในคำที่ว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงนะครับขออนุญาตให้พี่เจี๊ยบอธิบายนะครับในส่วนนี้ให้กับท่านผู้ฟังนะครับ
7: ค่ะเราจะพบว่าเราจะได้ยินบ่อยๆก็คือคำว่าผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อความรุนแรงนะคะถ้าจริงๆแล้วเนี่ยประโยคนี้มันจะมาจากคำว่า SMI ซึ่งย่อมาจาก Severe Mental Illness High Risk to Violence ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยโรคจิตเวทที่มีอาการรุนแรงเช่นโรคจิตเภทโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่าพวกนี้มักจะมีการใช้ยาเสพติดร่วมด้วยทำให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวมีความเสี่ยงสูงที่จะทำร้ายมีความรุนแรงต่อตนเองและผู้อื่นเกณฑ์ที่เราจะวัดในผู้ป่วย SMI นะคะพูดสั้นๆเป็น SMI ละกันนะคะน้องตุ้มเพราะฉะนั้น SMI จะมีอยู่3กลุ่มด้วยกัน SMI 1ก็คือผู้ป่วยที่มีประวัติทำร้ายตนเองอย่างรุนแรงความร้ายตนเองนี่คือมุ่งหวังให้ตัวเองถึงขั้นเสียชีวิตนะคะแต่พวกกรีดข้อมือเพื่อประชดหรือมีอารมณ์เครียดและกรีดข้อมือหรือทำร้ายตัวเองเพื่อประชดอย่างเงี้ยเราไม่นับนะคะอันที่2ก็คือมีประวัติทำร้ายผู้อื่นด้วยวิธีการรุนแรงก่อเหตุรุนแรงเช่นหวาดกลัวสะเทือนขวัญในชุมชนอันที่3คือมีอาการหลงผิดมีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นมุ่งให้ผู้อื่นเสียชีวิตหรือทำร้ายแบบเฉพาะเจาะจงเช่นต้องการทำร้ายคนคนนี้ทุกครั้งเมื่อมีอาการก็จะมีอาการทำร้ายเฉพาะคนคนนี้นี่คือการทำร้ายแบบเฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างเงี้ยนะคะก็ถือเป็น SMI อันที่3อันสุดท้ายที่เราเจอบ่อยก็คือคนที่มีประวัติก่อคดีรุนแรงคดีรุนแรงนี้จะแบ่งออกเป็นฆ่าพยายามฆ่าข่มขืนและวางเพลิงนะคะเพราะฉะนั้น SMI 4จะเอาแค่4คดีนี้เป็นหลักๆนะคะ
6: ครับแล้วทีนี้ทำไมครับเราต้องให้ความสำคัญกับผู้ป่วยกลุ่ม SMI กลุ่มนี้ครับพี่เจ๊ครับ
7: SMI จะเป็นเราบอกแล้วว่าเป็นความเสี่ยงสูงที่จะทำร้ายต่อตนเองและผู้อื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องดูแลกลุ่มนี้โดยเฉพาะก็คือข้อแรกก็คือป้องกันอันตรายนะคะอันนี้คือป้องกันอันตรายทั้งตัวผู้ป่วยเองและสังคมรวมทั้งผู้อื่นนะคะอันที่สองก็คือช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตคือดูแลให้ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันที่3งานหลักของเราก็คือลดภาระของสังคมนะคะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงที่จะเป็นผลกระทบต่อสังคมต่อไปอะค่ะ
6: นะครับพอผู้ป่วยกลุ่มนี้ กลุ่ม SMI เนี่ยนะครับมีอาการนะครับหรือว่าเริ่มมีอาการเนี่ยตามชื่อคลิปของเราเลยครับ5สัญญาณเตือนนะครับ5สัญญาณเตือนนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างครับพี่เจ๊ครับ
7: 5สัญญาณเตือนหลักๆเนี่ยที่เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตแล้วผู้ที่ใกล้ชิดถ้าสังเกต5อาการเตือนเหล่านี้แล้วนะคะเราสามารถจัดการได้ก่อนเราก็จะสามารถลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้ต่อไปนะคะ5อาการเตือนหลักๆเราจะพูดให้จองคล้องจองกันง่ายๆก็จะมีอยู่5อันด้วยกันนะคะประกอบไปด้วย1คือนอนไม่หลับเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงนะคะเพราะหน้าการเตือนเนี่ยอาการแรกที่เราจะสังเกตง่ายๆที่มันผิดแปลกออกไปคือเริ่มจากอาการนอนไม่หลับคนกลุ่มนี้นะคะผู้ป่วยกลุ่มนี้มันจะมีอาการนอนไม่หลับหลับยากหลับตื่นๆหรือบางทีอาจจะหลับตั้งแต่2ทุ่มตื่น4ทุ่มจนถึงตีสองตีสามเนี่ยนอนไม่หลับแล้วมาหลับอีกทีสี่ทุ่มตีสี่ตีห้ายาวไปถึงกันว่าอันนี้ก็ถือเป็นอาการหนึ่งของอาการนอนไม่หลับนะคะหรือบางทีอาจจะหลับตั้งแต่สองทุ่มหรือสี่ทุ่มแล้วมาตื่นอีกทีตีสองแล้วยาวจนถึงเช้าอันนี้ก็คืออาการหนึ่งของอันนอนไม่หลับอีกอันหนึ่งก็คือ ตั้งแต่เริ่มนอนสมมติว่าเราเข้านอนตั้งแต่2ทุ่มจนถึง4ทุ่มก็ยังไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะเราถือว่าเป็นอาการหนึ่งของการนอนไม่หลับเหมือนกันถ้ามีอาการ3อย่างนี้นะคะก็สามารถนำมาผู้ป่วยมาปรึกษาหรือแม้แต่ตัวเราเองถ้าเรามีอาการนี้เราก็มาสามารถมาปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลได้นะคะอันที่2ที่เห็นชัดๆก็คืออาการเดินไปเดินมาอาการเดินไปนานมานั่นหมายถึงการผุดลุกผุดนั่งอยู่ไม่ติดที่เดินไปเดินมาบางครั้งอาจจะมีพฤติกรรมแปลกๆบางทีอาจจะมีพูดจาคนเดียวหรือบ่นพึมพำไม่เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยนะคะอันที่3อาการพูดจาคนเดียวอันนี้จะประกอบไปด้วยอาการที่เขาเรียกว่าอาการหูแว่วพวกนี้อาจจะมีเสียงคนมาพูดเขาอาจจะได้ยินเสียงแปลกๆที่พูดกับเขาแล้วทำให้เขาโต้ตอบกับเสียงที่เราเข้ามาหาเขาโดยที่เขาตัวเขาเองก็ไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งที่มากระทบกับเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีอาการพูดคนเดียวยิ้มคนเดียวหัวเราะคนเดียวหรือบางทีอาจจะมีพูดสับแปลกๆนะคะอันที่4เมื่อมีตั้งแต่นอนไม่หลับเดินไปเดินมาเริ่มพูดคนเดียวแล้วเพราะฉะนั้นการที่เขานอนไม่หลับหรือเดินไปเดินมามากๆพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะกระตุ้นให้เขาเกิดอาการอารมณ์ที่มันฉุนเฉียวได้ง่ายหงุดหงิดได้ง่ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบางทีอาจจะทำร้ายถึงขั้นทำร้ายผู้อื่นโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะคะอันที่5คืออาการที่หวาดระแวงอันนี้หมายถึงอาการหวาดระแวงคิดว่าคนอื่นจะมาทำร้ายคิดว่าคนติฉินนินทาหรือบางทีเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองมีคนติดตามเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอเมื่อมีการหวาดระแวงเพราะนั้นเขาก็จะมีปฏิกิริยาที่จะต่อโต้กับสิ่งที่เขาหวาดระแวงอาจจะแม้แต่ทำร้ายผู้อื่นขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะ
6: ครับ5สัญญาณที่พี่เจี๊ยบบอกไปนะครับผมขอทวนเน้นย้ำอีกครั้งก็คือในเรื่องของไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดแรงนะครับ5สัญญาณเตือนเหล่านี้เนี่ยเป็นคำคล้องจองกันที่สามารถให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจดจำนะครับง่ายๆแล้วก็ไปสังเกตอาการหรือพฤติกรรมของคนรอบข้างของเราด้วยนะครับเผื่อมี1ใน5สัญญาณเตือนนี้ก็อาจจะมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าไปพบแพทย์ได้นะครับและในสาเหตุนะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับมาจากอะไรบ้างครับพี่เจ๊
7: สาเหตุหลักๆจะมีอยู่3ประการด้วยกันนะคะที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงไปอันแรกก็คือภาวะทางสมองนะคะอาจจะเป็นสารสื่อประสาทในสมองที่เกิดการไม่สมดุลกันมีการเปลี่ยนแปลงไปในสมองซึ่งอันเนี้ยไม่สามารถเอ็กซเรย์ไม่สามารถCTซึ่งเห็นได้มันจะเป็นคลื่นสมองบ้างเป็นสารเคมีในสมองบ้างหรือแม้แต่ลักษณะของพันธุกรรมซึ่งพ่อแม่อาจจะไม่เป็นแต่ด้านปู่ย่าอาจจะมีปัญหาทางจิตเวชมาก่อนและส่งผลทางพันธุกรรมให้เขาเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชได้อันที่สองคือปัจจัยด้านจิตใจนะคะด้านจิตใจก็อาจจะเป็นเกิดจากประสบความเครียดอย่างรุนแรงอาจจะมีปัญหาความครอบครัวเรื้อรังมาตั้งแต่เด็กส่งผลทำให้เกิดมีอาการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบันหรือวัยรุ่นได้หรือมีประสบกับการสูญเสียการถูกทอดทิ้งหรือประสบการณ์วัยเด็กที่มีลักษณะกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงนะคะปัจจัยสุดท้ายก็คือด้านสังคมนะคะอาจจะไปจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยในการดำรงชีวิตของเขาหรือบางคนอาจจะเจอประสบกับปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการใช้สารเสพติดหรือการที่ไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอื่นในสังคมจากบุคลิกภาพส่วนตัวก็ส่งผลทำให้เขามีอาการทางจิตขึ้นมาได้นะคะซึ่งปัจจัยทั้ง3อย่างเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดโรคได้บางทีมันอาจจะเป็นแค่ภาวะหนึ่งแต่ภาวะนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถจัดการกับภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตเราได้พวกนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นโรคทางจิตเวชได้เหมือนกันนะคะโรคจิตเวชที่เราเจอบ่อยๆในสังคมตอนนี้ที่เป็นหลักๆก็โรคแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภทนะคะโรคจิตเภทนี้ก็จะมีการที่ไม่รับรู้ในสิ่งปกติประจำวันของเราจะมีอาการหูแว่วภาพหลอนบางคนอาจจะมีพูดจาแปลกๆมีความคิดแปลกๆแล้วก็ไม่อยู่ในโลกปกติคือหลุดออกจากโลกปัจจุบันไปอยู่สูงโลกอื่นนะคะอันที่2โรคอารมณ์2ขั้วอันนี้ก็จะเจอกันบ่อยที่เราได้ยินก็คือโรคไบโพล่าพวกนี้จะมีอาการของภาวะซึมเศร้ารวมทั้งกับภาวะที่ร่าเริงเกินเหตุปกตินะคะสลับขั้วกันไปเนี่ยเราเรียกว่าโรคไบโพล่านะคะอันที่3คือความวิตกกังวลซึ่งมันจะมากกว่าคนปกติคนปกติเราสามารถมีความวิตกกังวลได้แต่โรควิตกกังวลนี้จะเป็นโรควิตกกังวลมากเกินขีดพอดี มีทุกเรื่องที่มากระทบก็จะวิตกกังวลไปหมดจนกระทั่งอาจจะเป็นระบาดระแวงกลัวนั่นกลัวนี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของความวิตกกังวลนะคะสุดท้ายที่เจอบ่อยๆก็คือปัญหาฆ่าตัวตายอันนี้มาจากภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าพวกนี้จะมีอาการเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายและขาดความสูญสิความสนใจกับสิ่งแวดล้อมรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวตนของตนเองก็ทำให้ส่งผลให้ทำร้ายตัวเอง
6: ครับสูญเสียความเป็นตัวเองนะครับในส่วนของดาราเนาะโอ้โหผมจากที่ผมฟังพี่เจี๊ยบมาแล้วเนี่ยโรคจิตเวชจิตเภทที่ก่อความรุนแรงที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงต่างๆเนี่ยมีปัจจัยที่ถือว่าใกล้ตัวของแต่ละคนพอสมควรนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังก็อาจจะไปสังเกตตัวเองด้วยนะครับแล้วก็คนรอบข้างด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าหากว่าเราปล่อยให้ผู้ที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รับการรักษาแล้วเนี่ยนะครับจะมีส่งผลกระทบอย่างไรบ้างครับพี่เจี๊ยบครับ
7: ผลกระทบถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างแรกก็คือกับตัวผู้ป่วยเองนะคะเราจะเห็นว่าผู้ป่วยที่มันหลุดออกจากโลกของความเป็นตัวตนของตัวเองจะมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงนะคะไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติได้นะคะบางพวกเนี่ยอาจจะต้องกลับมารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อปรับสื่อประสาททั้งหลายให้มันดีขึ้นแล้วเพื่อจะกลับไปอยู่ในสังคมต่อนะคะอันที่สองก็ส่งผลด้านสัมพันธภาพกับผู้อื่นนะคะความสัมพันธ์กับผู้อื่นการมีสัมพันธภาพกับผู้ไม่ว่าครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างก็จะเสียอันที่สามนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองเหมือนที่เราบอกนะคะบางคนอาจจะถึงคิดกันฆ่าตัวตายอันที่สี่ก็คือเสี่ยงต่อการเกิดภาวะรุนแรงในสังคมต่อตนเองและต่อผู้อื่นอาจจะมีลักษณะก้าวร้าวทำเริ่มจากทำร้ายผู้คนในบ้านทรัพย์สินในบ้านจนถึงสังคมได้นะคะอันที่สองต่อครอบครัวนะคะครอบครัวที่อยู่กับผู้ป่วยจิตเวชมันจะมีพบว่ามันมีการเผชิญความเครียดเรื้อรังความเครียดที่จะต้องจัดการกับตัวผู้ป่วยเองและจัดการกับคนที่เราอยู่กับความเครียดเรื้อรังตัวเราเองก็จะเพิ่มทำให้มีความวิตกกังวลและเกิดความเครียดได้อันที่สองก็คือฐานะทางการเงินนะคะผู้ป่วยพวกนี้ต้องมารับการในรักษาโรงพยาบาลการเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆถึงแม้เราจะใช้บัตรทองซึ่งรักษาฟรีแต่การเดินทางบางครั้งถ้าอยู่ในสระอำเภอที่ห่างไกลและจำเป็นต้องเข้ามาในเมืองก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการต้องมาเดินทางใช่ค่ะอันที่สามก็คือการเมื่อมีผู้ป่วยในครอบครัวก็จะมีความขัดแย้งเพราะความคิดเห็นเราไม่ค่อยตรงกันเกิดความขัดแย้งความไม่เข้าใจในครอบครัวได้นะคะส่วนสังคมถ้าเราปล่อยผู้ป่วยกลุ่มนี้ต่อไม่รับการรักษาจนมีพฤติกรรมที่รุนแรงนะคะบางรายก็จะก่อไปเกิดคดีทำให้เกิดอาชญากรรมทางสังคมในสังคมนะคะอันต่อมาก็คือเป็นภาระของสาธารณสุขเรานะคะเพราะว่าผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังเนาะมันต้องใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างยาวนานหรือแทบจะเรียกว่าตลอดชีวิตถ้าเมื่อไหร่ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาคนไข้กลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะก่อให้เกิดเป็นภาระของในระบบสาธารณสุขเราได้ค่ะ
6: ครับผลกระทบในวงกว้างจริงๆเลยนะครับทั้งในต่อผู้ป่วยต่อครอบครัวแล้วก็ต่อสังคมนะครับในถ้าหากแบบเราปล่อยอาการนะครับผู้ที่มีอาการทางจิตเวชหรือผู้ที่มีใช้สารเสพติดแล้วเป็นจิตเวชเนี่ยเรื้อรังไปแบบนี้นะครับแล้วพอเราคุยมาแล้วในเรื่องของ5สัญญาณเตือนผลกระทบนะครับและทีนี้พอเราไปเจอเหตุการณ์จริงๆล่ะครับเราไปเจอเหตุการณ์เมื่อพบเห็นใน1ใน5สัญญาณเตือนหรือว่าพบทั้ง5สัญญาณเตือนเลยเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงหรือมีวิธีการรับมือยังไงบ้างครับพี่เจมส
7: ์อย่างแรกถ้าเราเห็นผู้ป่วยหรือว่าคนที่อาละวาดในอยู่ในสังคมเนาะอย่างแรกคือเราไม่ต้องไปอยู่ใกล้เขานะคะการอยู่ใกล้เขาบางทีเนื่องจากภาวะหวาดระแวงของเขาอยู่แล้วยิ่งทำให้เขาหวาดระแวงมากขึ้นนะตัวเราสังเกตอาการอยู่ไกลๆไม่ต้องเข้าไปใกล้อันที่สองก็เตรียมกับภาวะฉุกเฉินนะคะอย่างแรกที่เราแนะนำก็คือโทรไปปรึกษาที่191เลยก็ได้ตำรวจเขาจะมีวิธีการในการเข้าหาคนไข้หรือถ้าเป็นอยู่ในชุมชนแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งพวกอพปลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีวิธีการในการเข้าหาคนไข้และจัดการกับคนไข้นะคะอันที่3คือหลีกเลี่ยงการทะเลาะส่งเสียงเพื่อกระตุ้นให้เขามีอารมณ์ฉุนเฉียวเยอะขึ้นนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือเนี่ยค่ะอย่างแรกคือไม่ทะเลาะไม่ส่งเสียงให้เขารู้สึกว่ามีการหวาดระแวงมากขึ้นนะคะอันที่สองก็คือแจ้ง จ้งผู้ที่มีความสามารถในการดูแลเขาอาจจะเป็น191หรือถ้าอาจจะเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีความคิดฆ่าตัวตายหรืออย่างเงี้ยค่ะเรามีสายด่วนนะคะเป็นผู้ป่วยสารเสพติดก็มี1667สามารถปรึกษาได้เหมือนกันค่ะ
6: นะครับก็ในส่วนของถ้าเจอเหตุการณ์เหมือนที่พี่เจี๊ยบบอกนะครับผู้ที่ใกล้ชิดของเราที่สุดก็คือ191นะครับที่เราสามารถโทรไปได้นะครับหรือว่ากู้ภัยกู้ชีพหรือผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงของเรานะครับอีกนิดนึงครับสุดท้ายแล้วอยากให้พี่เจี๊ยบทิ้งท้ายสรุปสั้นๆก็ได้ครับในเรื่องของบทบาทของครอบครัวและสังคมในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับ
7: ค่ะสำหรับครอบครัวและสังคมในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะอาการทางจิตนะคะอย่างแรกก็คือต้องให้กำลังใจเขาให้ความเข้าใจกับเขาเพื่อเขารู้สึกอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่ในสังคมนะคะการดูแลเอาใจใส่การติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ส่งเขารับการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็งดการใช้สารเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาการของเขาดีขึ้นแล้วสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะคะอันสุดท้ายก็คือสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสังชุมชนหรือว่าสังคมทั่วไปนะคะอย่าพยายามไปตรีตาว่าเขาเป็นคนบ้านะคะเพราะว่าเหมือนเราอะค่ะถ้าเรามีใครบอกว่าเราเป็นคนบ้าเราก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างความเข้าใจกับผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้รวมทั้งการสนับสนุนในการที่ให้เขาทำงานถึงแม้ว่าของเขาจะมีอาการทางจิตแต่เมื่อเขาอาการดีขึ้นแล้วเขาสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติการทำงานการเรียนก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนคนปกติทั่วไป
6: ครับก็สุดท้ายนี้นะครับทางรายการของเราเนี่ยอยากจะเน้นย้ำถึง5สัญญาณเตือนนะครับ5สัญญาณเตือนนี้ท่องให้ขึ้นใจนะครับแล้วก็จะได้ช่วยเหลือหรือว่าแจ้งนะครับได้ทันท่วงทีนะครับก็คือไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงนะครับ5สัญญาณนี้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะนำไปบอกต่อนะครับแล้วก็สังเกตอาการได้แต่หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิตครับ1323หรือสายด่วนจิตเวชยาเสพติด1667ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในวันนี้นะครับขอขอบคุณคุณนัทธิยากาใหญ่นะครับหรือพี่เจี๊ยบนะครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชสารเสพติดและนิติจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุงเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณนะครับพี่เจี๊ยบครับแล้ววันนี้นะครับรายการ Mental Health Aroundรายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตขอลาไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติของเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: คุณครับ

0: ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขุดเจาะน้ำบาดาลและโครงการสร้างเขื่อนพร้อมวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาวหลังครม.อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศผู้นำสหรัฐเตรียมส่งผู้แทนพิเศษไปยังรัสเซียและยูเครนเพื่อเสนอแผนยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เมื่อปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านห้วยป่าเขียวตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงทรงทราบว่าราษฎรในพื้นที่ยากจนไม่มีงานทำมีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงชีพจึงพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริให้ราษฎรเข้าไปศึกษาหาความรู้โดยการปฏิบัติงานจริงและนำความรู้นั้นไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองประชาชนในหมู่บ้านทุ่งครองชีพตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจำนวน93รายได้ร่วมกันบริจาคที่ดินประมาณ254ไร่เพื่อเป็นพื้นที่โครงการโดยบริเวณทุ่งครองชีพเดิมมีสภาพเป็นป่าพรุเสม็ดเปิดให้ราษฎรเข้าจับจองทำกินครอบครัวละ50ไร่โดยปรับพื้นที่ป่าเสม็ดให้เป็นพื้นที่ทำนาและมีราษฎรจากพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเข้ามาบุกรุกจับจองพื้นที่มากขึ้นจนเกิดการทะเลาะแย่งชิงถึงขั้นรุนแรงต่อมาพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภาวะแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงไม่สามารถทำการเกษตรได้ราษฎรจึงต้องอพยพไปรับจ้างต่างถิ่นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ปี2544โดยจัดสรรพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรการปลูกพืชผักพืชไร่ไม้ผลที่มีทั้งผักพื้นบ้านและพืชผักชนิดใหม่ๆเช่นแคนตาลูปมะเขือบวบคะน้าและข้าวโพดหวานพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ทำนาข้าวมีการปรับปรุงบำรุงดินและการเพาะชำกล้าไม้หมุนเวียนตลอดทั้งปีขณะที่ด้านการประมงได้สร้างจุดเรียนรู้และสาธิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นการเลี้ยงปลานิลและการเลี้ยงกบในกระชังให้ประชาชนในพื้นที่นำไปต่อยอดสร้างอาชีพนอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลผลิตจากโครงการอีกด้วยเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีจึงขยายผลกิจกรรมจากฟาร์มตัวอย่างไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาปะขอและตำบลท่ามะเดื่อเพิ่มเติมอีกกว่า50ไร่เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยเน้นการปลูกพืชผักและพืชไร่ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่ให้เพียงพอทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตอาหารสำคัญของจังหวัดพัทลุงราษฎรที่เคยอพยพไปรับจ้างนอกพื้นที่ต่างหวนกลับถิ่นฐานเดิมมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงมาจนถึงปัจจุบันเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: พระสกนิกรทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: เช้าวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางกรวีจันทคตชาวจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าทรงเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยโดยตนเองได้นำแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนอกจากนี้ยังรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทั้งในด้านการช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอัยการซึ่งพระองค์เคยเสด็จไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดอุดรธานีทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างมีความรักและเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก
4: พระพันปีหลวงคือท่านให้สวมผ้าไทยแล้วก็พระราชินีองค์ปัจจุบันได้นำมาสานต่ออันนี้คือได้ไปปฏิบัติในการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ของพระก็คือมีการช่วยเหลือเพื่อนพึ่งพาประทับใจพระองค์ท่านมีการช่วยเหลือแล้วก็ในเรื่องของท่านเป็นอัยการในฐานะที่เราเป็นคนอุดรธานีท่านเคยไปปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นก็มีความประทับใจแล้วก็ประชาชนรัก

0: จะเป็นโครงการที่พระองค์ท่านทำเกี่ยวกับเรื่องของเรือนจำนะคะที่พระองค์ท่านได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะใช่
1: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
2: รัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทขุดเจาะน้ำบาดาลและเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาว
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักบริเวณขอบประเทศช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญเช่นเขื่อนสิริกิติ์สูงเกือบ170เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนขุนด่านประการชนซึ่งจะช่วยบรรเทาความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการทำนาปรังในรุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่โดยเน้นส่งเสริมอาชีพอื่นหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวเช่นเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำ
4: การสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในฤดูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีนะครับผมหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางพื้นที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกี่น้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในส่วนหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้
3: รองเลขาธิการสทนช.ยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเช่นลดการทำนาสำรองแหล่งน้ำหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลเพื่อลดการขายน้ำเพื่อประคองตัวผ่านวิกฤตภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าก่อนที่ปริมาณฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในฤดูกาลถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
2: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
5: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยะโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดต่อกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำฝายและคันกั้นน้ำให้มีความมั่นคงปลอดภัยนอกจากนี้ได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้อยู่ในเกณฑ์น้ำมากแต่ยังสามารถรองรับน้ำฝนได้อีกโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับมืออุทกภัยและภัยแล้งปี2569พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
6: นายจุมพจน์อุณณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวัตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพร้อมได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงและอำเภอชยารวมถึงการรับมือภัยแล้งใน

0: พื้นที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้สั่งการให้ทุกอำเภอตรวจสอบและเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยกู้ชีพต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% อ่อนโบวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: โครงการชนประทานตรังเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบริเวณพื้นที่คลองส่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบโดยได้ดำเนินการตามแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี 2569/2570 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำคาดการสภาพอากาศตลอดจนกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของฤดูฝนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างประณีตโดยคำนึงถึงความสมดุลของการใช้น้ำในทุกภาคส่วนทั้งด้านการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานตรังได้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าสูงสุดควบคู่ไปกับการดำเนินการตาม9มาตรการรองรับฤดูฝนปี2569อย่างเข้มข้นยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดยะลานำเทคโนโลยีสมัยใหม่และโดรนยักษ์เข้ามาช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำหนด4มาตรการเชิงรุกปิดจุดอ่อนป้องกันเมืองเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที
3: ่นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลาประจำปีนี้โดยระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้นำบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมในปีก่อนหน้านี้มาถอดบทเรียนอย่างละเอียดเพื่อปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งมุ่งเน้นการระบายน้ำให้รวดเร็วที่สุดพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับแผนงานหลักในปีนี้ประกอบด้วย4มาตรการสำคัญได้แก่เร่งระบายน้ำจากต้นทางเตรียมขุดลอกคูคลองตั้งแต่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.หน้าถ้ำเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจากอำเภอยะหาลงสู่แม่น้ำปัตตานีให้รวดเร็วยิ่งขึ้นขุดลอกเส้นเลือดฝอยประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในการขุดลอกคูคลองเส้นเลือดฝอยในพื้นที่ตำบลท่าธงเพื่อดึงมวลน้ำจากตำบลบูดีให้ออกสู่แม่น้ำสายบุรีซึ่งจะช่วยป้องกันการเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสะเตงนอกและเขตเทศบาลนครยะลาตัดวงจรมวลน้ำผ่านแนวคลองใหม่เทศบาลนครยะลาได้ร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกในการเจรจาขอรับบริจาคที่ดินจากประชาชนจำนวน32รายเพื่อขุดแนวคลองใหม่สำหรับตัดมวลน้ำจากเขาเบือยอและสี่แยกมารีบังกอกให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีโดยตรงซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสวนขวัญเมืองยะลาได้อย่างถาวรและยกระดับเทคโนโลยีเตือนภัยและช่วยเหลือเดินหน้าติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลบูดีซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีความแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครยะลายังระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้เตรียมจัดซื้อโดรนขนส่งขนาดใหญ่พิกัดบรรทุก100กิโลกรัมนำเข้าจากประเทศจีนสำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจทางอากาศในการบินส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและความช่วยเหลือจำเป็นไปยังศูนย์พักพิงหรือชุมชนที่ถูกตัดขาดจากเส้นทางการจราจรเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในยามวิกฤตอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อน
4: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครม.สัญจรก็เคาะออกมาแล้วว่าเราจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว3ภัยโดยที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศเลย30ล้านครัวเรือนถ้าพื้นที่ไหนเจอภัยพิบัติธรรมชาติประกันภัยก็จะเป็นคนจ่ายให
1: ้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงทั้งนี้คาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะสามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากระบบการจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งติดตามตัวคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบตำบลรือเสาะมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวครบทุกสิทธิ์
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายอัศมิงเดราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือผรส.หมู่5ตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงพร้อมสั่งการด่วนให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่เบื้องต้นครอบครัวของนายอัศมิงจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเงินทดแทนประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 1,079,400 บาทนอกจากนี้ภาครัฐยังพร้อมดูแลอนาคตของบุตรผู้เสียชีวิตโดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมเงินจังชีพรายเดือนและพิจารณาสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวย้ำว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการทุกสิทธิให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความสูญเสียและขอให้เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างแน่นอนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกจังหวัดสงขลาได้แล้วพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้บูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งการนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเข้าเติมน้ำชโลมพื้นที่ป่าพรุบริเวณหมู่ที่5และฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้วโดยทางจังหวัดสงขลาได้มีการนำโดรนบินสำรวจสภาพพื้นที่ รวมทั้งจัดชุดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าตรวจสอบบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่8ไม่พบกลุ่มควันไฟในพื้นที่ป่าแล้วจึงได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สค.4ห้วยลึกและองค์การบริหารส่วนตำบลควนโสกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ต่อไปทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนขณะที่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอและฝ่ายปกครองท้องที่ได้ลงพื้นที่แนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชนในเบื้องต้นแล้วจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ป่าพรุและสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,200 ไร่และกระทบประชาชน818ครัวเรือนโดยปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำและวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศ
0: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อเช้าวันนี้ถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
7: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
0: นายปกรณ์กล่าวด้วยว่าจากนี้จะให้ทุกหน่วยงานของรัฐเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้บริการประชาชนได้แบบ One Stop Service โดยไม่ต้องติดต่อกับหลายหน่วยงานและให้บริการแบบ Super License ขอที่เดียวจบทุกใบอนุญาตโดยขณะนี้มีกฎหมายรองรับเรียบร้อยแล้วรอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหารือออกแบบระบบกับภาคเอกชนนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐลง20-30%นับตั้งแต่กฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลบังคับใช้นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายกว่า 138,000 ล้านบาทกระจายรายได้สู่ร้านค้ากว่า 1,190,000 รายขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด
8: นางสาวลลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่4กันยายน2569เวลา 23:00 น.มียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิกว่า26ล้านรายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า1,190,000 รายโดยโครงการในรูปแบบเหมาจ่าย60-40มีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่การกระตุ้นการใช้จ่ายและการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนด เพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อแนวระบบเศรษฐกิจและกระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศวาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
9: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณโรงแรมเดอะเบอร์เคอรี่ประตูน้ำกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าการแข่งขันในปีนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวม 1,348 ทีมผู้เข้าแข่งขันกว่า 3,200 คนโดยในรอบชิงชนะเลิศเป็นการคัดเลือก30ทีมสุดยอดฝีมือที่ผ่านการทดสอบในแต่ละภูมิภาคเข้ามาร่วมแข่งขันทั้งนี้ไม่เพียงแต่มุ่งค้นหาผู้มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นแต่ยังเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
10: การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากนะครับมีทีมเข้ามาร่วมเนี่ยประมาณ 1,346 ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกือบ 3,200 คนนะครับแล้วก็ผ่านกันมาเพื่อให้เป็นตัวแทนจากทุกภูมิภาคครับในประเทศไทยครับเราไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะหาแค่คนเก่งนะแต่เป็นกระบวนการที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาครับบุคลากรในทุกระดับครับตั้งแต่น้องๆมัธยมครับเพื่อให้เขาได้ค้นพบตัวเองแล้วก็ศึกษาในด้านนี้ครับแล้วก็น้องๆในส่วนอุดมศึกษาที่จะได้เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับรวมไปถึงเรื่องของบุคลากรที่ทำงานด้านนี้หรือว่าที่สนใจให้มาพัฒนาตนเองแล้วก็มาแข่งขันร่วมกัน
9: ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีจากภาคีเครือข่ายทั้งสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำอาทิบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมการบรรยายพิเศษได้เปลี่ยนองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศชนินทิดาสังทองรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าส่งนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรสคูชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาไปยังกรุงมอสโกของรัสเซียและกรุงเคียฟของยูเครนพร้อมด้วยข้อเสนอการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยกล่าวเพิ่มเติมว่านายวิสคอฟและนายคูชเนอร์ต่างเป็นนักเจรจาที่เก่งกาจและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมการส่งไปยังรัสเซียและยูเครนในครั้งนี้เพื่อดูว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงอะไรได้บ้างหรือไม่ซึ่งมีโอกาสที่ดีที่จะทำสำเร็จทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคูชเนอร์จะเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐโดยมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่กรุงมอสโกในวันเสาร์ก่อนจะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงเคียฟในวันอาทิตย์ท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียและยูเครนยังคงโจมตีระยะไกลตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐอาจโจมตีภูเขาพิกแอคฐานที่มั่นใต้ดินที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านในเร็ววันนี้ พร้อมเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเพียงความขัดแย้งทางทหารเนื่องจากเป็นเรื่องเล็กสำหรับสหรัฐไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรทั้งนี้ภูเขาพิกแอกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนกลางของอิหร่านและใกล้กับโรงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในเมืองนาธานของอิหร่านถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านและยังไม่ตกเป็นเป้าโจมตีของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าอิหร่านเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่สามารถนำไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไว้ที่ภูเขาพิกแอกหรือไม่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC รายงานเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ยืนยันแล้วทั้งสิ้น 3,134 รายในปีนี้สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2,534 ในจำนวนนี้ 3,118 รายพบใน 47 รัฐและเขตปกครองของสหรัฐและอีก 16 รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเพียง268รายเท่านั้นหรือคิดเป็นร้อยละ8ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการยืนยัน CDC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยโรคหัดยืนยันกว่าร้อยละ94เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดพร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันหรือวัคซีน MMR จำนวน2โดสซึ่งจะป้องกันโรคหัดได้ดีที่สุดและเมื่อประชากรในชุมชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดมากกว่าร้อยละ95จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการป้องกันโรคหัดผ่านภูมิคุ้มกันหมู่ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนเปิดเผยว่าจนถึงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาประชาชนกว่า 599,000 คนอพยพออกจากบริเวณนอกชายฝั่งและพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนแล้วเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายวันซึ่งเป็นผลมาจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเมืองจางโจวมณฑลฝูเจี้ยนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งนี้ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนประกาศมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมเป็นระดับ3ซึ่งสูงสุดระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับส่วนมาตรการรับมือพายุไต้ฝุ่นคงไว้ที่ระดับ4ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมณฑลฝูเจี้ยนเร่งจัดสรรงบประมาณ210ล้านหยวนหรือประมาณ 1,029 ล้านบาทเพื่อใช้สำหรับภารกิจกู้ภัยฉุกเฉินการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังเกิดภัยพิบัติดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าว Meet the Press จัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวมทั้งหมด14เหรียญประกอบด้วยคูรัตยูยิสุเทควันโดกอล์ฟกรีฑาตะกร้อหวัง4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันเรือใบเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองและอีสปอร์ตซึ่งเชื่อว่าจะทำได้และคว้าเจ้าอาเซียนได้เป็นอย่างน้อยขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับขณะที่พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026เปิดเผยว่าภาพรวมนักกีฬาทีมชาติไทยทุกสมาคมขณะนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ขณะเดียวกันที่ประเทศญี่ปุ่นยังมีการเตรียมแผนรับมือภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ตั้งแต่พิธีเปิดจนถึงระหว่างการแข่งขัน
13: ได้ประสานงานกับเจ้าภาพหรือไอนากอกนะครับได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินในการขนย้ายนักกีฬาได้อย่างเรียบร้อยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างในพิธีเปิดเนี่ยนะครับในพิธีเปิดเนี่ยทางไอ้นักกอล์ฟก็ได้แจ้งมาทางคณะนักกีฬาว่าถ้าเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็จะยกเลิกพิธีแล้วก็ข ขนย้ายนักกีฬาทั้งหมดออกไปสู่สถานที่ปลอดภัยครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าทางเจ้าภาพเนี่ยตัดสินใจแบบเด็ดขาดไม่มีการเลื่อนไม่มีการชะลอยกเลิกเลยครับ
12: นอกจากนี้หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ยังได้จัดให้มีศูนย์อำนวยการดูแลนักกีฬาในประเทศญี่ปุ่น2ที่คือในนาโกย่าซึ่งมีการแข่งขันหลายชนิดกีฬาและโตเกียวที่มีการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่ขี่ม้าว่ายน้ำและกระโดดน้ำทั้งนี้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยจะมีบางชนิดกีฬาที่เริ่มแข่งขันก่อนพิธีเปิดซึ่งทีมชาติไทยจะประเดิมสนามด้วยการแข่งขันฟุตบอลหญิงพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVC Continental ซางหลัว2026ที่เมืองซางหลัวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ16ทีมสุดท้ายทาราวดีนนาราพลพัฒน์กับวรพีรชยากรก้องพบสรุตาวดีเอาชนะทีมจากออสเตรเลียไป2-0เซต21-10 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับทีมจากนิวซีแลนด์ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวมีสุพนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป0-2เกม18-21และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภัยยำสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกพ่ายให้กับซายากะฮิโรตะและอายาโกะสุคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 13-21 และ18-21จบเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศส่วนประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกสู้เต็มที่แต่ต้านแอนเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กไม่ไหวพ่ายไป1-2เกม21-18 17-21 และ18-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักหวดไทยต้านความแข็งแกร่งของเซียเฉินอินจากไต้หวันไม่ไหวพ่ายไป0-2เซต2-6และ1-6ส่งผลให้เซียเฉินอินได้ครองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนส่วนพิชพงษ์รองแชมป์รับ133คะแนนขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวจู้เย่อหลิงจากจีนชนะผ่านซงไฮจากเกาหลีใต้ส่งผลให้จู้เย่อหลินขึ้นแทนแชมป์พร้อมรับ200คะแนนส่วนซงไฮรองแชมป์รับ133คะแนนส่วนคู่ชิงอันดับ3อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติพ่ายอลิสคาโดซี่ไป2-1เซต0-4 4-2และ1-4ประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอภิวัตเครือวันสองนักเทนนิสไทยพ่ายเตียงดุนดินกับโตบินหนานจากเวียดนามไป0-2เซต2-6และ3-6จบผลงานที่รองแชมป์ส่วนคู่เวียดนามได้แชมป์ไปครองและประเภทหญิงคู่พานเจียนีจากฮ่องกงกับจู้เย่อหลินจากจีนเอาชนะหวงซินหนิงจากไต้หวันกับสวาระปาวาจากอินเดียไป2-0เซต6-3และ6-2ส่งผลให้จู้เย่อหลินดาวรุ่งจีนได้ครองแชมป์ทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569นครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุ๊กสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะหนูดาวดึงนพดลนพจรไป4-1เฟรมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกรายการ Thailand Ranking ได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะไบรท์ศรีราชานัทพงษ์ชัยกุลมาได้4-2เฟรม ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนประเดิมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการฝึกซ้อมตลอด1ชั่วโมง30นาทีเน้นที่การรับมือคู่แข่งหลังศึกษาเกมและแท็กติกของอีกทีมมาอย่างเข้มข้นโดยทีมชาติไทยได้พบกับกาตาร์ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและพ่ายไป0ต่อ3เซต10เอกบุญยฤทธิ์วงศ์ธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนค่อนข้างพร้อมที่จะพบกับกาตาร์ในเกมแรกคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนโดยการฝึกซ้อมที่ผ่านมาได้พยายามเน้นการเล่นที่ไม่เสียแต้มมั่นใจการเสิร์ฟและบล็อกที่มีประสิทธิภาพและทุกคนในทีมจะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับกาตาร์ในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กผ่านิตคาดนาครายงาน
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
14: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
15: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
17: ์วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนรรอเรืองงองูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตวรณะรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณะรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
18: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันเมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันสร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปี จะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกร1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน164อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่ท่านผู้ฟังครับเคยมีคำกล่าวไว้ว่าเสือโคร่งคือเจ้าแห่งป่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเรื่องเล่าไปถึงขั้นที่ว่าเสือโคร่งบางตัวกินเนื้อคนเป็นอาหารในเรื่องราวเหล่านั้นมีบ้างที่เป็นความจริงแต่บางสิ่งก็ไม่ถูกต้องวันนี้มาทำความเข้าใจกับเสือโคร่งกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างไรและทำร้ายคนหรือไม่เสือโคร่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์กินเนื้อสีขนบนลำตัวจะมีสีตั้งแต่โทนแดงส้มไปยังเหลืองปนน้ำตาลส่วนล่างใต้ท้องจะเป็นสีขาวลำตัวมีลายพาดผ่านเป็นสีดำและเทาเข้มหรือที่เรารู้จักกันในลายพาดกลอนอาจดูเหมือนกันทั้งหมดแต่ในความจริงแล้วลวดลายของเสือโคร่งแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันแม้กระทั่งลายทั้งสองด้านของลำตัวก็ยังแตกต่างกันขนาดของลำตัวหากวัดจากความยาวลำตัวรวมความยาวของหางแล้วจะอยู่ที่ประมาณ140ถึง300เซนติเมตรเสือโคร่ง1ตัวอาจมีน้ำหนักถึง300กิโลกรัมโดยส่วนใหญ่แล้วเสือโคร่งเพศผู้มักมีน้ำหนักและลำตัวที่ใหญ่กว่าเสือโคร่งเพศเมียโดยเฉพาะเสือโคร่งในสายพันธุ์ไซบีเรียที่เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดเพศผู้นั้นอาจมีความยาวลำตัวเกิน10ฟุตและมีน้ำหนักกว่า300กิโลกรัมเลยทีเดียวในขณะที่เพศผู้ของสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดอย่างเสือโคร่งสุมาตรานั้นจะมีน้ำหนักอยู่เพียง100ถึง140กิโลกรัมในไทยมีเสือโคร่งพันธุ์อินโดจีนเยอะที่สุดซึ่งพบในแถบพื้นป่าด้านตะวันตกโดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและจากการสำรวจเร็วๆนี้พบว่าประเทศไทยมีจำนวนเสือโคร่งเยอะมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออยู่ที่ระหว่าง210ถึง250ตัวจำนวนของเสือโคร่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษจึงใช้อาณาเขตในการอยู่อาศัยตั้งแต่10ถึง70ตารางกิโลเมตรในป่าและอาหารเนื้อสัตว์จำพวกกวางหรือกระทิ่งนั้นก็สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหารที่มีเสือโคร่งอยู่บนสุดของป่าอีกด้วย เมื่อเป็นสัตว์นักล่าเรื่องของเสือโคร่งที่กินมนุษย์จึงมีเขาลางความเป็นไปได้โดยเฉพาะในเอเชียเราจะพบเรื่องราวเสือกินคนในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบอย่างในชนบทของประเทศอินเดียหรืออินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทยแต่โดยลักษณะนิสัยของเสือโคร่งแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เสือโคร่งจะกินหรือทำร้ายคนเกิดจากเหตุผล2ประการหนึ่งคือการทำเพราะเคยบาดเจ็บจากคนเช่นถูกปืนยิงจากการล่าสัตว์แล้วบาดเจ็บเสือโคร่งจึงจะทำร้ายคนอีกอย่างคือการเป็นเสือแก่ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะล่าสัตว์เหมือนเดิมเมื่อสบโอกาสจึงจำเป็นต้องกินคนเพื่อประทังชีวิตอย่างไรก็ตามเหตุผลส่วนมากที่ทำให้เสือโคร่งกินหรือทำร้ายคนจะเป็นแบบแรกมากกว่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษและเมื่อได้กลิ่นคนนั้นก็จะหนีห่างด้วยซ้ำไปปัจจุบันเสือโคร่งเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จากการล่าสัตว์และป่าไม้ที่ลดลงเราควรร่วมกันอนุรักษ์อย่างเข้าใจในวิถีของเจ้าป่าตัวนี้เพื่อระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
21: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
20: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
21: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
20: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
21: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
22: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
9: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด

0: ูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สาระความรู้รอบตัวที่สรรหามาเล่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยพบกับรายการร้อยเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเพียงตั้งนะคะกับเพลงเพราะๆและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่นำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นอีกสัปดาห์นึงที่ตั้งใจนำเรื่องราวของฮวงจุ้ยมาให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเพราะในเรื่องราวของฮวงจุ้ยเราก็จะได้รับเกียรติจากอาจารย์เอเป็นประจำนะคะที่ได้มาพูดคุยกันแล้วก็ได้ชี้แนะข้อที่อาจจะเป็นประโยชน์ให้คุณผู้ฟังได้นำไปปรับใช้แล้วก็เกิดประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตแล้วก็รวมถึงสุขภาพด้วยแต่ในเชื่อว่าหลายๆเทปที่

0: ่านมานะคะหลายคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของฮวงจุ้ยอย่างลึกซึ้งในวันนี้ค่ะก็เลยเชิญอาจารย์เอมาคุยกันเรื่องของฮวงจุ้ยเอทำยังไงดีนะให้คุณผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วอ๋อฟังแล้วเห็นภาพแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้แล้วก็เห็นความสำคัญว่าจริงๆแล้วศาสตร์ของฮวงจุ้ยก็เป็นในเรื่องราวของพลังงานที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ถ้าเราเข้าใจและที่สำคัญที่สุดค่ะในวันนี้นะคะอาจารย์เอบอกว่านำมาเล่าเป็นวิทยาทานจริงๆแล้วเขามีการเรียนการสอนต่างๆแต่เราไม่ต้องเลยแค่ฟังรายการร้อยเรื่องเล่าเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจเรื่องของฮวงจุ้ยและก็นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตของเราได้ด้วยนะคะต้อนรับอาจารย์เออาจารย์เอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมณพันธ์ศิลวิรุไทยครับวันนี้เราก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่จะมาคุยในเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆในศาสตร์ของฮวงจุ้ยครับ
0: ค่ะซึ่งถ้าพูดถึงฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยแจงเองนะเอาตรงๆนะคุณผู้ฟังแจงเองก็เราฟังอาจารย์เอมาอาจารย์เอก็จะบอกเราในส่วนของรายละเอียดแต่จริงๆถ้าถามว่าเราเข้าใจแบบลึกซึ้งไหมไม่มีใครเข้าใจลึกซึ้งเท่ากับคนที่อยู่คลุกคลีแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ไม่มีใครที่จะมีเวลามากพอที่จะมาสอนแล้วก็มาบอกเราแต่วันนี้อาจารย์สละเวลามาเพื่อที่จะร่วมพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการนะคะที่เป็นแฟนรายการของสวทเชียงใหม่เพื่ออะไรคะถ้าเราเข้าใจเรื่องของฮวงจุ้ยเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจเรื่องของพลังงานแล้วเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆเราก็จะมีเหตุและผลว่ามันเกิดจากอะไรบางทีบางครั้งเราอาจจะหาวิธีการแก้ได้ด้วยตัวเองก็ได้ด้วยเช่นกันหรือบรรเทาเบาบางพลังงานต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของการจัดห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็อาจจะคิดว่าเคยชินกับเรื่องราวเดิมๆแต่เราไม่รู้เลยว่าสิ่งเดิมๆที่เราเคยชินมันอาจจะกำลังส่งผลกระทบที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางการใช้ชีวิตหรือการดำเนินชีวิตของเราด้านต่างๆได้ด้วยเช่นกันหรือแม้กระทั่งการจัดรถ
1: ถูกต้องครับ
0: ทำไมต้องเคลียร์รถทำไมต้องทำความสะอาดคือจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มันควรต้องสะอาด
1: ครับ
0: มันควรต้องเรียบร้อยแต่เราก็อาจจะละเลยจนเราไม่ได้โฟกัสเราไม่ได้สนใจในสิ่งที่เราไม่ได้สนใจมันบังเอิญมีผลกับพลังงานบางอย่างในเรื่องของการเงินในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการทำงานแล้วมันเกิดอุปสรรคขึ้นมาด้วยความที่เราก็มานั่งคิดค่ำควรกลายเป็นโรคเครียดแต่พอเราเคลียร์ทุกอย่างให้มันโล่งให้มันเป็นสัดส่วนทีนี้เรื่องราวดีๆก็มีช่องทางเข้ามามากมายเช่นกันกับเรื่องของฮวงจุ้ยค่ะวันนี้จากเรื่องยากๆที่หลายๆคนสงสัยไม่เข้าใจแต่เราฟังรายการวันนี้นะคุณผู้ฟังนะฟังรายการวันนี้จะทำให้เข้าใจมากขึ้นและก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฮวงจุ้ยในวันนี้ที่นำมาเล่าสู่กันฟังจากเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆและทำให้ชีวิตของทุกคนนั้นโฟลว์ราบรื่นมากขึ้นค่ะเชิญอาจารย์เอ็นค่ะ
1: ครับสวัสดีครั้งครับผมวันนี้ก็จะมาคุยและแนะนำกันในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานนะครับการที่เรานำพลังงานดีๆที่อยู่รอบตัวมาใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพได้เต็มที่กับชีวิตเราและส่งเสริมสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวเรานะครับฮวงจุ้ยเนี่ยถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องยากมันก็จะยากแต่ถ้ามองเป็นเรื่องง่ายมันก็จะง่ายถ้าเราเข้าใจเรื่องของหลักการธรรมชาตินะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอาจจะมาคุยมาสื่อสารในเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ฟังนึกภาพหรือจินตนาการตามผมนะครับผมกำลังจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าฮวงจุ้ยที่เราเข้าใจกันก็คือบ้านที่ทำงานร้านค้าเปรียบได้กับอะไรในตัวเรานะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างผมจะชี้แนะว่าบ้านเนี่ยเปรียบเสมือนร่างกายส่วนหนึ่งของเราเองนะครับถ้าท่านผู้ฟังเข้าใจระบบร่างกายของเรานะครับเราจะนึกภาพตามว่าโครงสร้างของบ้านเหมือนร่างกายมนุษย์นะครับทุกอย่างมีการทำเป็นรูปแบบแพทเทิร์นมีโครงสร้างเรียบร้อยทุกอย่างมีระบบการไหลเวียนของพลังงานที่อยู่ในร่างกายเราตัวบ้านเองก็เช่นกันนะครับทีนี้สิ่งที่เรามักจะมองข้ามบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวบ้านก็คือสิ่งของที่มักจะ รกเกะกะเลอะเทอะรวมถึงของที่ชำรุดอยู่ต่างๆภายในบ้านส่งผลกับเราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อมจะกระทบในเรื่องของเงินทองสุขภาพหรือธุรกิจติดขัดได้ด้วยเช่นกันทีนี้ผมจะเปรียบเทียบว่าร่างกายเราเปรียบได้ยังไงกับบ้านบ้างนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยบ้านกับร่างกายเนี่ยห่วงจุ้ยจะเปรียบประตูบ้านที่เป็นประตูหลักทางเข้าบ้านคือเส้นทางของโชคลาภและการเงินที่จะเข้าสู่ตัวบ้านเปรียบได้ในเปรียบได้ส่วนหนึ่งอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายคนก็คือปากปากของคนเราอ่ะต้องใช้หนึ่งสำหรับการสื่อสารนะครับติดต่อพูดคุยเจรจาสื่อสารธุรกิจความสัมพันธ์ทุกอย่างออกจากปากสองการบริโภคอาหารหรือการกินนะครับว่าเราจะเลือกทานอาหารที่ดีที่มีสารอาหารสมบูรณ์หรือจะเลือกทานอาหารที่ทำลายสุขภาพอยู่ที่ปากเราดังนั้นเนี่ยประตูบ้านเปรียบได้กับปากนะครับใช้ในการที่จะรับโชคต่างๆการนำเสนอส่วนที่ดีของเราออกไปสื่อให้กับผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยได้รู้จักนะครับถัดมานะครับหน้าต่างของตัวบ้านเนี่ยเปรียบได้กับอวัยวะในร่างกายคือตานะครับหน้าต่างคือการมองเห็นมองออกไปได้ไกลเป็นช่องทางที่เปิดรับพลังงานดีๆเข้ามาซึ่งขนาดของหน้าต่างมีความเล็กกว่าประตูแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยฮวงจุ้ยเลยเปรียบหน้าต่างเหมือนดวงตาของเราหน้าต่างมองได้เห็นทั้งข้างนอกและข้างในนะครับมันเลยมีเคยมีบางครั้งที่ในหลักวิชาที่เขาบอกว่าทำไมไม่ให้หน้าต่างหรือประตูตรงกับบันไดนะครับเพราะว่าหน้าต่างสามารถมองเห็นทั้งข้างในและข้างนอกได้นะครับดังนั้นคนข้างนอกก็จะมองเห็นบันไดที่จะขึ้นไปสู่ตัวบ้านได้เช่นกันมันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอันตรายเหมือนดาบสองคมนะครับอันเนี้ยคือส่วนอวัยวะของร่างกายเราคือตาที่ไปสัมพันธ์กับหน้าต่างของตัวบ้านนะครับถัดมาท่อน้ำในตัวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดีหรือน้ำเสียที่อยู่ในตัวบ้านท่อน้ำที่ไม่ว่าจะเดินลอยหรือฝังไว้กับผนังนะครับเปรียบได้กับระบบเลือดหรือระบบขับถ่ายในร่างกายของเรานะครับเป็นการเดินทางของเลือดเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างกายทุกส่วนนำออกซิเจนให้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเพื่อการดำรงอยู่และมีชีวิตในการทำงานดำรงชีพต่อไปนะครับรวมถึงระบบการขับถ่ายก็คือการที่เราทานเข้าไปนะครับบริโภคอาหารเข้าไปเราจะต้องขับของเสียที่เป็นสิ่งปฏิกูลนะครับออกจากร่างกายเพื่อไม่ให้สะสมในร่างกายมากจนเกินไปและจะส่งผลเสียกับสุขภาพเรานะครับถัดมาโครงสร้างบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นคานเป็นเสาเป็นเหล็กนะครับรวมถึงผนังของบ้านนะครับเราจะเปรียบได้กับส่วนหนึ่งของร่างกายคือผิวหนังกระดูกของเราเองนั่นเองนะครับโครงสร้างเหล็กมันคือกระดูกที่ค้ำยันตัวบ้านนะครับกระดูกคือโครงสร้างที่ทำให้เรายืนตรงนะครับได้นะครับเดินตรงแล้วก็ทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงสามารถขยับขยื่นได้อย่างอิสระตามที่เราต้องการอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบลักษณะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเข้ากับตัวบ้าน ทำไมเราถึงเปรียบเทียบอย่างนั้นครับเพื่อให้เราเข้าใจหลักการง่ายๆของฮวงจุ้ยแล้วเมื่อไรที่เรามีปัญหานะครับกับตัวบ้านต้องสำคัญเสมอว่าบ้านหลังนั้นเมื่อมีปัญหามักจะส่งผลให้กับคนที่อยู่ในบ้านเสมอเช่นถ้าสมมุติว่าคุณเป็นแผลร้อนในช่องปากบ่อยๆเนี่ยเราอาจจะสังเกตจากประตูหน้าบ้านเป็นหลักเลยว่าประตูหน้าบ้านเรามีปัญหาอะไรไหมมีสิ่งสกปรกหรืออะไรที่วางเลี่ยราดเกะกะอยู่หน้าทางเข้าไหมนะครับเราอาจจะต้องใช้การสังเกตแล้วก็หมั่นดูแลนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเรามีปัญหาผมบอกแล้วว่าอวัยวะทุกส่วนเชื่อมโยงกับตัวบ้านเหมือนกันนะครับหลักๆคนที่จะถูกผลกระทบอันดับแรกเลยเนี่ยคือคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เป็นประจำนะครับเป็นผู้นำของบ้านหลังนี้เช่นถ้าบ้านหลังเนี้ยนะครับคุณพ่อเป็นเจ้าของบ้านนะครับเมื่อไรที่เกิดปัญหาอวัยวะอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเช่นคุณพ่อมีแผลร้อนในคุณพ่อต้องมาสังเกตที่ประตูบ้านแล้วว่ามีปัญหาอะไรไหมเพราะหลักการของจุ้ยเนี่ยจะส่งผลให้กับคนที่เป็นเจ้าของหลักก่อนอันดับแรกนะครับแล้วสิ่งที่จะถูกกระทบลงไปเรื่อยๆผู้อยู่อาศัยคนอื่นก็จะได้รับแต่จะได้ในรับเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันไปแต่คนที่จะได้รับเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยหลักๆเลยคือตัวของผู้ที่เป็นผู้นำในบ้านนะครับเช่นคุณพ่อนะครับดังนั้นเนี่ยการที่พลังงานในบ้านเนี่ยติดขัดนะครับมันบ่งบอกได้ถึงการที่มีความเสียหายที่เกิดจากตัวบ้านนะครับการชำรุดสุดโทรมของชิ้นส่วนภายในบ้านเช่นผนังแตกร้าวการร่อนของปูนนะครับหรือในบางตำแหน่งในบ้านเนี่ยเป็นพลังงานที่นิ่งเสียอยู่นานๆแล้วเป็นสถานที่ที่หมักหมมคำว่าหมักหมมเนี่ยเราอาจจะใช้คำว่าการที่เราเก็บแล้วลืมคำว่าการเก็บแล้วลืมก็คือเราใช้โซนเนี้ยเป็นโซนที่เราไว้เก็บของนะครับแล้วถึงเวลามีของอะไรมาที่เราไม่ใช้เราก็จับไปวางอยู่ในโซนนี้ตลอดโดยไม่เคยที่จะกลับมาทำความสะอาดหรือมาทำการเก็บสิ่งของเหล่านั้นว่าเอ้ยอันนี้ยังมีประโยชน์อยู่ไหมอันนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมอันไหนที่เราไม่ใช้แล้วเราอาจจะทิ้งหรือไม่ก็บริจาคเพื่อทำการถ่ายเวียนพลังงานที่ไม่ดีที่สะสมพลังงานเขาเรียกพลังงานหยินคือพลังงานที่นิ่งสงบนะครับมันเป็นพลังงานที่ไม่มีความเคลื่อนไหวมันจะทำให้โซนตรงนั้นของบ้านเนี่ยเป็นโซนที่อึดอัดแล้วไม่มีการถ่ายเทของพลังงานถ้าโซนตำแหน่งนี้ในปีนั้นเป็นปีที่พลังงานดีจรเข้ามานะตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งของเรื่องโชคลาภนะปีนั้นๆเนี่ยแล้วคุณเก็บของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่เคยทำความสะอาดอยู่บริเวณห้องนั้นเนี่ยโชคลาภที่ควรจะเข้ามาในปีนั้นๆที่ดาวจรของในศาสตร์ของฮวงจุ้ยที่เป็นดาวดีเรื่องของโชคลาภเงินทองจรเข้ามาในตำแหน่งนั้นเนี่ยคุณจะหมดโอกาสและเสียโอกาสกับการที่จะได้รับโชคเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองไปด้วยดังนั้นผมจะแนะนำว่าห้องที่เราใช้เก็บของเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยปีหนึ่งคุณควรจะทำความสะอาด1หรือ2ครั้งนะครับเคลียร์สิ่งของบางอย่างที่ใช้ได้ยังใช้ไม่ได้แล้วคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วอาจจะบริจาค นะครับให้กับผู้อื่นที่เขาจะได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปเป็นการที่เราได้ทำการจัดการพื้นที่ของเราให้มีความสะอาดสว่างเรียบร้อยขึ้นแล้วเป็นการเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นนะครับนี่คือส่วนของพลังงานที่มันติดขัดนะครับทีนี้การที่เรามองเห็นสิ่งของชำรุดทรุดโทรมอยู่ในบ้านบ่อยๆเนี่ยมันส่งผลกับสภาวะจิตใจของเราด้วยนะครับการที่เราเห็นกำแพงบ้านเนี่ยมีรอยร้าวปูนล่อนหรือกระเทาะเนี่ยเรามองเห็นทุกวันเนี่ยมันเป็นการบั่นทอนความรู้สึกพลังงานในการที่จะต้องออกไปทำงานไปต่อสู้ทำให้เราเสียกำลังใจมีความรู้สึกเราเห็นของเสียหายทุกวันมีเรื่องที่เราต้องใช้เงินอยู่ตลอดมันเป็นการรั่วไหลของพลังงานที่ดีจากจิตใจของเรารวมไปถึงเงินทองที่จะกลับเข้ามาหาเราเนี่ยมันมีสภาวะของความติดขัดนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อไรที่เราเห็นรอยร้าวส่วนของชำรุดทรุดโทรมในตัวบ้านเราต้องทำการแก้ไขอย่างที่ผมบอกแล้วว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอวัยวะเราเปรียบเทียบได้กับตัวบ้านหน้าต่างคือตาประตูบ้านคือปากนะครับกำแพงบ้านโครงสร้างบ้านเสาบ้านคือผิวหนังและกระดูกของเรานะครับท่อน้ำที่เดินในบ้านมันคือเส้นเลือดของเรานะครับเมื่อไหร่ที่เกิดการชำรุดเราจะต้องทำการแก้ไขสิ่งที่เป็นรอยรั่วสำคัญในตัวบ้านที่เรามักจะพลาดและไม่ค่อยสังเกตนะครับฮวงจุ้ยคือคำว่าฮวงคือลมนะครับจุ้ยคือน้ำลมเราจะเรียกว่าชีมันคือการนำพาพลังงานชีที่ดีเข้ามาสู่ตัวบ้านเราแล้วนำพลังงานชีที่ดีเข้ามาหาตัวเราพลังงานที่ดีคือพลังงานที่ทำให้เรารู้สึกเย็นสบายมีความผ่อนคลายอากาศแบบนี้จะทำให้เรามีความสุขมีแรงขับในการที่จะออกไปทำงานนะครับแต่ถ้าพลังงานไม่ดีเข้ามาหาเราเช่น 1. ความร้อนร้อนเกินไป 2. ลมที่เข้ามาหาเราหรือเราไปอยู่ในสถานที่หรือห้องใดห้องหนึ่งที่มันมีความรู้สึกอึดอัดถูกกดทับมันคือพลังงานที่ไม่ดีอยู่แวดล้อมตัวเรามันจะส่งผลเสียกับการที่จะบั่นทอนจิตใจบั่นทอนกำลังกายในการที่จะออกไปทำงานเพื่อให้ได้เรื่องของเงินทองและโชคลาภกับเข้ามาเราดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอสภาวะแบบเนี้ยเราต้องรีบทำการแก้ไขนะครับเช่นถ้าสมมุติห้องเนี้ยไม่เคยเปิดประตูหรือเปิดหน้าต่างเลยคุณอาจจะต้องเปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อทำการถ่ายเทพลังงานที่ไม่ดีให้ออกไปข้างนอกแล้วนำพลังงานที่ดีกลับเข้ามาสู่ห้องนี้มันคือการนำพลังงานเสียออกและนำพลังงานดีเข้ามาเป็นการถ่ายเทกันในโซนนี้นะครับอย่างนี้ผมบอกแล้วว่าบางครั้งเราอ่ะอาจจะสังเกตได้จากร่างกายเราเองนะครับไม่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเจ็บป่วยในช่องปากหรือในตาเราอาจจะสังเกตจากชิ้นส่วนของตัวบ้านที่ผมเปรียบเทียบให้กับท่านผู้ฟังแล้วว่าเชื่อมโยงกับส่วนไหนของตัวบ้านบ้างเราอาจจะสังเกตได้นะครับทีนี้สิ่งที่ผมบอกแล้วว่าเรามักจะมองข้ามเสมอนะครับในบ้านที่ปลูกสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยเน้นความสวยงามนะครับโดยการที่ ฝังท่อน้ำฝังท่อเดินสายไฟทั้งหมดเนี่ยไว้กับผนังบ้านนะครับการที่เราฝังท่อไว้ในตัวผนังบ้านในพื้นบ้านมันทำให้บ้านดูสวยงามไม่ดูเกะกะตาไม่รกสายตาเกินไปเป็นสิ่งที่ดีนะครับในแง่ของวิศวกรรมสถาปัตยกรรมนะครับแต่ในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นเนี่ยบ้านสมัยใหม่เนี่ยคุณจะทำแบบพิมพ์เขียวหายไม่ได้นะครับเพราะว่าแบบพิมพ์เขียวจะมีโครงสร้างทั้งหมดของตัวบ้านว่าทางเดินน้ำอยู่ตรงไหนท่อเดินสายไฟอยู่ตรงไหนนะครับเราอยู่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีเราจะต้องเก็บรักษาผังบ้านตัวนี้ไว้นะครับเพื่อเวลาเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำระบบไฟเราจะได้รู้แนวของท่อน้ำและท่อร้อยสายไฟว่าอยู่ในบริเวณไหนและทำการแก้ไขปรับปรุงอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าน้ำรั่วหรือน้ำหยดเนี่ยมันเป็นส่วนที่เรามองข้ามเสมอน้ำรั่วเนี่ยเราอาจจะมารู้อีกทีหลังจากผ่านไป1เดือนมิเตอร์น้ำค่าน้ำพุ่งขึ้นสูงกว่าปกติเราถึงจะมาเอกใจว่ามันมีความผิดปกติในห่วงจุ้ยเนี่ยน้ำเปรียบได้กับเงินนะครับถ้ามีการรั่วไหลรั่วซึมนะครับหมายถึงการรั่วไหลของเงินออกไปโดยไม่มีสาเหตุเช่นเรามีรายรับเข้ามาปุ๊บรับซ้ายจ่ายขวาเป็นลักษณะของการค่อยๆซึมออกก็ค่อยซึมออกเข้ามาเป็นก้อนแต่จ่ายออกเป็นเบี้ยหัวแตกนะครับแต่พอรวมๆกันแล้วเนี่ยเป็นก้อนที่เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรต้องหมั่นตรวจสอบเช็คนะครับว่ามีการแตกของท่อน้ำไหมมีน้ำที่เป็นจุดรั่วซึมไหมโดยเฉพาะก๊อกน้ำนะครับก๊อกน้ำบางก๊อกเนี่ยเมื่อเราปิดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการที่ยังหยดอยู่ตลอดเวลาหยดอยู่ตลอดเวลาเราเห็นแค่หยดนิดเดียวหยดสองหยดหยดสองหยดคงไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านผู้ฟังลองเอากระมังไปลองไว้ในตำแหน่งที่น้ำหยดสักหนึ่งคืนเช้าคุณผู้ฟังตื่นมาแล้วจะเห็นเลยว่าโอ้น้ำเต็มกระมังเลยนะเขาหยดอยู่ตลอดเวลาน้ำมันถูกซึมหยดอยู่ตลอดเวลามันคือความเสียหายที่ดูเหมือนหยดเล็กๆแต่เมื่อสะสมกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นความเสียหายที่เป็นก้อนใหญ่นะครับมันหมายถึงเงินทองที่เราเสียออกไปโดยที่เราไม่ได้สังเกตดังนั้นเนี่ยเราต้องทำการจัดการรีบแก้ไขไม่งั้นเราจะมีรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายจิปาถะเพิ่มขึ้นมาอยู่ตลอดโดยที่ไม่ใช่รายจ่ายที่มันเป็นความจำเป็นมากนักนะครับทีนี้ในส่วนของประตูกับหน้าต่างนะครับถ้ามันมีเสียงดังก้อนประตูเสียนะครับหรือฝืดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบก็คืออย่างที่ผมบอกแล้วว่าประตูเนี่ยเปรียบได้กับช่องทางของโอกาสนะครับที่จะวิ่งเข้ามาหาเราวิ่งเข้ามาหาตัวบ้านในการรับพลังงานที่ดีนะครับหากประตูที่เปิดยากหรือมีเสียงดังเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารประสานงานงานที่เราวางแผนไว้หรือคุยไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่ราบลื่นหรือติดขัดอยู่สม่ำเสมอสะดุดลงณบางช่วงนะครับรวมถึงจะสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนในครอบครัวก็คือเรื่องของอารมณ์ความหงุดหงิดนะครับอารมณ์แปรปรวน ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ส่วนของประตูมีปัญหาเราต้องรีบทำการแก้ไขนะครับผมบอกแล้วว่าท่อน้ำเปรียบได้กับเงินนะครับประตูเปรียบได้กับโอกาสและช่องทางการสื่อสารประสานงานและเป็นช่องทางของการเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการประสบความสำเร็จนะครับเราต้องทำการแก้ไขทีนี้ถัดมานะครับหลอดไฟนะครับที่มีปัญหาเสียหายในบ้านคือติดดับๆหรือเสียเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นะครับเพราะว่าหลอดไฟจะเปรียบได้กับปัญญานะครับความคิดความชัดเจนในสิ่งที่เราจะต้องทำในสิ่งที่เราแสดงออกในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของไหวพริบปฏิภาณของเรานะครับเมื่อไหร่ที่หลอดไฟเสียกระพริบติดดับมันหมายถึงความคิดของเรามักจะไม่ต่อเนื่องนะครับมันจะทำให้ความคิดเราเนี่ยสะดุดเป็นบางช่วงแล้วมักจะสานต่อกันเนี่ยยากนะครับเช่นวันนี้คิดได้อย่างหนึ่งปุ๊บหยุดกว่าจะไม่ขาดการต่อเนื่องอะครับแล้วก็จะไปคิดได้ทีอีกเป็นอีกวันหรือ2วันงานเราจะไม่ไหลลื่นนะครับจากความคิดหรือไอเดียของเรานะครับเพราะว่าถ้าแสงสว่างในศาสตร์ของฮวงจุ้ยเนี่ยคือเป็นพลังงานของหยางคือพลังงานของการเคลื่อนไหวความร้อนนะครับเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์จินตนาการและไอเดียที่จะออกมานะครับเมื่อไหร่ที่มันเกิดการเสียหายของหลอดไฟไม่ว่าโซนตรงนั้นไฟเสียดับมืดลงอย่างเงี้ยนะครับติดดับเนี่ยมันทำให้วิสัยทัศน์และการตัดสินใจของเราเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดได้สูงนะครับรวมถึงส่งผลกับเรื่องของสุขภาพทางสายตานะครับนี่คือผลกระทบทางตรงและทางอ้อมที่จะเข้ามาสู่ตัวบุคคลที่อยู่ในบ้านหลังนั้นๆ นะครับถัดมาก็คือเรื่องของรอยแตกร้าวบนผนังกำแพงหรือสีล่อนหรือปูนกระเทาะออกมานะครับจะส่วนใหญ่จะส่งผลในเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะผนังเนี่ยเปรียบเทียบได้กับความมั่นคงนะครับของจิตใจของร่างกายนะครับรอยแตกร้าวเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะครับแล้วจะสะสมในเรื่องของความเจ็บป่วยเรื้อรังนะครับปวดหลังปวดเอวอยู่สม่ำเสมอนะครับทีนี้เนี่ยถัดมาส่วนที่เรามักจะละเลยกันนะครับคือเรื่องของนาฬิกาแขวนนะครับนาฬิกาแขวนเนี่ยเราส่วนใหญ่ก็จะใช้ฐานนะครับเมื่อไหร่ที่นาฬิกาเดินเป็นปกติเนี่ยเราจะเรียกว่าเขายังมีพลังงานชีในการไหลเวียนของพลังงานเมื่อไหร่ที่นาฬิกาเข็มวินาทีกระดิกติ๊กติ๊กติ๊กมันก็จะมีเสียงมันเป็นเขาเรียกเสียงที่เกิดชีเกิดพลังงานเกิดการไหลเวียนของพลังงานให้เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่แบตหมดทานหมดนาฬิกาหยุดเดินนะครับผลกระทบที่ส่งมาก็คือการหยุดเคลื่อนไหวนะครับทำให้ชีวิตเนี่ยติดขัดความก้าวหน้าของชีวิตเนี่ยจะถูกลดทอนลงปัญหาอุปสรรคก็มักจะถูกขัดขวางนะครับอันเนี้ยเราจะเรียกพลังงานนิ่งและตายดังนั้นเมื่อไหร่ที่นาฬิกาแขวนนะครับหยุดเดินหรือถ่านหมดเราควรรีบเปลี่ยนถ่าน นะครับหรือเอาออกจากบริเวณนั้นชั่วคราวเมื่อเราซื้อฐานมาแล้วมาเปลี่ยนใส่ค่อยนำกลับมาแขวนไว้เหมือนเดิมนะครับเราไม่ควรแขวนนาฬิกาตายไว้บนผนังอยู่แบบนั้นนะครับทีนี้เราจะทำการจัดการยังไงล่ะกับโซนต่างๆที่เกี่ยวกับตัวบ้านอย่างเทปที่แล้วที่ผมแนะนำว่าประตูบ้านไม่ควรที่จะมีของเกะกะหรือรกขัดขวางทางเข้าประตูนะครับเช่นไม่วางรองเท้าเลี่ยราดเกะกะควรจะเก็บให้เป็นระเบียบหรือหาตู้วางใส่รองเท้าไว้นะครับรวมถึงกล่องใส่จดหมายข้างหน้าบ้านนะครับเมื่อกล่องใส่จดหมายหน้าบ้านเสียผุพังหรือสีที่ซีดจางลงแล้วเนี่ยเราอาจจะทำการเปลี่ยนตัวกล่องใหม่หรือการทาสีนะครับให้มันดูสดใสสว่างอยู่เสมอนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้การเงินเข้ามาหาเราให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับมันเป็นการเรียกโชคลาภเข้ามาหาเรานะครับ2ตำแหน่งของห้องครัวเนี่ยนะครับหัวเตาแก๊สที่เราใช้ประกอบอาหารนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องของหัวเตาแก๊สเสียอุดตันเราอาจจะต้องทำการแก้ไขทำความสะอาดนะครับในบางกรณีเราอาจจะต้องเอาออกมาทำความสะอาดเพื่อแยงรูของตัวที่เป็นตัวปล่อยไฟออกมานะครับเพื่อให้ทำอาหารให้เราได้เนี่ยมันจะมีการอุดตันเราอาจจะต้องทำความสะอาดนะครับหรือเสียเราอาจจะต้องทำการเปลี่ยนนะสิ่งที่เราต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งในห้องครัวก็คือจานชามแก้วน้ำนะครับที่แตกหักนะครับเราไม่ควรเก็บไว้ในตัวบ้านเราควรจะนำไปทิ้งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคกับเราเมื่ออะไรที่จานแตกบินเรายังเอามาทานอาหารเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่าเราอ่ะทำเป็นคนที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการเรียกเงินเรียกทองเข้ามาหาเราเพราะว่าจานที่เราใช้ทานข้าวนะครับมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของคนในครอบครัวนะครับการที่จานมีรอยแตกมีรอยร้าวมันจะเก็บความสมบูรณ์ไว้ได้ไม่เต็มที่มันมีรอยรั่วไหลรอยแตกรอยร้าวมันมีรอยซึมเปรียบเทียบได้กับท่อน้ำที่เป็นแต่มีรอยซึมของน้ำจานก็เช่นกันมันก็มีรอยซึมของอาหารนะครับเป็นการที่จะทำให้เราเสียโอกาสเสียเงินนะครับแล้วในรอยของการที่เป็นรอยแตกในจานเนี่ยเมื่ออะไรที่เราทำความสะอาดไม่ดีพอเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่จะสะสมแบคทีเรียหรือเชื้อโรคอยู่ในร่องของรอยแตกนั้นได้แล้วจะส่งผลกระทบกับสุขภาพของเราดังนั้นเนี่ยทางที่ดีเราไม่ควรนำกลับมาใช้งานอีกนะครับถัดมานะครับในส่วนของห้องน้ำอย่างที่ผมบอกแล้วว่าในส่วนห้องน้ำเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของท่อน้ำนะครับเราต้องดูว่ามีรอยรั่วรอยซึมแตกไหมนะครับส่วนของไถ่ส่วนที่เราถ่ายหนักเราก็ต้องดูว่ามันมีการอุดตันไหมนะครับเราก็ต้องทำรีบทำการแก้ไข แต่ส่วนหนึ่งส่วนของผนังและกำแพงเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องหมั่นทำความสะอาดก็คือตามขอบของกระเบื้องนะครับมักจะมีลาขึ้นตามซอกของขอบกระเบื้องหรือขอบกระจกในห้องน้ำก็ตามเพราะในห้องน้ำมักจะมีความชื้นอยู่เสมอมันก็จะทำให้เกิดเชื้อราขึ้นได้ง่ายในความชื้นเนี่ยนะครับเชื้อราก็จะส่งผลกับสุขภาพฮงจุ้ยก็บอกเลยว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วว่าสิ่งสกปรกมันจะส่งผลทันทีกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภการเงินและสุขภาพดังนั้นเนี่ยเราต้องหมั่นทำความสะอาดนะครับล้างห้องน้ำขัดผนังอย่างน้อยๆเนี่ยน้อยสุดคือเดือนละ1ครั้งนะครับถ้ายิ่งบ่อยยิ่งดีอาทิตย์ละครั้งได้ยิ่งดีครับนะครับเพื่อทำความสะอาดไม่ให้เกิดสิ่งหมักหมงให้เกิดโรคกับคนในบ้านได้นะครับถัดมาก็คือห้องนอนนะครับในส่วนของห้องนอนเนี่ยสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือขาเตียงนอนของเราอ่ะไม่ควรที่จะโยกเยกหรือไม่มั่นคงนะครับเมื่อไหร่ที่เตียงเราไม่มั่นคงมันจะบ่งบอกถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในชีวิตคู่มักจะมีปัญหานะครับเราต้องทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับหลอดไฟหัวเตียงเสียเราก็ควรจะต้องซ่อมนะครับแต่หลอดไฟเนี่ยไม่ควรจะอยู่ตรงกับร่างกายเราหลอดไฟที่อยู่บนเพดานนะครับไม่ควรจะอยู่ตรงกับเตียงนอนเรานะครับเพราะเมื่อไหร่ที่หลอดไฟอยู่ตรงกับร่างกายเราเนี่ยจะส่งผลในเรื่องสุขภาพนะครับโดนในฮวงจุ้ยบอกเลยว่าโดนตำแหน่งไหนตำแหน่งนั้นมักจะมีปัญหาอยู่เสมอนะครับนี่คือหลักๆคร่าวๆในส่วนของฮวงจุ้ยในเรื่องของประตูหน้าบ้านหน้าต่างห้องครัวห้องน้ำและห้องนอนนะครับเมื่อเราเอามาเปรียบเทียบกับร่างกายก็จะแยกได้ว่าสัมพันธ์กับอวัยวะส่วนไหนบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าอุปกรณ์อะไรในบ้านที่มันเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมได้ทันทีเนี่ยเราควรจะต้องทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในทันทีนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับยิ่งเราปล่อยทิ้งไว้นานๆพลังงานที่เป็นพลังงานนิ่งแล้วไม่ดีไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยจะถูกสะสมเพิ่มพูนไว้เรื่อยๆมันจะทำให้เราเป็นคนเฉยชาไม่กระตือรือร้นขาดโอกาสนะครับเราจะต้องเป็นผู้สร้างโอกาสนั้นด้วยตัวเองเริ่มจากการที่เราดูแลสถานที่ภายในบ้านตรงไหนที่รกสกปรกแล้วมีความนิ่งจนเกินไปคำว่านิ่งจนเกินไปก็คือเป็นสถานที่ที่เรามักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ได้เข้าไปดูแลทำความสะอาดบ่อยๆนะครับเราจะต้องทำการจัดการทำความสะอาดอย่างน้อยๆถ้าเราไม่ได้เข้าไปเราควรจะต้องไปเปิดหน้าต่างหรือประตูห้องในบริเวณนั้นเนี่ยให้มีอากาศถ่ายเทอยู่บ้างหรือเปิดไฟให้มันสว่างอยู่บ้างในโซนนั้นๆ นะครับถัดมาคือการทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็ดถูกวาดบ้านเราควรจะทำอยู่สม่ำเสมอนะครับเพื่อขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวบ้านแล้วรับพลังงานที่ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเราไม่กวาดบ้านไม่ถูบ้านมันจะเป็นสถานที่เก็บฝุ่น เมื่อไหร่ที่มันมีฝุ่นมันจะส่งผลถึงสุขภาพเราทันทีนะครับมันจะพ่วงไปถึงเรื่องของการเสียทรัพย์ให้เราต้องไปหาหมอในการดูแลรักษาซื้อหยูกยามาทานนะครับอีกเรื่องหนึ่งคืออย่างที่ผมบอกไว้แล้วว่าของอะไรที่แตกหักแล้วไม่แนะนำให้เอามาใช้อีกนะครับมันจะเป็นการที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยติดขัดไปหมดนะครับอะไรที่มันแตกหักร้าวแล้วเนี่ยเราทิ้งได้เราทิ้งแล้วซื้อของใหม่มาใช้แทนเพื่อลดทอนปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับเรานะครับทีนี้การที่เราจะทำยังไงกับเรื่องของพลังงานที่ดีและไม่ดีพลังงานที่ดีก็คือพลังงานที่โปร่งสะอาดสบายรู้สึกเย็นแต่พลังงานที่ไม่ดีคือพลังงานที่เรารู้สึกอึดอัดห่อเหี่ยวอึมครึมดูนิ่งจนเกินไปเนี่ยเราต้องทำการจัดการในบริเวณนั้นอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปว่าถ้าบริเวณไหนเนี่ยเราปล่อยทิ้งไว้นานๆไม่มีการเคลื่อนไหวอ่ะมันจะเป็นพลังงานที่นิ่งแล้วเป็นพลังงานที่ไม่มีชีวิตเราควรต้องทำการจัดการหนึ่งทำความสะอาดบริเวณนั้นให้โปร่งโล่งสะอาดหรือเปิดหน้าต่างประตูเพื่อให้อากาศที่อยู่ในห้องนั้นเนี่ยไหลเวียนถ่ายเทพลังงานที่ไม่ดีออกไปนะครับรับพลังงานที่ดีกลับเข้ามาฮวงจุ้ยบอกว่าบ้านเปรียบได้กับร่างกายถ้าเราไม่เริ่มต้นดูแลร่างกายก็จะส่งผลถึงตัวบ้านเมื่อไรที่เราไม่ใส่ใจตัวบ้านเขาก็จะส่งผลถึงร่างกายเรารวมถึงโชคลาภและเงินทองของเราด้วยดังนั้นสิ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะทำได้ก็คือทำความสะอาดบ้านดูแลความเรียบร้อยของบ้านส่วนไหนที่เป็นส่วนเสียหายชำรุดเราต้องทำการแก้ไขโดยทันทีนะครับไม่ปล่อยไว้เฉยๆพลังงานทุกอย่างมีพลังงานหมดยิ่งเราปล่อยพลังงานไม่ดีไว้นานเท่าไหร่ตัวเราเองก็จะซึมซับพลังงานที่นิ่งแล้วไม่ดีนั้นอะไปเรื่อยๆแล้วเราจะกลายเป็นคนที่หดหู่ห่อเหี่ยวไม่มีกำลังใจในการทำงานแต่เมื่อไหร่ที่เราทำความสะอาดบ้านให้สะอาดเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเราเหมือนชาร์จแบตให้กับตัวเราเองเติมเต็มพลังงาน energy ของตัวเราให้เต็มเปี่ยมที่พร้อมจะออกไปรับโชคลาภนั้นๆกลับเข้ามาหาเราผมหวังว่าวันนี้เป็นการแนะนำสิ่งดีๆในการสังเกตจากตัวบ้านเราเองว่าเราจะทำอะไรกับตัวบ้านได้บ้างอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเริ่มสังเกตจากตัวเราเองก่อนถ้าคุณมีคนที่เป็นเจ้าของหลักของบ้านช่องปากมีปัญหาตามีปัญหาให้คุณไปสังเกตอะไรบ้างปากเรารู้สึกเราเจ็บปากหรือเป็นแผลร้อนในปากคุณไปดูที่ประตูหน้าบ้านสิถ้าคุณมีการที่ตาเจ็บหรืออะไรเนี่ยคุณไปดูที่หน้าต่างของตัวบ้านสิมีปัญหาตกสุดอะไรไหมเราต้องทำการแก้ไขทุกอย่างเชื่อมโยงส่งผลซึ่งกันและกันเสมอดังนั้นเนี่ยห่วงจุ้ยเป็นเรื่องใกล้ตัวถ้าเรารู้จักปรับและเอามาใช้มันคือการเรียกโชคและลาภกลับเข้ามาหาตัวเราครับ
0: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะที่ในวันนี้อาจารย์เอกได้มาแบ่งปันความรู้ลองสังเกตดูค่ะเจ็บตาเจ็บปากหรือมีอาการป่วยทางร่างกายตรงไหนแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับฮวงจุ้ยที่อาจารย์ได้แนะนำไปนะคะเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนก็น่าจะเริ่มสำรวจแล้วค่ะเอ๊ะเป็นร้อนในหรือเปล่าสายตาไม่ค่อยดีหรือว่าเอ้ยช่วงนี้รู้สึกปวดหัวมาจากสายตาที่มันสั้นลงหรืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปแก้ดูตาคุณๆมัวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพลังงานทุกอย่างรอบตัวเรามันมักมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันดังนั้นในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการร้อยเรื่องเล่าจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าส ู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้แจงและอาจารย์เอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 14:00 นกับพฤษแก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดินถล่มเนปาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆมอบแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวจึงเข้าข่ายต้องถูกเนรเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพ.ศ. 2499ประกอบข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงใช้อำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่4กันยายน2569ให้นายยาคอฟเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตั้งเป้าลดเวลาให้บริการภาครัฐลงร้อยละ 20-30
6: นายปกรณ์นีนประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศครั้งแรกวันนี้ถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะต้องมุ่งสู่ภาครัฐระบบเปิดโดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านและใช้ต่อได้ฐานข้อมูลในงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนติดตามสถานะได้ทุกขั้นตอน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสลดการทุจริตส่วนด้านบริการประชาชนเสนอให้เปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและกระทรวงประชาชนไม่ต้องยื่นข้อมูลซ้ำหรือติดต่อหลายที่แต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยให้หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลกันเองนอกจากนี้ยังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มได้อย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้ทันสถานการณ์ทั้งนี้ผลสำเร็จต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะเวลาให้บริการที่ควรลดลงอย่างน้อย 120-30 หลังกับระบบนันทิตากิปาโลรายงาน
0: เกิดเหตุระเบิดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเวียชาของโบลิเวียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโบลิเวียที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเวียชาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลาปาสเมืองหลวงของโบลิเวียประมาณ30กิโลเมตรเมื่อเวลา 14:30 ของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดดังกล่าวขณะที่ทางการเมืองเวียชาเชื่อว่าแรงระเบิดมีต้นตอมาจากคลังเก็บยุทธภัณฑ์ประเภทพลุสัญญาณหรือดอกไม้ไฟของกระทรวงกลาโหมโบลิเวียซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายทหารแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุอย่างน้อย150เมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีแหล่งความร้อนที่อาจทำให้เกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
9: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
10: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
9: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลเกษตรระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้ช่วยประชาชนในจังหวัดน่านหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบงัน

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
4: ัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลเกษตรระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้ช่วยประชาชนในจังหวัดน่านหลังน้ำลดเพื่อลดภาระและลดต้นทุนการผลิตสามารถประกอบอาชีพได้ต่อเนื่อง
5: ร้องเรียนหญิงพันดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในจังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดบริการซ่อมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายน2569ในพื้นที่3อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและเมืองน่านตั้งเป้าซ่อมไม่น้อยกว่า250เครื่องครอบคลุมรถไถเดินตามเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆที่เสียหายจากน้ำท่วมเพื่อให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วส่วนการช่วยเหลือพืชผลขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายโดยเกษตรกรสามารถยื่นแบบกส.01ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรและผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปนันทิกากิปาโลรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาเกษตรกรพร้อมเร่งขับเคลื่อน4โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาไฟฟ้าและที่ดินของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวง
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่หนองมโนราบ้านป่าสักหลวงตำบลจันจ้าใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่สำหรับตำบลจันจ้าและจันจ้าใต้ประสบทั้งปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแหล่งน้ำตื้นเขินและบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนายกเทศมนตรีตำบลจันจ้าได้เสนอ4โครงการสำคัญได้แก่ปรับปรุงฝายกล้วยคำพัฒนาระบบส่งน้ำขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองวัดป่าหมากหนอและระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านต้นยางครอบคลุมพื้นที่เกษตรประมาณ500ไร่พร้อมเสนอแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าและที่ดินของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวงเพื่อให้สามารถใช้เครื่องจักรแปรรูปข้าวได้เต็มประสิทธิภาพในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจออกแบบและติดตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรโดยเร็ววสินคำพิทวงสวทชเชียงรายรายงาน
4: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งดำเนินโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569หลังเกษตรกรร่วมโครงการกว่า 4,600 รายรับซื้อตามราคาเป้าหมายที่10บาทต่อผล
7: นางสาวสิริวรรณคณศรพันธุ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569โดยอนุมัติรายชื่อเกษตรกรผู้จำหน่ายผู้รวบรวมและผู้รับซื้อมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานครบถ้วน รวมถึงการจัดสรรโควต้าการซื้อขายและการกำหนดราคากลางเป็นรายสัปดาห์โดยมีเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการจำหน่ายมะพร้าวผลแก่จำนวน 4,634 รายและจำหน่ายเนื้อมะพร้าวแห้งจำนวน368รายคาดการปริมาณ 7,909 กิโลกรัมโดยมีผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อมะพร้าวผลแก่และเนื้อมะพร้าวแห้งหรือลงมะพร้าวที่เข้าร่วมโครงการจำนวน114รายกำหนดให้สามารถซื้อขายมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30ตุลาคมนี้และมีการพิจารณาขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการรับซื้อในระยะที่2ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึงมีราคาเป้าหมายมะพร้าวผลแก่10บาทต่อผลเนื้อมะพร้าวแห้ง20บาทต่อกิโลกรัมธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา

0: และมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
2: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
9: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
10: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
9: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 kHz และ AM 1476 kHz นะครับ4คลื่นความถี่ของสวทเชียงใหม่ที่อยู่คู่คนเชียงใหม่มาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับนำเสนอสาระเรื่องราวความรู้พร้อมกับบทเพลงแนวเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับโดยมีผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้มีการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้มีการนวพันธ์อุทัยวันชัยยศนะครับคุณผู้ฟังครับอยู่กันในวันนี้วันที่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยดูเรื่องราวของการกิจกรรมต่างๆนะครับคุณผู้ฟังจะได้ยินได้ทราบช่วงนี้งานอะไรหลายๆอย่างเชียงใหม่กำลังรันกำลังเกิดขึ้นกิจกรรมมากมายนะครับล้วนๆแล้วแต่ เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมพื้นที่การเกษตรให้พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะมีตลาดสินค้าแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้บริโภคสามารถซื้อหาสินค้าในราคาที่เรียกว่าราคาจากแหล่งผลิตนะก็เพิ่งเปิดงานไปเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังผมเองมีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานวันเงาะอำเภอแม่แตงนะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างคุณผู้ฟังครับในส่วนของอำเภอแม่แตงที่อยากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับในเรื่องของทำเลในเรื่องของกิจกรรมการเกษตรในเรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของการเกษตรแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเราจะพูดคุยกันในเรื่องของจะบอกว่าเป็นสัพเพเหระแล้วก็แต่ว่าโฟกัสไปที่เรื่องราวของการเกษตรในพื้นที่ของอำเภอแม่แตงนะโดยเฉพาะอยากจะประชาสัมพันธ์เรื่องของเงาะแม่แตงที่จัดขึ้นนะเสียดายคุณผู้ฟังเมื่อมีจัดงาน2วันเนาะมีเมื่อวานกับวันนี้วันสุดท้ายแล้วแหละนะแต่ว่าถ้าใครจบรายการแล้วนะวันนี้4โมงเย็นยังพอไปได้นะคือรู้ฟังผมไปเมื่อวานนี่โหเงาะเต็มทุกเกือบทุกร้านนะครับมีเงาะขายมีอะโวคาโดมีทุเรียนด้วยนะมีมังคุดมีสตออ่ะแล้วก็มีต้นพันธุ์มีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าแปรรูปนะไอศกรีมอะโวคาโดของกลุ่มแม่บ้านมีกาแฟด้วยนะคือรู้ฟังครับหลากหลายเลยทีเดียวก็จัดการอย่างยิ่งใหญ่นะก็จะมาพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับแล้วก็ในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับอย่าลืมติดตามข่าวสารในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองกันด้วยเนาะเพราะว่าเราเองเนี่ยเขาบอกว่าในการพยากรณ์เนี่ยฝนจะมาถึงแค่กลางเดือนกันยานะกลางเดือนนี้เราก็จะเงียบแล้วนะจะเริ่มที่เข้าสู่ช่วงแล้งแล้วเพราะฉะนั้นใครมีแหล่งน้ำมีแหล่งที่จะเก็บกักได้เนี่ยคุณผู้ฟังครับก็สามารถที่จะลองดูลองหาในเรื่องของที่จะบอกว่าสามารถที่จะเก็บสำรองไว้ในช่วงของฤดูแล้งได้นะครับขณะเดียวกันถึงแม้ว่าจะบอกเข้าสู่ช่วงของฤดูแล้งแต่ว่ามันยังไม่พ้นกลางเดือนนะมันอาจจะมีฝนมาดูจากสถิตินะมีฝนตกหนักฝนตกหนักมากอะไรอย่างเงี้ยในช่วง4-5 วันข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังก็เป็นห่วงเป็นใยสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในเขตที่สุ่มเสี่ยงนะจะเป็นเขตใกล้ๆกับภูเขาใกล้ๆกับริมน้ำนะที่มีโอกาสที่จะเจอเรื่องของดินสไลด์หรือว่าตะลิงพังอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ากระแสน้ำมาแรงนะก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะบริหารจัดการนะคุณผู้ฟังทรัพย์สินอะไรต่างๆนะครับจะจัดการยังไงถ้าเกิดว่ามีกรณีเหตุฉุกเฉินอย่างนั้นขึ้น
นะครับก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะย้ำเตือนฝากไปยังคุณผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องข่าวของการทำการเกษตรแล้วก็การดำรงชีพที่เป็นอยู่นี้แหละนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆไปฟังเพลงเพราะๆกันอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับ

ให้คุณผู้ฟังรับฟังกัน2ผลงานเพลงนะครับเพลงแรกช้าๆนิดนึงนะครับของพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์สุดใจนะครับแล้วก็อีกเพลงนึงต้องขอบพระคุณแฟนรายการขาประจำนะครับที่โทรมาบอกว่าอยากจะฟังเพลงสยามเมืองยิ้มนะครับของพี่ขาอาจารย์โอ้โหนึกชื่อแป๊บเดียวนะอาจารย์สีเผือกอิสราอนันตทัศน์นะครับวงคนด่านเกวียนนะครับคุณผู้ฟังก็จัดให้นะครับ อยากจะฟังเพลงอะไรนะครับถ้าหาให้ได้หาให้ทันยินดีเสมอนะครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพูดคุยกันเรื่องของอำเภอแม่แตงนะครับเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหนึ่งในอำเภอหนึ่งใน25อำเภอของอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยที่คำขวัญของอำเภอนี้นะครับเขาบอกว่าแดนน้ำสามแม่ล่องแพขี่ช้างเอาอ่างแม่งัดกาดนัดแม่มาลัยโป่งเดือดใหญ่ล้ำค่าหมอกฟ้าห้วยน้ำดังมนขลังเมืองแกนท่องแดนถ้ำบัวตองนะครับแม่แตงเนี่ยคุณผู้ฟังครับเป็นถือว่าตรงคำขวัญเลยนะแต่ดินแดนน้ำสามแม่เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เรียกว่ามีทั้งน้ำแม่น้ำปิงนะครับแม่น้ำแตงแม่น้ำแม่งัดที่ไหลผ่านนะแล้วก็เป็นที่ตั้งของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนซึ่งถือว่าเป็นเขื่อนที่อันดับต้นๆของประเทศนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่ดังที่สุดก็คือปางช้างถือว่าปริมาณช้างเนี่ยถือว่าอันดับต้นๆของเชียงใหม่เลยทีเดียวและอันดับต้นๆของภาคเหนือด้วยนะครับชื่อของอำเภอแม่แตงเนี่ยเดิมเขาชื่ออำเภอสันมหาพลนะเมื่อปี2460นะครับคุณผู้ฟังต่อมาปี2482นะกลับมาใช้ชื่ออำเภอแม่แตงตามเดิมก็เป็นตามเรียกว่าตามเหตุการณ์ตามความเหมาะสมในขณะนั้นนะครับทุกฟังแต่วันนี้ก็กลับมาเป็นแม่แตงไม่แน่อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นอีกชื่ออื่นก็ได้ในวันข้างหน้านะครับก็รอดูต่อไปนะสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคุณผู้ฟังครับที่เป็นจุดธรรมชาติจุดชมวิวเนี่ยจะเป็นสวนสนแม่แตงนะเป็นทิวสวนเรียงรายถ่ายรูปสวยได้ฟิลเหมือนอยู่ต่างประเทศนะครับมีเรื่องของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดนิยมอากาศเย็นสบายคุณผู้ฟังไม่ใช่เฉพาะหน้าหนาวนะไปทุกหน้าเพราะว่าตรงห้วยน้ำดังเนี่ยเป็นเหมือนจุดที่ลมภูเขาก็พัดคุณผู้ฟังโอ้โหไปแล้วเย็นจะเยือกนะยิ่งหน้าหนาวยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะชื่อดังมากนะครับแล้วก็มีน้ำพุร้อนโป่งเดือดนะก็ไม่ไกลจากห้วยน้ำดังนะแต่ว่าก็ไม่ได้ติดกันนะคำว่าไม่ไกลนี่คือก็ไม่ได้ติดกันก็อยู่ในเส้นทางเดียวกันนะครับมีน้ำพุร้อนธรรมชาติพุ่งสูงแล้วมีบริการแช่น้ำแร่นะครับมีน้ำตกหมอกฟ้านะน้ำตกสวยร่มรื่นน้ำใสเย็นเหมาะกับการพักผ่อนนะครับโซนนี้โซนที่ผมพูดถึงนี่ก็คือไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเป็นน้ำพุร้อนโป่งเดือดครับน้ำตกหมอกฟ้าเนี่ยก็คือเส้นทางที่จะ เราไปจากเชียงใหม่นะยิงตรงไปนะจากตัวเมืองเชียงใหม่ผ่านอำเภอแม่ริมแล้วก็เข้าเขตอำเภอแม่แตงตรงสามแยกแม่มาลัยนะครับอาจจะเป็นสามแยกสี่แยกใหญ่นะสี่แยกที่เรียกว่าก็ตัดไปหนองมะจับไปทางที่ตะวันออกนะครับที่จะไปเชื่อมเส้นเชียงใหม่พร้าวเนี่ยอันนี้เขาตัดใหม่ไปคือไม่ต้องไปถึงสามแยกแม่มาลัยนะถึงสี่แยกนี้ก็สามารถเลี้ยวซ้ายไปขึ้นไปเส้นถนนเส้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วไปถึงป่าแปะถึงอำเภอปายได้คุณผู้ฟังครับไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเส้นนี้ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวก็คืออันแรกที่เราจะเจอก็คือเรื่องของน้ำตกหมอกฟ้าก่อนนะแล้วก็ไปน้ำพุร้อนโป่งเดือดแล้วก็ไปห้วยน้ำดังนะครับส่วนอีกโซนหนึ่งนะครับก็คือน้ำตก
อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองน้ำพุ7สีอันนี้จะไปเรียกว่าไปโซนถนนสายเชียงใหม่พร้าวนะโซนพะทังตำบลแม่หอพระไปทางโน้นนะครับก็มีดอยม่อนเงาะอันนี้ก็จุดชมวิวภูเขาและทะเลหมอกสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,425 เมตรนะมีเรื่องของห้วยกุ๊บกั๊บอันนี้ถ้าเคยได้ยินนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่คุณผู้ฟังแล้วก็เป็นที่น่าสนใจมากนะครับในส่วนของวัฒนธรรมก็จะมีวัดสวยๆวัดเด่นสลีสีเมืองแกนอันนี้พอไปถึงตรงแยกเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะเราก็จะต้องเลี้ยวเข้าขวามือเลี้ยวเข้าไปทางเขื่อนแล้วพอเจอสี่แยกคลองชนประทานแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะไปเรื่อยๆก็จะเจอวัดเด่นสลีเมืองแกนแล้วก็จะมีเรื่องของแน่นอนนะเขาเรียกว่าแคมป์ช้างขี่ช้างล่องแพมีรีสอร์ทมีอะไรโอ้โหแบบเยอะเลยคุณผู้ฟังครับไปตรงกึดช้างไปตรงโซนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกอำเภอที่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็น่าเที่ยวเพราะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวแนวธรรมชาติค่อนข้างเยอะคุณผู้ฟังครับแนวธรรมชาติค่อนข้างเยอะแล้วก็สนุกสบายนะเดินทางอากาศก็ไม่ร้อนนะมามองเรื่องของการเกษตรของอำเภอแม่แตงกันบ้างคุณผู้ฟังด้วยความที่อำเภอแม่แตงเนี่ยอยู่ในโซนที่เรียกว่าได้รับน้ำทั้ง3แม่ก็คือน้ำปิงนะน้ำแม่ปิงน้ำแม่แตงแล้วก็น้ำแม่งัดแล้วยังมีเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนตั้งอยู่ตอนบนของอำเภอด้วย ก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำชั้นดีเลยคุณผู้ฟังสามารถที่จะวางระบบกระจายน้ำได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นโซนพื้นที่ของบ้านช่อแลนะตำบลเมืองแกนโซนนี้นะโอ้โหแบบทำการเกษตรกันอย่างอุดมสมบูรณ์น้ำท่าบริบูรณ์นะแล้วยังเผื่อแผ่ไปถึงโซนมาทางบ้านเจดีย์แม่ครัวนะมาทางสันทรายนี้ด้วยนะเพราะน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเนี่ยเขามาหล่อเลี้ยงทางเส้นนี้คุณผู้ฟังครับส่วนของลำน้ำแม่แตงนะครับส่วนหนึ่งนะน้ำแม่แตงเนี่ยก็จะผ่านเข้าเขื่อนแม่งัดแล้วก็ผ่านทางอุโมงค์นะแล้วทำอุโมงค์ผ่านจากเขื่อนแม่งัดไปเขื่อนแม่กวงนะเพื่อจะไปเติมให้น้ำให้กับตรงที่เขื่อนแม่กวงนะมีลำน้ำอีกโซนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็คือส่วนของมีชนประทานเรื่องของชนประทานแม่แฝกนะก็จะมีน้ำอีกสายหนึ่งนะน้ำแม่แฝกเนี่ยเขาก็จะแม่แตงแม่แฝกเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเขาก็จะเป็นแหล่งต้นน้ำคันคลองชนประทานนะที่ผ่านตัวเมืองเชียงใหม่นะผ่านไปทางสนาม700ปีเนี่ยนะอันนี้คือโครงการที่เรียกว่าเป็นน้ำจากน้ำแม่แตงถือว่าเป็นอำเภอที่จัดสรรปันน้ำให้กับทั่วเมืองเชียงใหม่เลยคุณผู้ฟังพอเป็นเรื่องของสภาพน้ำดีแบบนี้เนี่ยเรื่องของอากาศนะก็ไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะถือว่าเป็นโซนที่มีอากาศเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นนะไม่เหมือนโซนทางในตัวเมืองโซนไปทางใต้ๆของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยจะมากกว่าแม่แตงนิดหนึ่งด้วยความที่อำเภอแม่แตงอยู่ในโซนของหุบเขาต่างๆนะครับแล้วก็มีแหล่งน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำการเกษตรแหล่งพื้นที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของนาข้าวแน่นอนมีเรื่องของแปลงมีแหล่งปลูกกล้วยหอมพันธุ์ดีของแม่แตงก็อยู่ตรงนี้นะคุณผู้ฟังครับมีแปลงปลูกอะโวคาโดนะมีแปลงปลูกกาแฟนะถามว่าเอ๊ะไปปลูกตรงไหนก็ไหนบอกว่าแม่แตงเป็นพื้นที่เรียกว่าพื้นที่ลุ่มก็ลุ่มในโซนที่ใต้เขื่อนนะคุณผู้ฟังแล้วก็แถบจะเป็นเชิงลาดลงมาแต่โซนที่พอได้เลี้ยวสายขึ้นไปจะไปอำเภอปายนะผ่านตรงนี้แหละผ่านตรงศพเปิงผ่านตรงจะไปโซนป่าแปะเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นภูเขาไปเรื่อย
โซนนี้แหละครับคุณผู้ฟังมีทั้งในเรื่องของกาแฟนะบนดอยสูงนะมีทั้งมะแขวนนะแล้วก็มะแขวนเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นมะแขวนพืชล่าสุดที่ได้ GI แล้วนะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นดาวเด่นเป็นพืชดาวเด่นอีกตัวหนึ่งของเชียงใหม่แล้วก็ไปทางเส้นป่าแปะเนี่ยก็มีอีกหลายจุดนะที่จะเป็นลักษณะบ้านแปลงเกษตรนะแปลงกาแฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับก็มีรู้จักอีกหลายๆจุดนะครับอันนี้ก็พืชในพื้นที่สูงว่ากันไปแล้วเงาะแม่แตงอยู่ตรงไหนคุณผู้ฟังเงาะแม่แตงเนี่ยจะกระจายอยู่หลายๆที่นะโดยเฉพาะในแถบที่เป็นร่องห้วยนะตามหุบเขาต่างๆตำบลบ้านช้างตำบลศบเปิงนะตำบลอินทขินนะโซนทางเหนือสุดเชื่อมต่อกับเชียงดาวนะก็เป็นแหล่งปลูกที่สำคัญนะครับทีนี้ในเรื่องของการปลูกเงาะเนี่ยคุณผู้ฟังครับด้วยความที่เป็นพืชที่มีความโดดเด่นเพราะว่าเงาะอำเภอแม่แตงเนี่ยคุณผู้ฟังลูกผลของเงาะเนี่ยนะเขาจะพอดีคำโดยเฉลี่ยนะครับพอดีคำคือไม่ใหญ่จนเกินไปยกเว้นบางตำบลที่มีลักษณะดินเป็นพิเศษอากาศเป็นพิเศษลูกเขาก็จะใหญ่กว่าใหญ่กว่าตำบลอื่นนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบใหญ่เหมือนกับเงาะธรรมจากทางภาคตะวันออกนะแล้วที่อร่อยที่สุดก็คือเป็นเงาะที่ไม่ฉ่ำน้ำคุณฟังแห้งทุกลูกนะแล้วเปลือกเนื้อก็ไม่ติดเมล็ดนะครับร่อนเขาเรียกว่าเปลือกมันร่อนไม่ติดเมล็ดลูกขนาดโดยสูงเฉลี่ยลูกพอดีคำแต่รสชาติความหวานเนี่ยโอ้โหหวานอร่อยคุณฟังหวานกรอบอร่อยแล้วเปลือกเนี่ยแต่เปลือกนี่มีทั้งลักษณะที่สภาพดินและการดูแลนะกระทับมีธาตุบางตัวสูงนะเปลือกก็จะหนาแต่โดยทั่วไปถูเฉลี่ยเปลือกบางกำลังดีนะแต่ถ้าเทียบนะคุณผู้ฟังถ้าเทียบแล้วเนี่ยจะหนากว่าเงาะทางแถบระยองแถบจันทบุรีเพราะฉะนั้นความได้เปรียบของการที่มีผลที่มีเปลือกหนาเนี่ยขนส่งสบายครับคุณผู้ฟังไม่ช้ำไม่อะไรง่ายนะแล้วก็เปลือกหนาเนี่ยแน่นอนเก็บได้มากขึ้นแม้จะเขาจะเหี่ยวจะตามสภาพอะเนาะถ้าเกิดว่าอยู่นานๆมันก็จะเหี่ยวจะดำปอกข้างในก็ยังกินได้คุณผู้ฟังนี่คือข้อดีของการที่มีเปลือกค่อนข้างหนากว่าที่อื่นแต่ไม่ได้หนาเป็นแบบซื้อมาแล้วกินไม่ได้เลยมีแต่เปลือกไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณผู้ฟังเรียกว่าหนากว่าแต่ว่าก็สามารถใช้มือจิกแล้วปอกได้โดยไม่ต้องใช้มีดก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าผมเทียบระหว่างเคยกินเงาะที่แถบเมืองจันแถบระยองเนี่ยกับเงาะที่แม่แตงเนี่ยโอ้โหคนละรสชาติเลยของเรานี่ยืนยันการันตีดีกว่าเยอะเลยคุณผู้ฟังครับก็เงาะจะให้ผลผลิตนะครับในช่วงของเดือนนี้นะพีคสุดละนะก็มีพื้นที่ปลูกอยู่ 2,000 กว่าไร่เนี่ยคุณผู้ฟังกระจายกันไปก็เป็นแหล่งที่เรียกว่าทำเงินทำทองให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะครับราคาเนี่ยก็ใหม่ๆในงานนะเมื่อวานผมดูผมไปซื้อเจ้าที่ชนะเลิศที่หนึ่งนะสวนคุณกันนิกานะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะคุณผู้ฟังเขาขายโลละ40เองนะคุณผู้ฟังแล้วอร่อยมากนะครับก็เงาะที่ชนะเลิศนะครับจากสวนที่ชนะเลิศนะก็สอบถามเคล็ดลับเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีอะไรมากมายเน้นใช้ปุ๋ยมูลวัวขออภัยครับมูลสุกรกับมูลไก่พอที่บ้านเขาเลี้ยงสุกรกับเลี้ยงไก่อันน่ะมีอะไรก็ใช้อันนั้นแต่ว่าดูแลก็ดูแลอย่างดีคุณฟังก็ทำให้ได้เรื่องของผลผลิตที่ดีขึ้นมางานนี้เกิดขึ้นคุณผู้ฟังครับจากการที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนงบประมาณภายใต้การกำกับดูแลของท่านนายอำเภอแม่แตงนะครับมีทีมงานของสำนักงานเกษตรอำเภอแล้วก็ทีมส่วนราชการในพื้นที่รวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับเขาเรียกว่าชื่องานจริงๆก็คืองานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเงาะอำเภอแม่แตงประจำปี2569นะครับเป็นภาพรวมนะโดยที่ท่านนายอำเภอแม่แตงนะครับท่านได้นำเสนอนะครับมีพื้นที่ปลูกเงาะเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังประมาณอำเภอแม่แตงมีประมาณ 1,600 ไร่แต่ถ้าภาพรวมทั้งจังหวัดมีอยู่ประมาณ 4,000 ไร่นะอำเภอแม่แตงมีอยู่ประมาณ 1,600 ไร่เกษตรกร200เกือบ300ครัวเรือนนะครับมีการส่งเสริมการผลิตในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่2แปลงก็เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทำให้เงาะแม่แตงมีคุณภาพเป็นที่นิยมของผู้บริโภคลักษณะเด่นคือเนื้อกรอบร่อนหวานสามารถให้ผลผลิตในช่วงท้ายฤดูของประเทศถือเป็นจุดเด่นด้านการตลาดแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมีเกษตรกรต้นแบบการผลิตเงาะแปลงใหญ่ศูนย์เรียนรู้เกษตรเชิงท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับมีทั้งคุณทิติพันธ์จิรสวัสดิ์เกษตรกรต้นแบบเป็นผู้พัฒนาสวนเงาะให้เป็นแหล่งรู้ด้านการเกษตรด้วยการปลูกเงาะร่วมกับไม้ผลแล้วก็พืชแซมเน้นการผลิตที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมีแล้วก็เปิดสวนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีบริการที่พักแบบฟาร์มสเตย์และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และเก็บผลผลิตไทยสวนได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งในงานเนี่ยก็มีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผลิตเงาะผ่านฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจเพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่กับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกิจกรรมการแสดงดนตรีนะครับการประกวดหนูน้อยรจนาเชียงโรงงานจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้พร้อมทั้งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อและจำหน่ายเงาะกับตัวแทนผู้ประกอบการและเกษตรกรนะครับก็เป็นงานที่น่าสนใจไม่น่าพลาดนะแต่เสียดายคุณผู้ฟังจัดเมื่อวานกับวันนี้แม่ถ้ามีสัก3วันนี้กำลังดีเนาะก็จะได้กินเงาะแม่แตงให้ฉ่ำๆไปเลยนะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นไรนะถึงแม้วันนี้ไปไม่ทันงานอาจจะเลิกแล้วแต่ว่าเงาะแม่แตงยังมีจำหน่ายไปจนถึงราวๆสิ้นเดือนนี้นะแต่ท่านก็อย่าได้นอนใจนะกลางเดือนอาจจะหายแล้วก็ได้หมดแล้วก็ได้เพราะว่าพอเขาเริ่มรู้กันว่าเงาะที่แม่แตงรสชาติดีเนี่ยคนก็จะนิยมซื้อหาแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นเงาะฤดูกาลสุดท้ายของประเทศอยู่ที่นี่นะครับก็เหมือนกับมะม่วงน้ำดอกไม้นะฤดูกาลสุดท้ายอยู่ที่เชียงใหม่เงาะก็เหมือนกันก็อยู่ที่เชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้อยากรับประทานเงาะที่เป็นเงาะปกติในฤดูไม่ใช่เงาะกระป๋องนะแล้วก็การันตีว่าอร่อยแน่นอนเนี่ยก็สามารถที่จะหาซื้อกันได้เงาะแม่แตงนะครับราคาจากที่ผมนำเรียนให้ทราบราคาหน้างานเนี่ยคุณผู้ฟังก็คือ30ถึง40บาทแล้วแต่สภาพนะถ้าหากว่ามาแบบ เริ่มจากเหมือนกับค่อนข้างจะนานละนะก็ราคาจะถูกลงตามสภาพครับแต่ถ้าแบบยังใหม่ยังแดงฉ่ำนี่โอ้อันนั้นโลนึงประมาณ40บาทนะครับในงานนะในงานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้างทางหรือว่าแหล่งอื่นอาจจะราคาจะสูงกว่านี้หน่อยนึงก็ตามกลไกตลาดนะเพราะว่ามีค่าขนส่งค่าอะไรช่วยกันอุดหนุนผลไม้คนไทยครับเพื่อที่จะให้เกษตรกรไทยสามารถไปได้นะอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็จุดที่ตำบลแม่หอพระอันนี้ไปโซนของเส้นทางสายเชียงใหม่พร้าวนะครับผมมีโอกาสได้ไปร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอที่เทศบาลตำบลแม่หอพระนะครับก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระเนี่ยก็ให้การสนับสนุนการใช้ห้องประชุม
นะช่วงเช้าครึ่งวันแล้วช่วงบ่ายลงไปศึกษาดูงานเป็นจุดของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดเชียงใหม่นะที่ตำบลแม่หอพระนะเป็นจุดที่เรียกชื่อเล่นๆว่าคุณโจ้ไฮไลท์จุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของการเลี้ยงผำคือทุกฝั่งไม่น่าเชื่อนะเลี้ยงผำเนี่ยเขาสูตรไม่ได้มีอะไรมากมายเลยแต่ว่าคุมได้คุณภาพแล้วใช้น้ำจากน้ำเขื่อนแม่งัดเนี่ยคุณผู้ฟังครับเอามาในการเลี้ยงแล้วก็ล้างนะครับทำให้ได้ผำที่เป็นผำคุณภาพเวลาที่เอามาตรวจวิเคราะห์ไม่มีเรียกว่าไม่มีสารพิษไม่มีจุลินทรีย์ไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมีแต่สารอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วสามารถที่จะทำเงินได้ในลักษณะของผำสดผำอบแห้งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วคุณโจ้เองเนี่ยเขาก็ยังมี เรียกว่าประสานงานกับส่วนของหน่วยงานวิจัยนะที่เป็นองค์การมหาชนที่เป็นภาคประชาสังคมเนี่ยที่ได้เข้ามาให้การสนับสนุนเช่นการทำฐานไบโอชานะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่าสามารถจะให้ความรู้นะประสานงานอะไรได้หลายหลายอย่างถ้าว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจเนี่ยอยากจะเข้าไปศึกษาดูงานหรืออยากจะเข้าไปเรียนรู้เป็นฐานดูสามารถติดต่อไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตงได้ทุกวันในเวลาราชการนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังเวลาที่เหลือให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการผมคงต้องจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะในสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบยืนยันไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีย้ำผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบยืนยันไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงาน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที่ทั้งนี้หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นทางจังหวัดกำชับให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันจันทร์นี้
8: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ว่าน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ3สายที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีต่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นได้แก่น้ำชีที่สถานีวัดน้ำอำเภอเคืองในระดับน้ำเพิ่มจากเมื่อวาน20เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร80เซนติเมตรน้ำมูลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน6เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร56เซนติเมตรและน้ำโขงที่สถานีวัดน้ำอำเภอขงเจียมระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน21เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร29เซนติเมตรจากการรายงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงนี้จนถึงวันที่7กันยายน2569ขอให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดโดยทางจังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานสั่งหน่วยงานในสังกัดเตรียมรับมือผลกระทบภาวะเอลนีโญไปจนถึงกลางปีหน้าควบคู่การสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทานนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้า2570ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่ามีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบทั้งในด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: รมราชองการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวอปมช.ต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะเจ้า 98.0 MHz รวมถึงทางหน้าแฟนเพจ Facebook ของสวทเชียงใหม่ PRD นะเจ้าเฮาปะกันเป็นประจำใน3ช่องทางที่ว่ามานี้นะเจ้าในทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ช่วงเวลานี้เจ้า 16:00 น. ถึง 17:00 น. นะเจ้า 4:00 น. ถึง 5:00 น. โดยประมาณกับหมู่เฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าวันนี้แน่นอนว่ายังอยู่กับน้องยุ้ยจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงรับหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าวันนี้จะง่อมเงาไปสักหน่อยหนึ่งเนื่องจากสมาชิกเกาะสลับซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะเจ้าแถมหนึ่งท่านให้แนะนำก่อนนะเจ้าว่าเป็นไผตั้งใดมาเจอแนะนำตัวได้เลยเจ้า
1: ครับผมแมกบัวละพงขมุงปินจากอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
0: เจ้าอันหันว่าแถมหนึ่งคนนี่กำลังงมๆซ้ำๆอยู่ตั้งลุ่มอยู่
1: ทำไมครับผมซ้ำๆอยู่เนี
0: ่
1: ย
0: แม่หลวงนุ้ยจะมารายงานตัวนะเจ้า
1: ไม่ได้ขวานญาติมาขวานหน่อยหวาน
0: แม่แม่จ้าต้องบอกว่าทุกคนติดภารกิจนะจ๊ะแต่ก็พยายามที่จะฟังมานะเจ้าแล้วก็จะได้มาอู้จากกันกับคุณผู้ฟังนะเจ้าแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าฟ้าฝนก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะเจ้าก็คิดว่าหลายพื้นที่ก็มีการเฝ้าระวังในเรื่องของฟ้าของฝนนะเจ้าเพราะว่าในช่วงนี้ก็ฝนค่อนข้างที่จะตกติดต่อกันนักขนาดนะเจ้า มาถึงก็ได้รับสายแรกเลยนะเจ้าเดี๋ยวลองฟังดูว่าจากตังใดนะเจ้าสวัสดีเจ้า
2: ครับผมจากสัมปะย
0: าง
2: คร
0: ับ สัมปะยางเจ้าห่างหายไปสักติดสองติดเป็นจะได้พ่อเจ้าสัมปะยาง
2: โอเคอยู่ครับผมกับพ่องนะคร
0: ับ ภารกิจหนักเนาะเจ้าเจ้า
2: ท่านหลวงสุชาติมาเนาะ
0: ประหลวงสุชาติช่วงนี้ติดภารกิจขอย่างสักว่างก่อนละเจ้า
2: ย่างสักว่างนะประหลวงเน้นได้เป็นเอิ้นได้ย่างติ๊กเนาะครับเนาะ
0: เจ้าแม่นแม่น
2: ไม่ไม่มาอยู่แล้วครับเน
0: า
2: ะ
0: จ้าไม่หลวงไม่มาอยู่กำลังงงมซ้ำๆเสาะครัวอยู่ตั้งลุ่มอยู่เจ้าเดี๋ยวขึ้นมา
2: ได้ขึ้นกำลังใจกันเนอะครับ
0: เจ้ายินดีจ้าตั้งสัตว์ปัญญาฝนตกนักก็เจ้า
2: ฝนตกครับตรงนี้ฝนตก
0: อืม
2: การตัดเราครับเน
0: าะเจ้ายังแขวนหน่อยยังแขวนหน่อยเจ้า
2: แดดอยู่ครับผม
0: เจ้าเจ้ายินดีเจ้าประหลวงเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าอ่ะมาเร็วเคลมเร็วประหลวง
1: ครับแฟนครับ
0: แฟนคลับของเฮานะจ๊ะจากสันปะยางนะจ๊ะสันปะยางนี่น่าจะแม่แตงแม่ริมตังปูนก่ออ่ะยุ้ย
1: ฝนตกก็ครับในตังนู่นน่ะ
0: ตังปูนไม่มาอย่ามาตกเตื้ออ่ามาหำละมาหำซ้ายนึงละมาฮับดูว่าจากตังใดสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ
0: ้
3: า
0: เจ้ารายงานตัวในเจ้าจากตังใดเจ้า
3: อยู่สันพระเนตรเจ้า
0: สันพระเนตรนะเจ้าจะเป็นได้พ้องเจ้าสันพระเนตรฝนตกก็เจ้า
3: ตกจ้ะ
0: อืม
3: โตกแหละเจ้าลงมาหานี่
0: เจ้า
3: ต้องหายไปแล้วเซระลงมาเมื่อพอแพ้
0: อืมเจ้าเจ้า
3: แต่ถึงวันที่เก็บที่แปด
0: อ่ะแม่นแม่นแม่นเจ้าช่วงนี้ฝนจะตกชุกหน่อย
3: อย่าง
0: เจ้า
3: พ่อหลวงสุชาตินี่เปิ้นยังไปนี่เปิ้นไปทำเกี่ยวกับเป็ด
0: น่าจะนะเจ้าแต่ช่วงว่าช่วงนี้หันภารกิจในพื้นที่ค่อนข้างที่จะนักนะจะเอาบทตานหรือว่าอันขอย้างสักวางกันเนอร์อีวะเจ้า
3: ลีนดูที่ขอผมขอบไหลมาสุดมาโทรมาเปิดกำลังใจมาได้
0: เจ้าได้จังยินดีจะนักหรือจะติอุตส่าห์ฟังเขาอยู่เนาะเจ้า
3: เ
0: จ้า
3: อาทิตย์หนึ่งปีมีสองวันเนี่ยแ
0: ต่ยินดีจะนักจ้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหมูเฮามาเมินขนาดแล้วขอบคุณจ้านักเจ้า
3: เจ้า
0: จะได้ก็
3: จบดีนะเจ้า
0: เจ้าขอบคุณเจ้า
1: ขอบคุณมากครับ
0: เจ้าสวัสดีเจ้าสันพเนตรก็มาแล้วสันปัญญาก็มาแล้วเดี๋ยวหมูว่าสันต่อไปจะสันอะไรอย่างฮะเดี๋ยวกันเนอะนะเจ้าโทรเข้ามาได้นะเจ้าที่สวทองเฮาก็ได้นะจะแจ้งเรื่องราวข่าวสารนะเจ้าว่าตั้งที่ท่านอยู่นั้นเป็นจะได้พ่องฝนตกก่อนนะเจ้าอย่างน้อยก็ได้รายงานในเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่นะเจ้าว่ามันเป็นจะได้พ่องนะเจ้าฝนตกนักก่อเพื่อว่าใครจะขับรถขับราผ่านตั้งเส้นทางนั้นก็จะได้มีความระมัดระวังเพิ่มนักขึ้นนะเจ้ามาล่าแหมคนหนึ่งหลังจากโค้นครัวได้เรียบร้อยแล้วงมงมซ้ำๆอยู่ตั้งรุ่มสถานีได้สักกรรมนะเจ้าเจ้าแนะนำตัวได้เลยเจ้า
4: เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติคุณแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
0: น่ามาแล้วนะเจ้าแม่หลวงกำแรกว่าติดภารกิจแต่ว่ามาตันอยู
4: ่แม่นแม่นตันอยู่
0: เจ้าเจ้า
4: แขวนเน
0: า
4: ะ
0: เจ้า
4: จะได้มาเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวจะได้มาง้อมมาเหงา
0: เจ้า แม่นเจ้าวันนี้ว่าหันว่าจะไปงานธรรมสัญจรตั้งแต่เดี๋ยวเริ่มก่อน
4: ติดหลายตีเนาะ
0: เจ้า
4: ธรรมสัญจรวันนี้มีที่ประเดศวัดกอกา
0: อือเจ้า
4: เจ้าตอนนี้กับประเดศนี่ให้เริ่มละเริ่มงานกัน
0: อือ
4: คือเจ้าภาพเนาะก็คงเตรียมที่วัดกอกางวันนี้เป็นพิธีเปิด
0: เจ้า
4: ธรรมสัญจรศิลแรกของประเดศเนาะ
0: เจ้า
4: แล้วก็อาจารย์ติ๊กก็ติ๊ดไปได้มา
0: แม่น
4: ติ๊ดหนองปลาครั่ง
0: เจ้า
4: อันนี้เป็นรายการของรถด่วนขบวนพิเศษ
0: แม่น
4: วันนี้เพิ่นไปกันที่วัด
0: จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที
4: ่แม่นต้องอยู่ในพื้นที่เจ้าแต่แม่หลวงก็เลยว่าเดี๋ยวไอ้แม็กมันจะเหงา
0: เจ้า
4: จะง่อมก็เลย
0: มาแน่เจ้าถ้าจะอยู่ฝั่งปูนี่อยู่คนเดียว
4: ก็เลยมาเพก่อนเด
0: ี๋
4: ยวก็ไปก็ได้อาจจะเล็กหน่อย
0: เจ้าได้
4: แล้วก็มันก็ยังว่านะวันนี้ซําเป็นฟ้าเป็นฝนอ้อหําสาย1ครับ
0: เจ้าเดี๋ยวเฮาฮับสายกันก่อนสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับสัมปัญญานะครับผม
0: เจ้า
4: โอ้สัมปัญญา
2: วันติดอําเภอมะแดงจัดวันติดหมด
0: เหรออ๋อธรรมสัญจรจัดวันติดเจ้าม
4: ันโพกกับเจ้าบ่หลวง
2: อันวันโพกนี่ตําบลมะแดงตําบลมะแดงตําบลสัมปัญญาวันที่28ตรงวันจันทร
0: ์เจ้า
2: เจ้า
4: แต่ว่าเปิ้นจะบ่าวตรงกับวันศีลเนาะ
2: แม่นๆๆผู้เจ้าพ่ออ่ะมีผู้เจ้าหลายคนมีผู้เจ้าบ่นักเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: วัดทางทางเขตฟังธรรมอ่ะ
0: อ
2: ่
0: า
2: ย่างกันบ่ได้กับฟังธรรมอยู่
0: เจ้า
2: แต่ผมบ่ได้ไปได้เพิ่นบ่ได้
0: อือเจ้า
2: ได้ร่วมไปกับทางวัดเจ้านะครับ
0: เจ้าเจ้า
2: เจ้าไปดูมาตอนเฮาก็บ่ได้ไปไงเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้า
2: คือแม่แดงแม่นตอนนี้บ่ยากกลางวันน่ะเพิ่นเอาตอนบ่าย
0: อ๋อเจ้าเจ้าน
2: ะครับยากโครงการตรงนี้นะ
0: เจ้า
2: ตามปีละนายเพิ่นว่าเนี่ยกลางวันกว่าคนเฮาคนแก่นมายาก
0: แม่แม่แม่แม่นี่ฝนตกตวยมาค่ําเมื่อคืนตวยเนาะเจ้าม
2: ันพูดก็เจอกันที่เทศบาลแม่แดง
0: เจ้า
2: แม่แดงมันพูดครับแม่แดงเฮาเด้อครับน้อง
0: เจ้าเจ้าพี่น้องแม่แดงก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้เนาะเจ้า
2: ครับผม
0: เจ้ายินดีเจ้าพระหลวงเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าประหลวงใส่ปัญญาก็แจ้งข่าว
4: มาได้ฟังเสียงเปิ้นหลายเสาแล้วเนอะ
0: แม่เจ้าเปิ้นก็ได้ติดภารกิจมาได้อยู่ฟังตลอดแต่ก็บ่เป็นหยังนะเจ้า
4: อย่าเฝ้าน้ําท่วมเนาะ
0: ช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังแต่เจ้า
4: แม่
0: นะเจ้าเพราะว่าทางกรมทรัพยากรธรณีนะเจ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งในส่วนของอาสาสมัครนะเจ้าเครือข่ายในพื้นที่บอกว่าจะเป็นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านแปดลำปางอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกาญจนบุรีตราดเลยอุบลราชธานีอุดรธานีและก็หนองคายนะเจ้าอันนี้ขอเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะเจ้
4: า
0: ในระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2569แล้วก็ขอเครือข่ายสทวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องด้วยนะเจ้
4: า
0: ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เฮานั้นก็แจ้งเฝ้าระมัดระวังในเรื่องของดินถล่มน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่6กันยายน2569ได้แก่อำเภออมก๋อยอำเภอฮอดสะเมิงแม่แตงนะเจ้าแม่แจมแม่อายเจียงดาวฝางแล้วก็จอมตอง
4: โอ้หลายอำเภอนะแกนะ
0: เจ้าเจ้า
4: โอ้บ้านที่เพิ่นอยู่ใกล้ใกล้เทิมดอยเน
0: า
4: ะ
0: แม่แม่
1: เจ้าติดดอย
0: เจ้าก็ต้องฝากกันไว้ตัวนะเจ้าแล้วก็ฝนยังคงตกต่อเนื่องต่อไปนะเจ้าเพราะว่าเฮาได้รับบอกว่าจะเป็นร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างกําลังปานกลางนะเจ้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่งผลให้ในช่วงของวันที่4ถึง8จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะเจ้าอันนี้ก็ฝากพี่น้องเฝ้าระวังพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนแล้วก็เขตเมืองนะเจ้าที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนที่มันตกหนักถึงตกหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ตัว
4: เจ้าตะกี้แม่หลวงกายมาที่อัน
0: เจ้า
4: เข้ากองลาบต้นยางนี่นะ
0: เจ้า
4: ที่สีพิงเมืองนะเปิดก๊อสเครื่องสูบน้ำไปตั้ง
0: ลาบเตรียมไว้แล้วเนาะอาเมน
4: หลายจุดเลยเจ้าที่น้ำท่วมขังนะ
0: แ
4: ล้วจุดหนึ่งก็คงต้องเป็นที่กัดก้ม
0: เจ้า
4: เนาะ
0: แม่นแม่น
4: ที่ห้านี่มัน
0: เป็นพื้นที่ที่น้ำมักจะเข้าท่วมเพราะว่าเป็นที่ลุ่มเน
4: า
0: ะ
4: แม่นต่ำ
0: เจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่มันอาจจะมีความเสี่ยงที่ฝนฟ้ามันตกหนักน้ำจะท่วมนะจ๊ะบอกว่าจะเป็นท่วมเป็นประจำอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยหรือว่าอยู่ใกล้กับลำน้ำสาขาอย่างที่เขาบอกไปก็คือยกสิ่งของขึ้นสุดที่สูงก่อน
4: เจ้า
0: เพื่อที่จะได้
4: โดยเฉพาะพี่น้องประเดศ
0: แม่นป้องกันความเสี่ยง
4: ระมัดระวังกันขนาดเจ้าเฮากับภาวนานะปีนี้จะไปมาท่วมเตอะแต่มันลาสาบ่ได้ไงมันต้องรอเดือนหน้าเดือนเนาะเพราะว่าพูดถึงว่ากันยานี่ยังบ่โปนเตอะนะน้อง
0: เจ้าเจ้า
4: เนาะ
0: แม่น
4: เพราะว่ามันเคยตอนที่ปีที่มันท่วมหนักๆนั่นน่ะมันมาจนถึงเดือนตุลาเลยนะบ่ใช่ว่าตุลาจะโป้นนะ
0: เจ้า
4: อืมจริงๆมันเดือนตุลานี่มันปลายฝนต้นหนาวแล้วเนาะ
0: มันยังต้องเฝ้าระวังต่อไปเน
4: า
0: ะ
4: บ่เดี๋ยวนี้อากาศมันแปรปรวน
0: เอาแน่เอานอนบ่ได้เจ้า
4: บ่ได้เจ้าบ่ได้เลย
0: จากที่ที่บอกว่าฝนบ่เคยตกแล้วฝนตกแต่บ่เคยท่วมอีเนาะมันก็อาจจะท่วมก็ได้นะเจ้าเพราะฉะนั้นการเตรียมการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่นี่ค่อนข้างที่จะสําคัญ
4: แม่น
0: ก็ต้องฝากหมู่เฮาตวยนะเจ้าในการที่จะดูแลสภาพพื้นที่นะเจ้าเตรียมการรับมือในเรื่องของฝนตกหนักนะเจ้าในช่วงนี้ต้องบอกว่านักแต่แล้วก็อาจจะมีพายุบางลูกที่จะเข้ามาในประเทศไทยเฮาแล้วก็ทําให้ฝนตกหนักเพิ่มขึ้นไปแหมนะเจ้
4: า
0: ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังตวย
4: เ
0: จ้า
4: เพราะว่าจะเป็นฝนกระจ่างเต้อบ่เดียวนี้นะต
0: ้
4: องระวังเน้อ
0: เจ้า
4: โรคตอนนี้นะเจ้าระบาดหนักเลยนะโควิดเน้อ
0: เจ้าแม่น
4: ๆโอ้ผ่านยอดแล้วก็น่ากลัว
0: เจ้า
4: เออแล้วมีคนเสียชีวิตตัวนะ
0: แม่นถ้าว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเนาะ
4: แม่นๆ
0: กลุ่ม608เจ้า
4: แม่นเจ้าเสี่ยงนะเจ้า
0: แม่น
4: ๆมันบ่ใช่มีอาการเหมือนตะโกนนะ
0: เจ้า
4: บางคนนี่บ่มีอาการเนี่ยเท่าไรละ
0: เจ้า
4: เนาะอาการคือโรคมันพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะน้องยุ้ยเนาะ
0: แม่น
4: ๆมันก็เลยแบบว่าบางทีอาการมันยังบ่เป็นอย่างเท่าไหร่อ่ะเหม
0: ือ
4: นกับปกติอ่ะบางคนก็เป็นแล้วบัดเดียวนี้ไอยังมาหายเท่าก็มี
0: อาแม่น
4: อือ
0: เจ้า
4: ไอแล้วไอแหมไอยังได้ก็ตึ้งมาหายว่ะ
0: อือ
4: มีนะลูกบ้านแม่หลวงเนาะเห็นเปิ้นแชร์มาบอกว่าเปิ้นเป็นเมื่ออาทิตย์ก่อน
0: เจ้า
4: เปิ้นว่าตอนนี้ยังมีอาการไออยู่อ่ะยังมาหายเตื้อ
0: เจ้า
4: ก็เลยว่ามันอย่ามาเปลี่ยนแต่เป็นว่าโรคนี้มันต้องมาหายไปจากบ้านเฮาเน
0: า
4: ะมันมาหายไปจากอันนี้เลยนะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว
4: ประจำถิ่นก็จ้างแต่ว่าไม่ได้หายไปตั้งใดนะก็สามารถเป็นกันได้
0: เจ้าน
4: ะเจ้าเป็นโรคประจำถิ่นก็จริงแต่ต้องระมัดระวังนะเจ้า
0: แม่น
4: ถ้าเปลี่ยนยิ่งกลุ่มปอบางอย่างที่น้องยุ้ยว่านั่นส
0: ำ
4: ค
0: ัญเจ้าน
4: ะเจ้า
0: เป็นบอกว่าแยกให้ชัดอีนะเจ้าภูมิแพ้ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่และโควิดต่างกันที่ตรงไหนนะเจ้าไม่ต้องอยู่ในบทความแล้วก็ดูน่าสนใจดีนะเจ้าไม่บอกว่าอย่างแรกในส่วนของภูมิแพ้นั้นนะเจ้าจะเป็นอาการตอบสนองของร่างกายที่ไวต่อสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้นะเจ้
4: า
0: ก็จะมีอาการไม่ว่าจะเป็นจามน้ำตาไหลคันตาคันหูดังเนาะคัดจมูกอีว่าอาจจะมีน้ำมูกไหลตัวแล้วก็มีผื่นแพ้นะเจ้
4: า
0: ในส่วนของไข้หวัดนะเจ้าอันนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหลายสายพันธุ์นะเจ้าอาการก็จะมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกใสไหลนะเจ้าไอมีเสมหะมีอาการจามเจ็บคอเสียงแหบอาจมีไข้ต่ำร่วมกับปวดหัวนะ
4: เจ
0: ้
4: า
0: ส่วนในเรื่องของไข้หวัดใหญ่นั้นนะเจ้าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซานะเจ้าอันนี้มีไข้สูงหลายวันนะเจ้ามีการปวดหัวปวดกล้ามเนื้อมีไอแห้งๆนะเจ้ามีอาการจามเจ็บคอแล้วก็อาจจะมีน้ำมูกแล้วก็อันที่4ก็คือโควิดที่เขาว่ากันไปจากตะกี้นะเจ้
4: า
0: อาการโดยทั่วไปก็จะมีอาการหนาวปวดเนื้อปวดตัวมีไข้คอแห้งคันคอมีน้ำมูกแล้วก็คัดจมูกนะเจ้
4: า
0: ซึ่งก็จะหันว่าทั้ง4โรคนี้นะเจ้าก็จะมีอาการเกี่ยวกับอาการคัดจมูกนะเจ้าแล้วก็อาจจะมีอาการจามห่วมตัวเน
4: า
0: ะ
4: อาการมันใกล้ๆกัน
0: ใกล้เคียงกันนะเจ้าแต่ว่าถ้ามามั่นใจก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลถ้ามันแน่ใจดีกว่าจะได้ไปทำว่าดูแลรักษาสุขภาพให้มันถูกต้อง
4: เบื้องต้นนี่เขาซื้อ ATK มาตรวจก่อนก็ได้
0: เจ้า
4: ตึ้งมีขายไปเลอะตำร้านขายยา
0: เจ้าน
4: ะเจ้าร้านเซเว่นก็มีเน
0: า
4: ะ
0: แม่นแม่นเจ้าร
4: ้
0: านสะดวกซ
4: ื้
0: อก็มีค่อนข้างนัก
4: เจ
0: ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไปทำว่ามั่นใจ
4: เจ้า
0: ก็ไปทำว่าต้องดูแลตัวเก่าเนาะเจ้าอาจจะบ่ไปในที่ที่มันมีคนนักๆนะเจ้าแล้วก็อาจจะป้าทองว่าอย่างก็จะว่าเก็บตัวกับบ่เชื่อป้าทองว่าจะได้
4: คือถ้าได้จับเป็นเอาไปเนี่ยต้องใช้แมสอยู
0: ่แม่น
4: เนาะ
0: ช่วงนี้แมสสำคัญเจ้า
4: ล้างมือบ่อย
0: ๆ
4: เฮาไปหยิบไปจับอะหยังก็บ่ฮู้
0: เจ้า
4: เนาะ
0: แม่น
4: นะมันล้างมือนะเจ้
0: าก
4: ินร้อนช้อนกลางอยู
0: ่แม่น
4: นะเจ้
0: า
4: ประพฤติเหมือนเดิมปฏิบัติเหมือนตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆนะ
0: แม่น
4: ถ้าทำได้ก็ดีเจ้าเฮาจะเป็นการป้องกันต
0: ั
4: วเฮาบ่ฮู้เป็นโรคโควิด
0: ตอนนั้นมันนักหนาเฮายังผ่านกันมาได้เนาะรับรองว่ารอบนี้ก็สบายสบาย
4: ระมัดระวัง
0: เจ้า
4: เจ้า
0: ก็ต้องฝากกันไว้ตัวนะเจ้า
4: แถมโรคเนื้อไข้เลือดออกก็ระบาด
0: อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะนักนะจะช่วงนี้เป็นช่วงของการระบาดเลยเนาะ
4: เจ้าอสม.ปท อันความกะโลกกะลากับป้อบวัยกันแล้วเนอะเดี๋ยวนี้นะ
0: เจ้า
4: แจกสายเบ็ดบางบ้านนะเจ้าถ้าเอาสมอไปไว้ฮื้อท่านน่ะบางตี้เนาะบางบ้านเปิ้นอันเจ้าของบ้านมาอยู่
0: เจ้า
4: แล้วเอาสมอก็ดันเอาไปวางไว้ที่อันหีบประตูบ้านแล้วเปิ้นก็บ่ได้ใจ
0: เจ้า
4: เปิ้นก็อยู่ยังเก่าฮะเนาะเฮาไปแหมเดือนก็ยังอยู่ยังเก่านั่นน่ะเปิ้นบ่เอามาใจกันนะเจ้าท่านตรวจตาดูตัวเนอเตื้อมีพี่น้องอสมไปเยี่ยมเยือนไปสำรวจลูกน้ำยุงลายแต่ละบ้านเนาะ
0: เจ้า
4: ถ้าท่านเข้าบ้านมาท่านพอว่าถ้ามันมีเห็นมีถุงไส้เบ็ดอยู่หน้าบ้านท่านก็เก็บไปแล้วก็เอาไปใจเหีย
0: เจ้า
4: ไปฉีกใจเอาไปใส่หยอดที่น้ำมันท่วมขังที่ไหนที่เฮาเลี้ยงป่าเน
0: า
4: ะ
0: เจ้า
4: ปลาอย่างก็ปลาหางนกยูง
0: หางนกยูง
4: อันนี้มันตึมหมียุง
0: เจ้าม
4: ันเป็นลูกน้ำยุงชอบนั่นเป็นอาหารของลูกของปลาเราต้องไปหยอดเปิ้นเลยในป่าจะตายเจ้าเอาใส่ที่ปื้นจารองกระถางเนี่ยนะ
0: เจ้าน
4: ักเนอยุงจังไข่เนี่ยน้องยุ้ย
0: เจ้า
4: จารองกระถางมันบะบรีกับกระถาง
0: เจ้า
4: ขนาดมันจะห่างกว่าก้นกระถาง
0: แม่น
4: แล้วน้ำมันจะไปขังตรงหั่นอ่ะ
0: เจ้า
4: น้ำมันใสอ่ะแล้วยุงก็ซอบนั่น
0: เจ้า
4: ฟาเบียเนาะ
0: แม่
4: ฟาขวดน้ำอัดลมถ้าหงายนี่นะเจ้ายุงก็ไปไข่ได้ใบไม้แห้งนะเจ้าท่านต้องทำ
0: ความสะอาดเป็นอ่องขะล่องนี่นะ
4: เป็นอ่องขะล่องอยู่ฮะเนาะมันงอ
0: น้ำสามารถที่จะเข้าไปขังได้เนาะ
4: แม่
0: เจ้าย
4: ังได้ก็ดูแลบ้านตัวเก่าเฮาให้ดีก่อนนะเจ้าเพราะว่าบางทีพี่น้องอสมมาสามารถเข้าไปได้
0: เจ้า
4: เนาะอันนี้เฮาเข้าใจเปิ้นต้องการความเป็นส่วนตัวเน
0: า
4: ะ
0: เจ้า
4: เปิ้นไม่อยากให้คนอื่นเข้าไปท่านเป็นเจ้าของบ้านท่านก็ดูแลบ้านตัวเก่าเนาะตัดไฟแต่ต้นลมเลยก็ขอมาว่าตัดวงจรเลย
0: เจ้า
4: เอาบ้านเฮาน่ะคือมันเรียบร้อยบ่คือมันมีน้ำท่วมขังนะเจ้าอันนี้ฝากไว้ตุยนะเจ้า
0: เจ้าก็แหมเรื่องนึงที่สำคัญนะจ๊ะแล้วก็อยากจะเอามาฝากกันในช่วงนี้ก็คือในส่วนของภัยทางออนไลน์นะจ๊ะอันนี้บอกเป็นประจำเนาะเอามาอู้จากันเป็นประจำอยู่ละ
4: อันนี้มันใกล้ตัวหรออ
0: ืม
4: ภัยใกล้ตัว
0: แม่นๆเจ้าซึ่งก็ต้องบอกว่าภัยออนไลน์น่ะก็มีในหลากหลายรูปแบบนะจ๊ะเปิ้นก็บอกว่าขอให้ระวังในส่วนของเบอร์แปลกเนาะเจ้าบางทีเบอร์ที่เฮาบ่ได้เมมชื่อไว้บางทีบางท่านก็อาจจะทําธุรกิจนะจ๊ะอาจจะมีเบอร์ของลูกค้าโทรมานี่ก็พยายามกึดก่อนนะจ๊ะว่าเป็นเบอร์ลูกค้าหรือว่าอู้ไปอู้มาแล้วเป็นมิจฉาชีพอีเนาะนะเจ้าก็อาจจะมีเบอร์แปลกโทรเข้ามาแล้วก็แจ้งว่าพัวพันคดีนะเจ้าอันนี้ทางที่ดีก็คือรีบวางสายนะเจ้าถ้าบ่อยากที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะเจ้า
4: แม่นมีนัก
0: แม่น
4: บ่เดียวนี่ก็ตึงยังมีอยู่นะเจ้าบ่ใช่ว่าบ่มีนะ
0: เจ้าม
4: ิจฉาชีพนะ
0: แม่น
4: ๆโอ้มันตึงโทรมาละ
0: เ
4: ดียวก็บอกว่าอันจากที่ฮันตีนี
0: ่แม่นแม่น
4: มันโทรมาบางทีมันย่าย่าเฮาตกอกตกใจเน
0: า
4: ะ
0: เจ้า
4: หาว่าเฮาอันเนี่ยมีอะไร
0: ว
4: ะ
0: เป็นบอกว่าหลอกลวงว่ามีคดีฟอกเงินเกี่ยวกับเงินผิดกฎหมายนะเจ้า
4: หาว่ามีคนเอาชื่อเฮาไปเปิดบัญชีพ่อ
0: เจ้า
4: แน่มันโทรมาแจ้ง
0: แม่นต่อจากนั้นก็อาจจะมีการโอนสายให้อู้กับตำรวจแต่ในที่นี้คือตำรวจปลอม
4: แม่น
0: นะเจ้าต่อไปก็จะมีการในส่วนของการเปิ้นก็จะบอกว่าจะต้องมีการสอบสวนเพื่อส่งหลักฐานทางโทรศัพท์ก็คือเลขบัตรประจำตัวประชาชนเนาะอาจจะมีเลขบัญชีตัวเน
4: า
0: ะ
4: มันจ้างอู้จ้างกง
0: แม่นๆ
4: ม
0: ัน
4: เนียนขนาดนะ
0: เจ้า
4: ฟังมันมาได
0: ้แล้วก็จะมีการกำชับตัวว่ามาเฮ้อบอกภัยเนอะเพื่อความปลอดภัยเนาะเจ้าหรือว่าอาจจะมีการคุมสายด้วยการให้ท่านนั้นวิดีโอคอลแล้วก็บอกท่านว่ากดตรงนั้นตรงนี้ในโทรศัพท์ของท่านนะจ๊ะบางทีเฮาก็ด้วยความกลัวเน
4: า
0: ะก็กดตัวเสร็จแล้วก็เอาไปละปัญหาว่าอย่างไรโทรศัพท์ก็กระด้างแล้วหลังจากนั้นอาจจะมีในเรื่องของการที่มันแฮกข้อมูลแล้วก็ดูดเอาบัญชีของเราไปก็ได้นะเจ้าหรือว่ามันอาจจะบ้องเรานั้นโอนสตางค์นะเจ้านำเงินสดไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ปลอมอีกก็ได้มันสร้างเรื่องราวได้ตลอดนะเจ้า
4: ก็วันนั้นก็เคยมีเนาะ
0: อ
4: ันนี้หลานไม่หลวงนะ
0: เจ้า
4: โดนไอ้เนี่ยมันเป็นเว็บปลอมกัน
5: เว็บปลอมเว็บปลอม
4: ที่ว่าอันนี้เอ่ยชื่อได้ก
0: ่อ
4: ที่ว่าแจกข้าวแจกของนะแจกรถแจกรางนั่นแหละ
0: ประมาณว่าเป็นอันดีกว่าจะเป็นบุคคลออกชื่อดีกว่าเนาะเจ้า
4: ชื่อเน
0: า
4: ะแล้วทีนี้มันมีมิจฉาชีพแฝงอยู่ในนั้นจู่ๆก็โทรหา
0: เจ้า
4: โทรหาบอกว่าท่านคือผู้โชคดี
0: ที่
4: ว
0: ่
4: าแล้วพอดีหลานเฮามันก็ ลวกพอสมควรเนาะละอ่อนมันหูเนาะเฮาพยายามปุเฮาพยายามอู้เขาตลอดอะเรื่องมิจฉาชีพเนี่ยนะมันก็อู้ไปอู้ไปอะกะพอมันอู้ว่ามันบ่มีหยังนี่เนาะหลานเฮาว่ามันมีหยังอะกะมันก็จุว่าม ีบ่มีสตางค์บ่มีหยังอะกะ
0: เจ้าม
4: ันหายไปเลยนะยุ้ยมิจฉาชีพนั่นนะหายไปเลยมันก็เลยเงียบมันบ่ติดต่อมาเลย
0: เจ้าในส่วนของเคสน้องยุ้ยอันนี้ต้องบอกว่าโดนสดๆร้อนๆแล้วก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็คื อมีเคสของ
4: การลักษณะใด
0: อันนี้ตัวน้องยุ้ยเองเลย
4: อ
0: โอนสตางค์เข้ามาในบัญชี
4: อ
0: ายุอยู่ก็โอนเข้ามานะเจ้าอาจจะก่อนหน้านี้เขาเคยไปโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วมันคือมันติดมาตัว
4: เจ้า
0: เจ้ามันก็โอนเข้าบัญชีมานะเจ้าแล้วก็ทีนี้เขาก็ไปเอ๊ะใครโอนสตางค์เข้ามายอดก็เป็นหลักพันเหมือนกันหลายพันอยู่นะเจ้าเขาก็นั่งก็ได้ก็มามีใครต้องโอนสตางค์มือเฮานี่นาเนาะ
4: แต่นั่นเพื่อไม่ได้โอนตอบ
0: ไม่ได้โอนตอบเจ้าแล้วก็ทีนี้ก็เลยไปแจ้งความว่า มีคนโอนสตางค์เข้ามาตอนแรกก็โทรสอบถามก่อนเพราะว่าหันชื่อเฮาก็จะหันอยู่แล้วในแอปพลิเคชันธนาคารไม่ได้ใครโทรเข้ามานะเจ้าก็เลยเอ๊ะมันน่าจะโอนผิดก็อาจจะผิดในส่วนของเลขบัญชีสักตัว2ตัวเนี่ยนะเจ้าก็เลยรอก่อนก็มามีใครโทรเข้ามาพอมีใครโทรเข้ามาเฮาก็เลยเอ๊ะบัดใจละทีนี้เขาก็เลยโทรกลับไปที่ลองหาในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะเจ้าว่าคนที่โอนเข้ามาเนี่ยมันเป็นบริษัทนะเจ้าเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับในเรื่องของการโอนเงินออนไลน์การทำธุรกรรมทางออนไลน์เปิ้ลก็บอกว่ามันโอนคืนทั้งหมดได้เพราะเปิ้ลก็มาหัวว่าเป็นบริษัทไหนหมายถึงว่ามันมาเป็นทอดๆนะเจ้
4: า
0: เปิ้ลก็เลยว่าเดี๋ยวเปิ้ลจะลองเสาะดูก่อนว่ามันเป็นบริษัทไหนเขาก็มาหัวว่าเปิ้ลมีส่วนแต่ก่อนแล้วเปิ้ลก็บอกว่าเดี๋ยวใดจะให้คนมาติดต่อโทรมาแต่พอเบอร์ที่โทรเข้ามามันก็จะขึ้นคำว่ามิจฉาชีพเพราะเขาก็จะมีแอปพลิเคชันในการกรองนะเจ้าแล้วก็ทีนี้เขาก็เลยชักบัตรใจละบัตรถูกละเขาก็เลยไปแจ้งความ
4: เจ้า
0: แจ้งความว่ามีคนโอนสตางค์เข้ามาถ้าหากว่าโอนผิดเขาก็ยินดีที่จะคืนนะเจ้า
4: เจ้า
0: ทีนี้เขาก็โอเคเรียบร้อยเวลาก็ผ่านไปแฮมสัก7วันเฮาก็มีบันทึกประจำวันอยู่นะเจ้าแฮมสัก7วันก็มีไลน์เข้ามา
4: ว่า
0: เฮาไปติดหนี้เปิ้น
4: นั่น
0: น่ะเฮาก็งงว่าเฮาไปติดหนี้ตอนไหนเฮาก็งงนะเจ้าเฮาก็เลยปฏิปต่อเรื่องน่าจะเป็นในนะเจ้าบริษัทเนี่ยที่เฮาว่า
4: ที
0: ่โอนเงินเข้ามานะเจ้าเฮาก็บอกว่าเฮาบ่ได้เกี่ยวข้องแต่เฮาก็นึกไปนึกมาก็คือถ้าหากว่าเฮาไปฮื้อข้อมูลอู้จ๋าตัวนักๆเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อมูลที่เขาก็ได
4: ้เจ้า
0: เฮาก็เลยบ่ตอบเสร็จเรียบร้อยเฮาก็เลยไปแจ้งกับทางธนาคารก่อนนะจ๊ะว่าตอนนี้มีสตางค์โอนเข้ามาตอนเนี้ยก็คือเล่าเรื่องให้เปิ้นฟังว่าเปิ้นจะสามารถเอาตังค์คืนได้ก่อนทางแบงก์ก็บอกว่ามันยังทําบ่ได้เพราะว่าเฮายังบ่ได้เสียหายเพียงแต่ว่าเขาอาจจะโอนเงินเข้าบัญชีเฮามาเนี่ยทางที่ดีก็คือยังบ่ต้องทําหยังแล้วก็จะดีอย่างนึงก็คือไปติดต่อตำรวจทำครั้งหนึ่งเนาะว่า
4: ไปแจ้งเปิ้ล
0: ไปแจ้งตำรวจครั้งหนึ่งว่าหลังจากที่มีเงินโอนเข้ามาเนี่ยก็มีไลน์เข้ามาข่มขู่ว่าเขาไปติดสตางค์ติดอย่างเนี่ยเขาก็เลยไปแจ้งความก็เลยตอนนี้ก็แจ้งความเรียบร้อยแล้วเปิ้ลก็บอกว่ายังไม่ต้องทำอย่างเตื้อ
4: รอเน
0: า
4: ะ
0: รอนะเจ้าเพราะว่าถ้าเป็นมิจฉาชีพมุ่งเนี่ยเขาก็กลัวเหมือนกันที่จะเสียถ้าหากว่าถูกตรวจสอบ
4: เจ้าน
0: ะเจ้าเพราะว่ามันเหมือนเป็นการกึดดอกที่มันเปิ้ลคำว่าดอกโหดเกินดอกเบี้ยราคาสูงเกินซึ่งเขาก็กลัวเหมือนกันแล้วเขาก็อาจจะตัดเป็นหนี้ศูนย์ไปเพราะเขานึกว่าถ้าหากว่าหลอกเขาได้เนี่ยเขาก็จะสตางค์จากเขาแต่ในเมื่อหลอกมาได้เนี่ยก็คงจะต้องปล่อยไว้กันก่อน
4: นะเจ้าที่เขาแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
0: เจ้าตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะเจ้า
4: คือเขาเจตนาดีอ่ะ
0: เจ้า
4: แม่นก่
0: อ
4: นเขาสื่อแซดอ่ะเขาก็ไปแจ้งว่าจะโกงเงินคุณหรอ
0: เจ้าม
4: ันก่
0: อ
4: นเขาก็ไปแจ้งบันทึกประจำวันไว้ว่าคุณโอนเข้ามาบัญชีเรา
0: ถ้ามันผิดเนี่ยเดี๋ยวเขายินดีจะโอนคืนให้
4: แน่จริงคุณมารับเงินแหละแต่มาเขามาโอนตังอันนี้บ่ต้องละ
0: เจ้า
4: ถ้าคุณอยากได้คุณมาเลย
0: แม่นเจ้าเพราะฉะนั้นเปิ้ลก็เลยบอกว่าบ่ควรที่หากว่าเขาเจอเคสจะยะก็ถามกับทางตำรวจที่เปิ้ลทับลงบันทึกประจำวันให้นะเพราะว่าก็อย่าเพิ่งตื่นเต้นนะจ๊ะแล้วก็บ่ต้องให้ข้อมูลนะจ๊ะแล้วก็รวมถึงในส่วนของบ่ต้องโอนคืนตัวบางคนก็บ่เฮาไปเอาของเปิ้นมาฝั่งโอนคืน
4: หัว
0: อันนี้บ่ต้องนะจ๊ะคือท่านไปเช็คให้เรียบร้อยก่อนว่าเป็นเงินอะอย่างแน่ๆแล้วที่มันโอนเข้าบัญชีท่านบางทีอาจจะไปทําธุรกรรมมีลูกมีหลานโอนเข้ามาไปเช็คพอก่อนให้ธนาคารเช็คก็ได้นะจ๊ะ
4: แสดงว่าแก๊งอย่างอี้นี่นะมันให้จะวานไปหลายเจ้าละ
0: เจ้าเจ้า
4: แล้วว่าเผื่อบางเจ้าไหนที่โอนเงินคืนแล้วก็จะให้ข้อมูลเปิ้ล
0: ให้ข้อมูลเปิ้ลแล้วก็จะลักโอนสตางค์หมายถึงว่าบางทีมันกลัวเปิ้ลอาจจะโอนสตางค์คืนต้อง
4: อันไหนที่ไหวตันอย่างน้องยุ้ยเนี่ย มันแบบมันสามารถได้เงินคืนมันจะปล่อยทิ้งเหี้ย
0: เจ้าแม่น
4: ม
0: ัน
4: เป็นไม่ได
0: ้แม่นเพราะว่าเงินหมุนเวียนในส่วนของแก๊งมิจฉาชีพอ่ะ
4: มันเยอะ
0: มากนะเจ้าเงินตัวเองเขาคงอาจจะแบบ
4: ไม่ได้สนใจ
0: แม่นเจ้าเพราะว่าเต้าที่เป็นโอนเข้ามายอดที่เป็นโอนเข้ามากับเฮากับยอดที่เป็นฮ้องว่าถ้าเกิดว่าต้องเฮาต้องคืนเปิ้นน่ะพร้อมดอกเบี้ยน่ะจากรักประมาณ 5,000 กว่าบาทเนี่ยมันขึ้นไปเกือบ 10,000 ในเวลา7วันเฮาก็งงว่าเฮาไปกู้อย่างมาเฮาก็ไปกู้อย่างมา
4: ไว้ฮะ
0: แต่นี่มันก็เลยว่าก็บ่ต้องยังอย่างเตื้อนะจ๊ะแต่ว่าเฮาก็ลงมา
4: ที่
0: ว
4: ัน
0: เด
4: ียวละก่อนมาตอนหน้า
0: จะคืนตอนหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจแม่นเจ้าแม่นเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องแม่นเจ้าเพราะฉะนั้นเฮาก็ฝากคุณผู้ฟังตัวนะเจ้าบัตรภัยอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะนักนะเจ้าสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีสติ
4: อันนี้ถ้าจะมีบางท่านอยู่ก็อาจจะเจอแบบน้องยุ้ยก็ได้
0: เจ้าเจ้า
4: แต่บางหูบางทีอาจจะโอนคืนไปเฮ้อด้วยความกลัวเน
0: า
4: ะ
0: แม่เจ้าพอเขาโอนคืนมาเฮ้อเนี่ยเขาก็จะหู้เลขบัญชีเขาละ
4: การ
0: นี้เขาก็จะลักหยอดสตางค์เข้าในเฮาในบัญชีของเฮาเสร็จแล้วก็จะพอถึงเวลา7วัน15วันก็จะส่งข้อความมาขู่มาว่าคุณติดตั้งฉันต้องฮื้อดอกเบี้ยพร้อมกับเงินต้นเป็นจำนวนนักนักซึ่งบางทีเฮาก็มีความสามารถที่จะคืนได
4: ้ดีละ
1: มันถือว่าเป็นรูปแบบใหม่นะ
0: เจ้าม
4: ันมาหลายอย่างหลายแบบ
0: เจ้า
1: ที่ห่วงก็คือเรื่องของผู้สูงอายุอ่ะ
0: เจ
1: อแบบเคสแบบเนี้ย
0: เจ้า
4: แม่น
1: ยิดนะแกเนอะ
0: แม่นแม่น
4: ดีบ้านกลัวไง
0: เจ้าแม่น
4: ไม่จะกลัว
0: เ
1: พราะฉะนั้นฝากลูกหลานด้วยนะคร
0: ับ
1: ผู้สูงอายุ
0: แม่น
1: กรรม
0: เจ้าน
1: ะครับแม้กระทั่งเราอ่อนเหมือนกันนะครับบางครั้งก็ต้องเจอด้วยตัวเองนะครับ
0: เจ้า
1: ขอมีสติในการไตร่ตรองให้ดีๆ
0: เจ้า
1: ถ้าบ้านแน่ใจก็ปรึกษาผู้ปกครอง
0: ถ้าหากว่าเป็นเยาวชนเจ้าแม่
4: ผู้ปกครองฟัง
0: เจ้า
4: ไปให้ปาไปหาเจ้าที่ตำรวจ
1: ถ้ามันแน่ใจก็ไปอู้กับลูกกับหลานดู
0: เจ้าเจ้า
1: เดี๋ยวนี้นะครับยิ่งถ้ามันมี AI มาตัวน
0: ี้
1: นะ
0: แม่
1: เสียงมันเรียนแบบกันได้เลยนะ
0: เจ้าที่ต้องบอกว่าที่บ่ได้เฮือข้อมูลไปเพราะเฮาก็กลัวแฮมว่าถ้าเกิดเฮาว่าเฮาอู้โทรศัพท์กับแกอู้กับแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็อาจจะดูดเสียงเข้าไปเพื่อที่จะไปทําแอปพลิเคชันผ่าน AI เนี่ยแล้วก็ไปหลอกคนอื่นต่อ
1: ครับ
0: น
1: ะเจ้าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับมันขึ้นกับคนใช้อ่ะ
0: เจ้า
1: แต่ชอบ AI เนี่ยบางครั้งเนี่ยเฮาสับสนเลยว่าเอ๊ะอันไหน
0: อันไหนแท้อ
1: ันไหนของปลอมอัน
0: ไหนของปลอมแม่น
1: นะครับทั้งหน้าตาทั้งเสียงเนี่ย
0: เจ้า
1: สำคัญที่สุดไปต้องให้ดีๆนะคร
0: ับ
1: ท่านผู้ชม
0: คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาก็คู่ว่าถ้าอากนี้ก็จะมาฮับพิชชอปถ้าเกิดอย่างขึ้นก็ต้องบอกผ่านไปด้วยว่าถ้ามีใครไปปัญหาว่าเฮ้อข่าวสารที่มันปลอมกันน้องยุ้ยยุ้ยไปโอนตังค์ไปขอยืมสตางค์อันนี้บ่ใช่ตัวน้องยุ้ยแล้วนะเจ้าม
4: ันเห็นแบบไม่เห็นเสียงเฮาไง
0: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากพี่น้องคนฟังตัวนะเจ้าว่าบัดเดี๋ยวนี้ในส่วนของสื่อโซเชียลเนี่ยมันมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่มันเป็นด้านมืดเนาะจากทางว่าใจถูกก็ดีไปแต่หากว่าใจบ่ถูกวิธีก็อาจจะเป็นภัยกับเฮานะเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครเจอเคสอย่างนะเจ้าอย่างส่วนของมิจฉาชีพเนี่ยยังได้เลยก็คืออย่าเชื่อมันต้องเชื
1: ่อ
0: กึดดีๆก่อนนะจ๊ะใช้สติกึดไตรตรองดีๆก่อนนะจ๊ะแล้วก็มันต้องอู้ตวยเนาะจ
4: ๊
0: ะเพราะบางทีมันก็จะมีมูลนี้เขาจะเก
4: ่
0: ง
4: หลอกล่อเ
0: ฮาแม่นจ๊ะฮึ่งข้อมูลไปนะจ๊ะ
4: เฮา
0: หรือแม้ว่าอาจจะเป็นคําว่าแอบบันทึกเสียงเฮาก็ได้เพื่อที่เดี๋ยวจะไปเข้าในส่วนของ AI แล้วก็ทําเรียนแบบเสียงของเฮาเนี่ยไปหลอกคนอื่นต่อนะจ๊ะแล้วก็บ่โอนตวยนะจ๊ะอันนี้ก็จะช่วยให้ท่านนั้นรอดพ้นจากแก๊งมิจฉาชีพในเบื้องต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอามาเตือนภัยกันเพราะว่ามันก็ใกล้ตัวขนาดนะจ๊ะเฮาก็ว่ายังเฮาก็ระวังพอสมควรนะเจ้าแต่ว่าก็พอมาเจอเอี้ยก็ต้องมีสติหนักตวยเน
4: า
0: ะ
4: เจ้า
0: เจ้าก็ต้องฝากกันไว้ตวยนะเจ้าเพราะฉะนั้นภัยบัดเดี๋ยวนี้มันมีทั้งนะจ๊ะหลากหลายรูปแบบบางรูปแบบก็ยังมาเก่าๆเดิมๆอย่างเช่น
4: อันนี้น้องยุ้ยโดนเต็มๆคนเก่าๆเลยกัน
0: เจ้าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าก็วิ่งไปวิ่งมาแม่นเจ้าคร
4: ับเนี่ยคุณผู้ฟังไว้นะเป็นอันนี้เลยนะ
0: นะเจ้า
4: เอาเป็นเคสศึกษาเลย
1: โดนทุกเพศทุกวัย
0: เจ้าเจ้า
4: เจ้า
1: ขอมีสตินะครับ
0: แม่นเจ้า
4: เป็นตัวอย่างเลยเนอะ
0: เจ้า
4: เจ้า
0: แล้วก็
4: ไปฟังโอนคืน
0: เ
4: งินไป
0: ส่วนใหญ่ทำอันที่ตกใจกันก็คือในส่วนของก็มีคุณป้าที่เป็นอยู่ในพื้นที่เดียวกันอันนี้เป็นจะโดนแต่ว่าดีว่ายังไม่ได้มีการเสียทรัพย์สินหรือว่ามีการเอาบัญชีไปทำอย่างอื่นเตือนจ้าเนี่ยก็ส่วนในของการไฟฟ้าโทรมานะจ้าแล้วก็คอลเซ็นเตอร์กันเปิ้นก็คือข้อมูลเบื้องต้นแต่เปิ้นก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันว่าจะถูกเอาข้อมูลไปใช้ในด้านที่มันบ่ดีเปิ้นก็ไปแจ้งความเหมือนกัน
4: มันก็ต้องมีนโยบายเหรอ
0: เจ้า
4: บอกว่าไฟฟ้าปั๊บไปนะบ่เปิ้นคือเจ้าหน้าที่โทรหา
0: เจ้า
4: บ้าน
0: แม่น
4: นะเจ้าบ่มีนะเจ้าบางทีมันจะมาจุว่าป้าบ่ได้จ่ายค่าไฟอันนั้นอันนี้หรือว่าจะต้อง หรือว่าเพิ่นจะมาเปลี่ยนหม้อฮื้ออีเน
0: า
4: ะจะได้วันพุธเนาะจะเข้าไปหรือจะได้เนี่ยนะ
0: แม่น
4: แล้วก็เตรียมสตางค์ไว้ตวยอีนะ
0: เจ้า
4: อันนี้บ่จริงนะเจ้า
1: ถ้าให้สังเกตน่ะของแก๊งมิจฉาชีพมันจะเริ่มต้นน่ะมันจะมุกโดยการวานล้อมก่อน
0: เจ้าเจ้าแม่น
1: นะครับบอกว่าจะเป็นนั่นนี่นั่นแต่มันจะลงเอยด้วยการ
4: เข้า
1: โอ้สตางค์
0: เ
1: ฮ้อเ
0: จ้า
1: ผมจังมันมา2มุกนั่นแหละครับ
0: เจ้าแถมอันนึงที่แน่เป็นห่วงก็คืออยู่คนเดียวและเปล่าเปลี่ยวใจโรแมนต์สแกมหรือว่าเปิ้นท้องว่าอย่างแอปพลิเคชันหลอกให้รักเนาะเป็นมิจฉาชีพแถมด้านนึงนะเจ้าบางทีเฮาก็เข้าใจว่าการอยู่คนเดียวบางทีเฮาก็อยากจะได้กู้อู้พ่องนะเจ้าอู้ไปอู้มาก็กลายเป็นอู้กับมิจี้นะเจ้าอันนี้ก็ต้องระวังตัวนะเจ้าอย่างที่เฮาไปอบรมแล้วหลวงเนาะทางตำรวจไซเบอร์เปิ้นก็เฮ้อข้อมูลว่าโดยส่วนใหญ่บางทีเขาก็จะใช้กรรมแทนตัวอาจจะไม่ได้ห้องจื่อเนาะเขาจะห้องที่รากเนี่ยเพราะว่ามันที่รากหลายคนเราจำไม่ได้ไปอู้กับไผ่พ่องไปจุไข่มาพ่องนะเจ้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของโรแมนต์สแกมนะเจ้าก็ต้องระมัดระวังตัว
1: หน้าตาบ่ต้องโป๊กก็มีนะ
0: พี่แม่หน้าตาบ่ต้องโป๊กนี่ยังแควนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเป็นมิจฉี่อันนี้ยุ่งหน่อยนะเจ้าก็ต้องฝากคุณผู้ฟังนะเจ้าบัดนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วนะจ๊ะแต่ว่าหมู่ที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะใช้ช่องโหว่หรือว่าความได้เปรียบในเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาอาจจะมีความล้ำหน้ากว่าเราเนี่ยมาหลอกลวงเราก็ได้นะจ๊ะ
4: แม่
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนักขึ้นเดี๋ยวนี้ไว้ใจภัยบ่ใครได้เนาะเจ้าก็ต้อง
4: อันนี้มันใกล้ตัวเลยนะ
0: หน
4: ้าบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นถึงมีการอบรมเน
0: า
4: ะ
0: เจ้า
4: บอกว่าจะเป็นสถานศึกษาเน
0: า
4: ะโรงเรียนผู้สูงอายุก็ดีนะเจ้าที่เปิ้นจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับภัยอย่างเงี้ยภัยเกี่ยวกับมิจฉาชีพนี่นะเป็นสิ่งที่ดีนะไม่หลวงว่าหันตวยนะ
0: เจ้า
4: เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเฮาเน
0: า
4: ะในชีวิตประจำวันเฮาทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอันตรายไปหมดอ่ะ
0: เจ้า
4: แล้วเฮาจะต้องระวังตัวจะได้นะอย่างหมู่เฮาเน
0: า
4: ะเพิ่นยังมีการอบรมเนาะน้องยุ้ยที่ผ่านมา
0: เมื่อ
4: 2เดือนก่อนเน
0: า
4: ะ
0: เจ้า
4: เฮาก็ได้ผ่านการอบรมกันในเรื่องของอันมิจฉาชีพเนี่ย
0: เจ้า
4: เปิดก็คือความหูเขาจะดีเน
0: า
4: ะ
0: แม่นเจ้า
4: วิธีป้องกันเฮา
0: แล้วก็ต้องบอกว่าบัดนี้มิจฉาชีพก็จะใช้ปัญหาว่าข้อความธรรมดานะเจ้
4: า
0: ที่เขาใช้กันทุกวันเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการหลอกลวงนะเจ้าเพราะว่ามิจฉาชีพมักจะใช้ข้อมูลที่เป็นบอกว่าดูเป็นปกติเช่นแจ้งเรื่องเลขพัสดุนี่เน
4: า
0: ะจะแจ้งสิทธิประโยชน์แจ้งธุรกรรมหรือว่าข้อความจากบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะหลอกลวงท่านคลิกลิงก์ที่เขาแนบมานะเจ้าหรือว่าอาจจะมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือเปิดเผยข้อมูลสำคัญนะเจ้
4: า
0: อย่างเช่นถ้าเป็นพัสดุก็จะเป็นพัสดุของท่านอยู่ในระหว่างจะส่งคลิกที่นี
4: ่
0: หรือว่าอาจจะเป็นยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิพิเศษคล
4: ิ
0: กที่นี่นะเจ้าหรือรวมไปถึง
4: นี่ขึ้นมาบ่อย
0: แม่เจ้ารวมถึงแจ้งเตือนทำรายการสำเร็จตรวจสอบด่วนมักจะมีอย่างอีเด้งขึ้นหน้าจอโทรศัพท์มาเป็นระยะนะเจ้าแล้วก็รวมถึงเฮ้อติดต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับบัญชีคลิกที่นี่นะเจ้าอันนี้เขาต้องตรวจสอบทุกครั้งนะเจ้าก่อนที่ท่านจะคลิกข้อความต่างๆที่มันแนบมานะเจ้าเพื่อที่มันเฮ้อตกเป็นเหยื่อในเรื่องของมิจฉาชีพเนาะ
4: ได้ทำเรื่องหนึ่งก็คือการสั่งซื้อสินค้า
0: เจ้าเจ้า
4: ถ้าสมมติว่ามันเฮ้อโอนสตางค์ไปก่อนเนี่ยท่านจะไปเสี่ยง
0: เจ้า
4: บ่เอาละบ่ต้องไปซื้
0: อ
4: กลัวอย่างนั้นนะ
0: เจ้า
4: คือบางทีเนี่ยเฮาสตางค์มันไปก่อนเน
0: า
4: ะแล้วถึงเวลาแล้วอ่ะเฮาได้ของมาต้องโป๊กบางทีก็บ่เจ๊ส่งของมาเลยนะ
0: เจ้า
4: ของบ่มี
0: อ
4: ันนี้เขาก็โดนกันนัก
0: แม่นเจ้า
4: เขาก็ไปเล่าฟังอยู่
0: อย่างเพื่อนร่วมงานน้องยุ้ยก็สร้างเป็นปั้นท้องว่าเป็นเนี่ยเป็นเมล็ดพืชอย่างเช่นปั้นท้องว่าอย่างธัญพืชปะท้องยังเม็ดมะม่วงเนี่ยนะเจ้
4: า
0: แต่ก็ได้เป็นมะหินใส่มาพร้อมกับอย่างสักอย่างเนี่ยกะทิชู่อีกะมันก็มันก็เวอร์อยู่เหมือนกันนะเจ้าแต่มันก็ถือว่าเป็นบทเรียนอันนี้ก็คือ
4: ต้อง
0: ตรวจสอบแม่นแต่เสี่ยงสตางค์ไปแล้วนะเจ้าอันนั้นอาจจะเคสที่ตังยังมานักมานาตะใด
4: แล้วบัดเดียวนี้มันเปิ้นก็มีว่าเฮาโอนสตางค์หมายความว่าบ่โอนเน
1: า
4: ะเก็บปลายทาง
1: เ
4: ก็บปลายทางเฮาเก็บเปิ้นเก็บมาเก็บปลายทางก็จริงอ่ะแต่ว่าเฮาสามารถเช็คดูของได
1: ้แก้หน้า
0: แม่นแม่น
4: แก้ดูก่อนว่าตรงบ่ตรงถ้าบ่ตรงเฮาก็คืนไปเลยบอก
0: เ
4: จ
0: ้
4: าหน้าที่ที่มาส่งพัสดุนะ
0: ว่า
4: อันนี้บ่ตรงปกเน
0: า
4: ะขอคืนเขาต้องจัดการให้
0: เจ้า
4: แม่น
0: แม่น
4: แม่น
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไว้ตัวในวันนี้เขาอาจจะอู้เรื่องของมิจฉาชีพค่อนข้างที่จะน่าจะอู้ไปอู้มาเวลาไล่หลังไหมเห็นแล้วนะเจ้าก็ต้องเอาประสบการณ์ตรงตัวนะเจ้ามาเล่าให้กันได้ฟังเพื่อที่เราจะได้มีการเตรียมตัวป้องกันตัวเก่าเน
4: า
0: ะจ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีหรือว่าสื่อโซเชียลเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของเรานักขึ้นนะเจ้าการเสพข่าวสารต่างโซเชียลก็นักขึ้นนะเจ้าเราก็ต้องมีการไตร่ตรองมีสติว่าอันไหนควรจะเชื่อหรือว่าอันไหนที่แบบว่ามันมาน่าเชื่อถือเน
4: า
0: ะก็ต้อง
4: แยกแยะต่อกันมันผูกแล้วกันนะ
0: แม่นแม่น
4: วันนี้อู้กันเนี่ยมาเสี่ยงด้วยนะ
0: เจ้าเดี๋ยวมีวันผูกมาต่อกันนะเจ้าว่า
4: ภาคสองวันผูก
0: แม่นจะมีอย่างมาอู้จ๋าให้กันได้ฟัง
4: แถมนี้เพิ่มเติม
0: เจ้าก็แน่นอนว่าเราจะมาประกาศในทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะจ๊ะช่วงเวลานี้ก็คือ4โมงแรงถึง5โมงแรงหรือว่า16นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยประมาณกับหมู่เฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่นะ
4: จ
0: ๊ะแอบบอกล่วงหน้าก่อนคือยังมาแน่ใจนะจ๊ะว่าน้องยุ้ยจะเดินทางไปต่างจังหวัดแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะปริกมาตันวันเสาร์หน้าก่อนนะ
4: จ
0: ๊ะถ้าหากว่ามีภารกิจเพิ่มก็คงอาจจะมาบัตตันอาจจะไม่ได้เจอกัน1เสาร์นะ
4: จ
0: ๊ะแต่ว่าอาทิตย์นี้แน่นอนยังอู้จ๋ากันอยู่รวมถึงพรุ่งนี้ตัวนะเจ้
4: า
0: สำหรับวันนี้ก็คงตั้งนำรายการของเราจากลาไปก่อนสำหรับวันเสาร์นี้นะเจ้าบอกว่าจะเป็นน้องยุจัดวันขยันอปมช.จากอำเภอหางดงเจ้า
4: เจ้าข้าจตุลากิติคุณแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
1: ผมแม็กวรพงษ์ขมุงปินจากอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
0: เจ้าวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพทุกท่านทุกคนโดยเจ้าสวัสดีเจ้า
4: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: นายกรัฐมนตรีชี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2และ3เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกรณีคดีหัวสวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ว่าส.ส.ที่เป็นกรรมาธิการพร้อมชี้แจงส่วนความกังวลว่าฝ่ายค้านอาจใช้เวทีนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันว่าส.ส.มีเอกสิทธิ์อภิปรายตามหัวข้อภายใต้การกำกับของประธานสภาสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้อภิปรายรายงานของกกต.เพราะกลัวพาดพิงคดีหัวสว.นั้นย้ำว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องที่เกิดก่อนที่รัฐบาลจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมบุกทลายโกดังทุนจีนย่านแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าเถื่อนไร้มาตรฐานกว่า 7,400 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาท
6: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.แถลงผลการลงพื้นที่บุกค้นคลังสินค้าฟูลฟิลเมนต์ของบริษัทฮวนทูจำกัดซึ่งเป็นกลุ่มทุนสัญชาติจีนริมถนนบางพลีตำรุตำบลแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จากการตรวจค้นอย่างละเอียดพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองมอกและ QR code รวม 7,411 ชิ้นอาทิพัดลมหม้ออบลมร้อนและปืนนวดไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาทจึงได้ทำการยึดอายัดของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินคดีขณะที่นายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอระบุว่าผู้ประกอบการรายนี้มีความผิดฐานจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีมอกมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทพร้อมเตรียมบูรณาการขยายผลตรวจสอบถึงต้นตอผู้นำเข้าซึ่งหากพบว่านำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาททั้งนี้ขอเตือนประชาชนเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมอกเพื่อความปลอดภัยปฏิพลสนับรมมารายงาน
5: กองทัพบกเปิดโอกาสให้ชายไทยสมัครรับราชการเป็นพลทหารอาสากว่า 18,000 อัตราทั่วประเทศหากปฏิบัติหน้าที่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าพิเศษเข้าสอบนักเรียนนาย10ทหารบกเริ่มรับสมัครวันที่10กันยายนนี
7: ้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกขอเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570 จำนวน 18,784 อัตราซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์โดยปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีซึ่งจะได้รับการฝึกและปฏิบัติงานภายในหน่วยเช่นเดียวกับฐานกองประจำการทั่วไปแต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการคือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทและค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทนอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการจำนวน453อัตรารวมทั้งการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพบกเริ่มต้นที่ร้อยละ5ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกรวมทั้งที่สำนักงานสัตดีอำเภอหรือจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้จนถึง24มกราคมปีหน้าปริญญาวิทย์เทียนสมบูรณ์รายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่

0: หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ปีปี้ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่ตาไปหมดเจ้านี
5: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
4: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
5: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
4: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
5: แน่นแน่นแล้ว
6: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ความเข้าใจความห่วง

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอประสนียพรนักสุติชัยค่ะสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ Facebook Fanpage สวทช.เชียงใหม่ PRD ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่เดินทางไปไหนก็ต้องมีการวางแผนขับรถด้วยความไม่ประมาทวางแผนการเดินทางแล้วก็มีการเตรียมทั้งรถทั้งคนให้พร้อมนะคะแล้วช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาหลากหลายพื้นที่บทเพลงข้างกันของชีแมนดาวค่ะหรือจะมีบทเพลงเก่าๆด้วยที่มีการแนะนำเข้ามาจากทางอำเภอเมืองช่วงหน้านี้มีข่าวสารเรื่องของภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมไทยที่หลากหลายมิตินะคะมีทั้งสัญญาณการฟื้นตัวความเสี่ยงทางการเงินที่ยังคงสะสมตลอดจนประเด็นใหม่ๆในยุคดิจิทัลที่กำลังเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตแล้วก็รวมถึงนโยบายของประเทศด้วยซึ่งทางการรายงานสภาวะสังคมไทยไตรมาสที่2ของทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็จะมีการได้พูดถึงสถานการณ์สังคมแห่งปีทั้งภัยออนไลน์ละครแนวตั้งแรงงานแพลตฟอร์มแล้วก็โจทย์ใหญ่คือ Data Center นั่นเองนะคะดูจากสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดแรงงานกับโจทย์ความท้าทายใหม่ซึ่งเป็นภาพรวมของการตลาดไทยก็จัดว่ามีสัญญาณเป็นบวกอย่างเห็นได้ชัดนะจำนวนผู้มีงานทำก็เพิ่มขึ้น5%ค่ะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งภาคการเกษตรหรือว่ามีการทำสำรวจนะคะในเฉพาะสาขาก่อสร้างแม้ตัวเลขการจ้างงานจะขยายตัวแต่ว่าอัตราการว่างงานก็กลับขยับขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่0.95%หรือคิดเป็นผู้ว่างงานประมาณ400,000 คนพร้อมกับสัดส่วนเหมือนคนว่างงานแล้วก็ผู้ว่างงานระยะยาวที่เพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันซึ่งความท้าทายที่สำคัญของตลาดแรงงานเลยก็อยู่ที่การร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะเขาเรียกว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงโครงสร้างทั้ง3หลักเลยก็คือเตรียมความพร้อมบังคับใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตั้งแต่1ตุลาคม2569แล้วก็มีผลกระทบเกี่ยวกับการเร่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างแล้วก็พัฒนาระบบรองรับการดำเนินงานนะคะมีผลกระทบจากภัยแล้งแล้วก็ปรากฏการณ์เอลนิโญด้วยก็คือคาดว่าจะลากยาวไปถึงครึ่งปีแรกของปี2570นะคะแล้วก็มีปัญหาการลักลอบประกอบอาชีพสงวนของแรงงานข้ามชาติปี2569ก็พบแรงงานเนี่ยทำงานผิดกฎหมาย 3,000 กว่ารายค่ะเกือบ1ใน3เป็นการลักลอบประกอบอาชีพสงวนเพิ่มขึ้น19.3%จากปีก่อนนะคะมาดูหนี้สินครัวเรือนแล้วก็สถิตภาพทางการเงินบ้างนะคะเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยไตรมาสแรกของปี2569มีมูลค่ารวม16 ล้านล้านบาทแม้ว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP จะทยอยปรับลดลงนะคะก็จะมีทั้งหนี้เสียที่บอกนะคะเป็นการใช้ในระบบลดลงในทุกประเภทสินเชื่อแต่ว่ากลับพบสัญญาณเตือนภัยที่น่ากังวลจากสินเชื่อค้างชำระที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งก็เสี่ยงจะตกเป็นหนี้เสียในอนาคตด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการพบพฤติกรรมเสี่ยงของผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่เปิดบัญชีสินเชื่อบ้านหลายบัญชีเลยในเวลาใกล้เคียงกันก็สะท้อนถึงการเก็งกำไรแล้วก็ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมีเรื่องของความมั่นคงสุขภาพแล้วก็ภัยจากการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็อีกหลากหลายสถานะ
มีการไปสำรวจนะคะแล้วก็มีการสรุปออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราพบกันค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอด

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆในฮะที่พูดถึงเรื่องการสำรวจเกี่ยวกับสถานภาพหรือเป็นเกี่ยวกับสัญญาณการฟื้นตัวของการตลาดแรงงานไทยสภาวะสังคมไทยทั้งเรื่องสุขภาพภัยออนไลน์มีโจทย์เรื่องของ Data Center นะคะซึ่งถ้าดูเรื่องความมั่นคงในชีวิตภัยจากความคุ้มครองผู้บริโภคตอนนี้สถานการณ์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคเฝ้าระวังรวมจะลดลงถึง45แต่ว่าสังคมไทยก็ยังมีการเผชิญกับภัยเงียบทางสุขภาพในรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นภาวะหยุดหัวใจขณะหยุดหายใจขณะหลับหรือว่าส่งผลระยะยาวโรคไขมันพอกตับบ้างนะคะรวมไปถึงภาวะน้ำหนักเกินในเด็กที่ต้องเร่งปรับเปลี่ยนโภชนาการแล้วก็เพิ่มพื้นที่กิจกรรมทางกายในชุมชนขณะเดียวกันปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับปรับตัวลดลงนะคะมีคดีอาญาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคดียาเสพติดมีคดีทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการที่ร้องเรียนของผู้บริโภคพุ่งสูงขึ้นเนี่ยร้อยละ38โดยเฉพาะปัญหาจากธุรกิจขายตรงสินค้าอาหารไม่ได้มาตรฐานนะคะเนื้อสัตว์แปรรูปที่มีสารไนตรายเกินกำหนดแล้วก็จะมีสถานการณ์ต่างๆซึ่งตอนนี้ในยุคที่เป็นเทคโนโลยียุคดิจิทัลที่เข้ามาเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตนะคะมี4เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมิจฉาชีพเนี่ยใช้สื่อออนไลน์ตีสนิทกับเด็กก่อนชักชวนคุยเรื่องเพศและนัดพบเพื่อล่วงละเมิดนะคะแล้วก็มีผลสำรวจพบว่าเด็กจะคิดถึงความเสี่ยงแต่ร้อยละ47เนี่ยกลับเคยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าเคยนัดพบคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตหลายประเทศเลยก็มีการปรับกฎหมายให้ยึดหลักแล้วก็ให้แพลตฟอร์มรับผิดชอบในการตรวจจับและป้องกันขณะที่ไทยได้อนุมัติหลักการร่างกฎหมายเพิ่มฐานความผิดภัยออนไลน์ต่อเด็ก5ประเภทด้วยกันเพื่อที่จะอุดช่องว่างนี้นะคะแล้วกระแสเรื่องของการดูหนังเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูหนังแนวตั้งกันเพิ่มมากขึ้นนะคะเปลี่ยนมาเสพสื่อสั้นผ่านสมาร์ทโฟนทำให้ไทยกลายเป็นตลาดละครแนวตั้งที่มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสูงเป็นอันดับ6ของโลกเลยสิ่งนี้ก็สร้างโอกาสใหม่ทั้งการเปิดพื้นที่ให้กับผู้สร้างรุ่นใหม่แล้วก็การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลแต่ก็มาพร้อมกับข้อควรระวังเนื้อหาที่อาจจะมีความรุนแรงนะคะแล้วก็มีการสอนแทรกโฆษณาแฝงมีมันแวร์มีมิจฉาชีพหลอกลวงขโมยเงินจากบัญชีด้วยรวมถึงธุรกิจบริการดิจิทัลในไทยโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็รองรับแรงงานกว่า 400,000 คนแต่ความยืดหยุ่นในการทำงานกลับแลกมาด้วยความไม่มั่นคงของรายได้นะคะการทำงานหนัก10ถึง12ชั่วโมงต่อวันแล้วก็การถูกควบคุมโดยระบบอัลกอริทึมที่ขาดความโปร่งใสด้วยประเทศไทยเลยก็ต้องมีการเร่งผลักดันพรบส่งเสริมและคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพอิสระแล้วก็นำหลักอนุสัญญามาปรับใช้ILO นั่นเองนะคะมาปรับใช้เพื่อสร้างความเป็นธรรมแล้วก็อำนาจต่อรองให้กับแรงงานกลุ่มนี้ค่ะรวมถึงเรื่องของ Data Center ก็คือข้อมูลนะคะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่หลายประเทศเนี่ยเร่งดึงดูดการลงทุนแต่ว่าความท้าทายสำคัญเลยคือการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็ทรัพยากรน้ำมหาศาลแล้วก็สำหรับประเทศไทยเนี่ยต้องวางกลไกกำกับดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมส่งเสริมพลังงานสะอาดด้วยก็เลยมีการกำหนดนโยบาย local content เพื่อที่จะบังคับหรือว่าส่งเสริมให้เกิดการใช้สินค้าบริการและแรงงานไทยให้ประเทศได้รับประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่านี้อย่างแท้จริงนะคะก็เป็นภาพรวมของ
ภาวะสังคมไทยสะท้อนให้เห็นว่าแม้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจแล้วก็การจ้างงานจะเริ่มกลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้งแต่ว่าความท้าทายใหม่ๆทั้งมิติหนี้สินครัวเรือนความปลอดภัยของเด็กภัยคุกคามออนไลน์แล้วก็การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีกำลังเรียกร้องให้ภาครัฐผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนเนี่ยร่วมกันปรับตัวเร่งอุดช่องว่างทางกฎหมายแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ได้เติบโตนะคะมีการเติบโตอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

ทิ้งท้ายกันด้วยการประชาสัมพันธ์ของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการเปิดรับคำขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะไปจนถึง30กันยายน2569ซึ่งทางกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้มีการจัดสรรแล้วก็นำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเล็กสวยมาช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนค่ะก็จะมีทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะมีทั้งแขนเทียมขาเทียมรถนั่งธรรมดารถนั่งไฟฟ้าเตียงนอนเครื่องผลิตออกซิเจนผู้พิการที่ต้องการยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกปท.หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาก่อนถ้าหากว่าเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วเนี่ยต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีนะคะแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆเพิ่มเติมนะคะสายด่วนได้ที่กรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงหรือจะเข้าไปดูทางเพจทางการนะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะก็เป็นข้อมูลที่เป็นการเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
10: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตา ตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจน้อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
12: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่องควันหนาแซ่บพุงแซ่ตาไปหมดเจ้านี
11: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
10: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
11: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
10: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
11: แน่นแน่นแล้ว
13: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: เล่าอดีตสืบเหตุตามหอยภูมิปัญญาล้านนาขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับตำนานเรื่องของกูจ้างนะครับเรื่องของโบราณสถานกูจ้างลำพูนนะครับเจดีย์กูจ้างก็เป็นที่ตั้งอยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองลำพูนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ3กิโลเมตรบริเวณเดียวกับโบราณสถานกูม่าและก็ซากโบราณสถานกูแมวซึ่งก็บ่มีประวัติการก่อสร้างชัดเจนมีแต่ตำนานเล่าขานนะครับในส่วนของประวัติเจดีย์บรรจุซากจ้างพลายคู่บารมีของพระนางจามเทวีมีฤทธิ์ในการทำศึกที่ห้องกันว่าเจ้าพ่อกูจ้างผู้กำงาเขียวหรือผู้กำงาเขียวนะครับซึ่งเป็นจ้างเผือกที่มีสีขาวอมชมพูบ้างก็ว่าเป็นจ้างเผือกที่มีสีขาวดังเงินยวงมีงาสีเขียวขี้ม้าตามตำนานเล่ากันว่าพระเจ้ามหันตยศผู้พี่ทรงขี่จ้างผู้กำงาเขียวออกรบชนกับจ้างเผือกของขุนลั่วบางข้อมูลก็กล่าวว่าเจ้ามหันตยศทรงคอจ้างส่วนพระเจ้าอนันตยศผู้น้องเป็นส่วนกลางจ้างซึ่งเจ้าชายมหันตยศสามารถทรงผู้กำงาเขียวรบจนขุนลั่วปราชัยกองทัพลั่วแตกพ่ายเมื่อพระเจ้าอนันตยศเสด็จสวรรคตนาที่มีพระชนมพรรษาได้85พรรษาจ้างผู้กำงาเขียวล่มดับสิ้นชีวิตตามพระเจ้ามหันตยศไปโดยตามตำนานระบุว่าตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน9เหนือหลังจากนั้นพระเจ้าดูมันราชพระโอรสของพระเจ้ามหันตยศผู้ครองนครหริพุนชัยองค์ต่อมาก็ได้โปรดทื่อสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อบรรจุงาและก็กระดูกของผู้กำงาเขียวแฮมแหล่งข้อมูลระบุว่าพระเจ้าอนันตยศและมหันตยศได้นำสรีระของจ้างใส่ลงในแพหื้อไหลล่องไปตามลำน้ำกวงแต่ขณะที่แพจ้างล่องไปทั้งสองพระองค์ทรงเปลี่ยนพระทัยแล้วก็หื้อคนนำร่างจ้างกลับขึ้นฝั่งมาไหว้บริเวณท่าน้ำวัดไก่แก้วเพื่อที่จะฝั่งไหว้ที่บริเวณกูจ้างใช้เวลาสร้างเจดีย์ทั้งสิ้น8เดือนจึงแล้วเสร็จจากนั้นก็บรรจุซากจ้างหื้อหันหน้าขึ้นฟ้าส่วนงาทั้งสองข้างนำไปใส่ไว้ในสถูปที่ประดิษฐานบนพระบรมอัฐิของพระนางจามเทวีภายในเจดีย์สุวรรณจังโกฏหรือกูกุฏวัดจามเทวีนะครับซึ่งสถาปัตยกรรมเจดีย์กูจ้างคือเจดีย์ที่มีรูปทรงต่างไปจากเจดีย์ทั่วไปในภาคเหนือตั้งอยู่บนฐานเชียงในฝั่งกรบซ่อนเลื่อมกัน5ชั้นรองรับฐานบัวคว่ำและองค์ระฆังทรงกลมที่สูงด้านล่างโป่งออกด้านบนสอบเข้าเล็กน้อยจนมีลักษณะคล้ายทรงกรวยหรือลอมฟางซึ่งลักษณะที่นี่ลักษณะคล้ายกับเจดีย์ในเมืองผู้กามแสดงถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และก็ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโบราณตัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจดีย์กูจ้างจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีนำคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับกู้จ้างกู้มาซึ่งก็เป็นข้อมูลของทางจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองลำพูนตัวเองนะครับกู้จ้างกู้มานะครับก็เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่คู่กันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแห่งหนึ่งแห่งที่ชาวลำพูนให้ความเคารพนับถือเมื่อต้องการสมหวังในสิ่งใดก็มักจะมาขอพรกันที่นี่ห้องกันว่าเป็นทั้งโบราณสถานที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนด้วยความเชื่อกันว่าเป็นสุสานจ้างศึกมาศึกคู่บารมีของพระนางจามเทวีกู้จ้างตามตำนานเล่ากันว่าสร้างขึ้นเพื่อบรรจุซากพญาจ้างชื่อว่าปุกรรมงาเขียวหมายถึงจ้างสีคร่ำงาสีเขียวเป็นจ้างคู่บารมีของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริพุนชัยปุกรรมงาเขียวก็เป็นจ้างที่มีอิทธิฤทธิ์นักเมื่อออกศึกสงครามเพียงแค่จ้างหันหน้าไปทางศัตรูก็ทำให้ศัตรูอ่อนแรงลงได้หลังจากจ้างปุกรรมงาเขียวล่มเมื่อวันขึ้น9ค่ำเดือน9พระนางจามเทวีก็โปรดให้นำซากจ้างมาฝังไว้ที่นี่และเนื่องจากเมื่อยังมีชีวิตอยู่เป็นจ้างที่มีอิทธิฤทธิ์พิเศษหากงาจ้างที่ไปทางใดก็จะทำให้เกิดภัยพิบัติและผู้คนล่มตายพระนางจึงโปรดให้สร้างเจดีย์ทรงสูงครอบไว้โดยให้ปลายงาที่ขึ้นฟ้ากู้จ้างนะครับก็เป็นเจดีย์ฐานเชียงกรมซ่อนเลื่อมกันขึ้นไป5ชั้นรองรับฐานบัวคว่ำองระฆังเป็นทรงกลมแต่จะยืดสูงขึ้นไปกว่าปกติลักษณะคล้ายทรงกรวยก่อด้วยอิฐสูงประมาณ30เมตรยอดเจดีย์บะแหลมอย่างเจดีย์ทั่วไปแต่เป็นยอดตัดมีปล่องไข่บ่อน้ำด้านบนลักษณะคล้ายเจดีย์ในอาณาจักรพยูทางตะวันตกเฉียงใต้ของพม่าและเจดีย์ในเมืองพุกามและเจดีย์บริวารรอบเจดีย์มหาโพธิ์ที่พุทธคยาประเทศอินเดียสันนิษฐานกันว่ากู้จ้างได้รับอิทธิพลมาจากเจดีย์แบบพม่าในส่วนของกูม่านะครับก็ตั้งอยู่ด้านหลังกู้จ้างเชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุซากม้าทรงของเจ้ามหันตยศพระราชโอรสของพระนางจามเทวีฐานสี่เหลี่ยมองค์เจดีย์ทรงระฆังคว่ำส่วนยอดหักพังทลายลงไปแล้วซึ่งเจ้าละปูนนะครับก็ให้ความเคารพนับถือกู้จ้างอย่างมากมีการสร้างศาลเจ้าพ่อกู้จ้างไว้ทางทิศตะวันออกใกล้กับองค์เจดีย์ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อกู้จ้างมีรูปปั้นจำลองของปุกรรมงาเขียวเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาสักการะเจือกันว่าหากไผได้ลอดต้องพญาจ้างเจือกนี่จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาในวันขึ้น9ค่ำเดือน9ของทุกปีก็จะมีการรดน้ำดำหัวและก็บวงสรวงเจ้าป่อเพื่อขอขมาลาโทษและขอพรให้ปกปักรักษาประชาชนจากความทุกข์ทั้งปวงซึ่งการเดินทางไปยังกู่จ้างกู่ม่ากู่ทั้งสองนี่นะครับก็ตั้งอยู่ใกล้วัดชุมชนวัดไก่แก้วตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนห่างจากตัวเมืองลำพูนไปทางทิศเหนือออกจากเมืองลำพูนไปทางถนนเชียงใหม่ลำพูนสายเก่าประมาณ2กิโลเมตรหากไปจากเชียงใหม่ก็ใช้ถนนเชียงใหม่ลำพูนสายเก่าสังเกตหงเฮียนจะคำคณาธรครับเลยมาแฮมน้อยนะครับเลี้ยวเข้าถนนน้อยๆข้างหงเฮียนก็มีป้ายบอกทางนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของกู่จ้างกู่ม่านะครับจากข้อมูลของทางจังหวัดลำพูนนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของวรรณกรรมด้านภาษาของชาวล้านนาวันนี้ก็จะมีเรื่องของข้าวนะครับซึ่งการแต่งข้าวบดข้าวหรือว่าข้าวห้ำห้องกันว่าข้าวก็เป็นเอกลักษณ์วรรณกรรมด้านภาษาของชาวล้านนาทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเป็นทั้งมรดกทางวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าทางกวีร้อยกลองเป็นอรรถรสทางภาษาตีสละสลวยงดงามข้าวหรือว่านักข้าวมักจะแต่งเรื่องของธรรมคำสอนประวัติศาสตร์ยาสมุนไพรคาถาอาคมบทห้องเกี้ยวพราณสีสาวบทซอบทข้าวที่ขึ้นชื่อในล้านนานะครับบ่ว่าจะเป็นข้าวดาวีไก่น้อยข้าวซอเจ้าสุวัตนางบัวคำข้าวหงหินและก็ข้าวพญาพรหมรจนาหรือการแต่งข้าวด้วยสำนวนโวหารและก็ภาษาท้องถิ่นนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วนะครับก็ยังแสดงออกถึงเชิงความสามารถของกวีที่หัวจักไขว่คว้าสรรหาถ้อยคำตีไพเราะกินใจมาเรียงร้อยจนได้อรรถรสทางภาษาและก็เพลิดเพลินไปด้วยกับจินตนาการอันทรงพลังภายใต้คำสัมผัสคล้องจองซึ่งถือว่าเป็นแบบฉบับฉันทลักษณ์ของชาวล้านนาตุ่ยนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของการสืบตำนานข้าวห้ำล้านนานะครับก็เป็นบทประพันธ์ของพระอธิการเสวตปัญญาวชิโรเสน่กาหลงวัดบ้านกิวตำบลแม่ซุกอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนำมือถูกฟังได้ติดตามหาฟังกันนะครับก็ไปติดตามกันเลยนะครับ

ลูกขึ้นยี่โลกน้ำเล่าข้าวขาวเอามาก็คุ้มถึงป่าเวนีเปิ้นเลี้ยงจำยำจังคันบ่ผิดเพี้ยนค่ะกำบัดจำยำก็คือไก่นะเลี้ยงไก่เป็นกรรมพ่อเจ้าว่ามาคือไก่นั่นแหละกรรมห้องภาษาสองตัวเอามาเลี้ยงดีครบถ้วนจำยำคือไก่พี่เจ้าบางตนกินผักทอดอ้วนคือหมูเป็นตัวขาเมียนยีโลบางตนกินหัวบอกกลัวได้เลี้ยงฟ้องกินป่าแห้งป่าวงครับแล้วแต่พี่ตะขุนกินผักยอดอ้วนก็คือกินหมู

ความรำคาญเดือดร้อนพี่กะข้าเสือขายหน้าพี่น้องจ้างมาตามเจ้าของมันอย่าโดนพี่กะพี่เสือรินเน็ตนะครับเนาะเป็นพี่ที่เสาะหากินครับคนพี่กะหญ้าแก้วไปเข้าหญ้าปั่นหาผิดใจมันยืมเข้าบ่เฮออีหล่อย่ำยั้งเป็นไฟเนาะข้าเป็นอีแก้วไอ้เนี่ยมาเข้าหญ้าปั่นนี่ยังยั้งมามายืมเข้ามัน2ลิตรมื้ออีหล่อโคตรมันก็เลยมาเข้าไอ้น่ะฮอดตาวันแรงนั่งให้เว้อๆเตะตีนเตะมือปากสัดห้องผู้นั้นใจมาเขคู่ปัดว่าชิงเป็นไผบอกมาผีกะเอกสัตว์เฮ้อเฮ้อจัดมามันเรื่องของห้าเป็นไผกะใดครับผีกะบางตัวกับบอกครับผีกะบางตัวกับบอกเจ้านะครับนะ นานใจขู่จากาถาห่อนไม่เป่าหาเข้าไปฟูรถมีดแหกมีดหมอจำยกจำยดว่าชิงเป็นไผบอกมาปากว่ามุดมิดอมฤทธิ์กระทางเอาหนอกกุกมาเป่าว่าจองจองคำเอาหนอกกุกหนอกขาไม้เราถ้าหลงคู่มันแปลงมิดแฮกผีกะบางตัวไข้หัวปากท้องมันเก่งรับรองต่อตาเป็นผีกะงอนตระกูลสวกงาจังมักบีบฆ่าหลังคนตับใจปอดม้ามซ้ำจำเศร้าจำหอยจมมันพิษใจคนเลยมาสึงเขาครับนะเข้าไปแล้วกันออกง่ายๆครับบีบตับบีบไตบันตายนะครับนะเสียสู้บ่ไหวนานใจขี้เล่าไปห้องหมอเฒ่าแหมกานานมีผีก้านอีโลถึงแน่แต่หนาย่างขึ้นเฮือนมาผีว่าห่อนไม่เนาะผู้นั้นใจมันกลัวแล้วเนาะห้ามกลัวบ่นั้นใจเนี่ยกลัวเฮือนนั้นมีขึ้นมาให้อีโลย่ำติ๋งเท่าไหร่มันให้โอ้โหล่ะ

ไข่จามบ่อแก้วมึงลุกที่ไหนสึงมันหาจื้อหญ้าแก้วฟิดใจอีปันมายืมเขามัน2ลิตรบ่เฮ้ยโลสมัยก่อนมาคนจากเก่าอู้เคยหันเคยดูเปิ้นยะป้ออุ้ยเลยปั่นเขียนน้ำลายว่าอีเหียนสืบแล้วลายอมกาถาตับห้อนกาถาเลือดคมเป่าใส่น้ำมนต์หล่อปากก็ได้หล่อเป่ากาถาใส่ครับเด็ดผมกาตับผมกาเป่าหล่อปากมันให้มันกินได้มันหากผีกะบางตัวมันกาสวกใบหมอหมอผีตัดไฟเฮือมิดเอาหมอควบหัวเกณฑ์ที่ดำกิกแล้วเอามิดน้อยอาคมเป่าขูดก้นหมอขี้มินเป็นพงผีกะตืบยนหุยหุยให้ให้หลบเอาหมอเขาควบหัวมิดเขาขูดขี้มอนออกเจ้ามาเนี่ยคนตีเลี้ยงผีกะนะผมล้นมัดเย่เนี่ยคนตีเลี้ยงผีไปในบ่อใดผมหล่นเป็นไม้หัวล้านหมอผีบางคนหมุนเข้าสันนั่นเอาฟุกใส่หน้าก็มีละอมผูกก็มีหมุนเข้าสันผูใส่หน้าก็มีกับผูกเจ้ามาหญ้าตีเลี้ยงผีก้านั่นตีมันมาเข้านั่นหน้าร้ายมัดเนี่ยวันผูกเมื่อเจ้าอันเจ้าของผีบ่องามบ่ดีหน้าลายต่อแต่เคยหันกับตาบ่ใจว่าแกยามเมื่อเดิมมาก่อนนั้นคนเข้ามาหาไปขู่หลายครั้งยามเป็นตุเจ้านี่นะเฮาหมอกกำแก้วแล้วอึมกาถาจี้หน้าดาป้าบ่หาตุเจ้าอีละเคยขู่มาเหมือนกันนะผีก้าน้องตัวมันมาขวนปักสวกมันได้ครับนะคิงบ่ฮู้กะหากะหยักเท่ากินควายข้าวเหนียวปลายวงหาวสิทธิ์มีโขฟังมันอูโมเอามีดแหกอาเป่ามนจำหัวเต่านั้นให้ตายงนงนว่าขี้มินดงหาหามหยาฮือคาอีหลูมูขี้มินนี่แหละมันว่าทุกเจ้าเป็นขี้มินดงอีหลู

่อนเกิดแล้วเฮาต้องป้องกันเอาเป็กเอายันมามัดติดหอยครับคนอ่อนเกิดลูกเกิดเต้าบ่ถึงเนี่ยสปะเนาะเป็กเอายันมาห้อยหน่อยอูห้อยคอละอ่อนครับเอายูกะเอาเกี้ยวกะมัดติดปืนอูนะมามัดตีนหอยเอาอูมาแขวนไว้หือลูกน้อยเอาหนานหนาบเกี้ยวมัดปืนเพราะกลัวผีกะ

ปล่อยลาไปกันฟ้องเหนี่ยวลงดินเอาตีนย่ำซ้ำแขวดแปดปืนองตีนไม้เหนี่ยวใส่ปืนเหนี่ยวใส่กลางควันเอาตีนเขาย่ำควดเอาขี้ตีนแปดหน้าลูกเนี่ยเขาผีกล้ามันออก

ห้องตักนี่โหลนกเข้ามาถึงห้องบ่ได้ผีกะจะไม้บ้านไผนี่นกเข้าจะห้องตักนี่เด้อกึ๊นี่ล่ะนกห้องกึ๊คือๆนะครับไฟมาบ้านไฟนกเก้าบินลัดห้องจักเป่าเอิ้นเสียงเย็นสืบกันเป็นเจื้อแผ่วลูกแผ่วเล่นเหมือนเป็นกำเว้นย้อนเพราะแม่ไม้มีวอกจังเลียยามดึกดำใจเกาะบ่ามันไปอยู่กำซ้ำดึกซ้ำงามตามเขานั่นจ้างติดลูกอันแม่ยิงเอาใบกล้วยส่องหันได้หันความจริงอย่างมีอีลิงลอกลิ้นเลียแกมอีหลอกคนได้เป็นผีกะบันดามันงามหนึ่งรึกหนึ่งงามในบ่าวเอวหาสาวตะกอนกับมันกันนี่บันดาลนะมันมีอีบอกเลียแกมคนได้ขยันเอากันกล้วยเขาส่องหรือเอาตองกล้วยเขาส่องอีน่ะเป็นสาวหางงามบ่ต้องตาแป้งเล่งพอเล่งแยงงามนักไฟหันก็เมาไฟเป้าไฟก็ฮักผีเพราะผีกะเจ้ามีมนเล่าไว้เท่านี้ยังมีแหมตนต่อไปผีฟงคนจ้างดิ่งดูขนาดผีกะกินคนอันนี้ผีฟงมันบ่กินไฟนะแต่มันกินของเขาตามที่ได้ฟังคนเฮาเล่าอู้ผีสื่อคนเลือเหล่าสาวผีนี่หากินค่ําคืนมืดเหย้าย้อนกรรมแห่งเจ้าป้ามหาดิบอวยกินดิบอวยฮะมันเนี่ยแต่น่ะ

ถือนี่กาหุ่มติกินเขียดจูบแข้งจูบขาโดดขาวเขียดมาหูดังแดงปะลึงอีหลอกคนเฮาจะว่าเอิ่มอายไปสอดชอบเขียดชอบคบระวังเด้อไปป้าใส่ผีกะผีสือหน่อยอีน่ะผีสือผีพงเลยจะถามใครหูลึกตื่นอุ้ยเล่าสูตรเคินบอกไว้ว่าบอดี้เอาของข้าวนั้นใส่ใส่บาทแล้วไว้เอาปอนอย่าเพิ่นถือนะบัดนี้เอาของดิบของข้าวใส่บาทจะเป็นผีสืออีหรอ

ผีเนี่ยบ่อยะหื้อไผแต่ว่ามันอายบ่ใครสู้หน้าหากินเมื่อคืนยามดึกตำลาเอาหูดังมาถูเจ็ดยายมันจะออกไปหากินเอาหูดังมาเจ็ดคันใดอีละบันวานะการหัวคันกับหัวคันใดออกไปไหลเมกยับกินเขียดเต้นตรงน้ำไผมั่งแมบ

นำว่าขอดเธอสูงไปฝ่ายโฟดกรรมพ่อกรรมของข้ามันมีอย่าไปป้าใส่มันอ่ะขอจะไปอู้ไปบอกใครเลิกกรรมข้ามันมีอย่าบอกถ้าอู้เล่าว่าข้าเป็นผีเงินคำข้ามีจักเฮจักปั่นยืนเฮข้าจะเอาเงินเอาคำนี่เงินเหน่อยนะไปบอกใครอีกเก้าขอสิบขอสู่จะไปอู้คุณหน้าอินโดแต่ไทยมันจกคำปั่นเผวเหรียญแบ่งใจการเฮาหักใดเอามาพ้องปิ่นเงินแต่กองมันหายตาของมันเฮือมาเป็นหินเป็นหญ้าอีหลอมันว่าเอาเงินเอาทองเอาเงินเฮออีหลอตกมาแต่เป็นหินเป็นใบไม้ยันนะบัดใจสกรรมมันจุ๊ยนะ่ะ

ยังกาเตือนพ่อเงินหนุ่มหันมันกลมมาหมู่เพื่อนเป็นคนหูจักกันมาสาวผีสื่อนั้นว่าขอเตือนนาสู่หันแล้วก็บอดีกาอูเดี๋ยวน้องจะปันของดียืนหือขอพ่ออินดูน้องเตอส่วนผีสื่อสาวแค่เสือถอดเปื้อยว่าแจ็คฮือกินของฟรีครับว่าจะฮือนอนตัวจะฮือร่วมรับนอนไหนนะผีซื้อนั่นนะพ่อเฮือนบ่จะรับนอนกับผีได้กินของดีคือเรื่องอย่างอันเสร็จแล้วก็ไป

เหี้ยวควายไปใจห่อซ้ำที่กลางตรงอันล้อมนาห้อยตีนหน่อยแงบเป็นมงแข้งขาพอแข้งพอแจงขันหน้าหูปู่พอเลียมอีหลอมาใจสาวสักกรรมขัดแต่เป็นหูปู่อีหลอครับเป็นหลวมนอนรับกับหูปู่อีหลอครับมีหลายเรื่องเล่าอู้ถึงบ่อเสียงเอามาเรียบเรียงเขียนก้อนมีแหมตำนานฟังเนื้อพี่น้องจะได้เหล่าท้องปั่นฟังเบาเทวเบาก๊อกยอสาวสอดตามผีสื่อสาวงามสมัยก่อนอันครับแม่เอวสาวเป็นผีสื่อ

าเขียดปากันห้องออบเอฟห้องหาดังค่อยตรงหน้าเสียงจ่าเวินเวินไอ้เราผีซื้อนะใครอยากกินเขียดนะเนาะเขียดห้องออบเอฟออบเอฟเป็นแต่เป็นตัวผีซื้อใครอยากฝนตกหนองย่ำฝนตกส่วนสาวผีเสือมันตึงห่อนก้นลูกลี่ลูกหล่นห่อนต้องเพราะมันได้ยิน

เดี๋ยวขอลูกไปกินน้ำไอ้หลอกผีสือนะโอ้เดี๋ยวขอลูกไปกินน้ำกับเนื้อนางโอ้นี่ไอ้หลอกมันเอาสินโป๊กมันเอาสินมาโป๊กเพียนกลางตั้งตักว่าเป็นอันตัวมันหาสินมาโป๊กเพียนท่านว่าเป็นตัวมันโอ้เต็มใจตัวมันไปออกหากินไปน่ะตัวมันแต่สินโป๊กเพียนเบามันบ่หัน

มันฝากฟ้องหันปิ่นตัวสาวอู้เปล่านางล้อมจูนปอแจ้งคอนเวลาไอ้ลูกไก่อย่าพอขันเลยนะอู้หันแอบแอบแทบย่างแทบเป็นสิ้นนี่นะคะนะไก่ขันเลยแล้วปีละก่อนหน้าจ้อยลงเฮือนมาปากันปิกบ้านไปถึงตรงหน้าปอตกสลังผีสื่อสาวงามงุ่มงัวทะลุไปปะใส่กลางตังขินเขียดขาไล่ไฟแจ้งมาบชัวโฮกเล่นวิดจัวเกือบยันปะกันไปฟอบ้านสาวทั้งหลังเป็นว่าสินดำปกเฟียนอยู่หันขับปิกไปฟอโอ้เป็นอ่ะเฟียนจะอีนะพี่สอกขินเขียดมีแหมตำนั้นว่าบ่าวนอนห้างเป็นเพื่อนเดินทางสอดแพะได้เขียดมากันใส่ขี้ปอแจว่าจะกี่ปิ้งลำลำเพื่อนมันเป็นเบามันมีกำลังเป็นพี่พงอ้ำอยู่ในล่างหันอีโลไฟกำลังดังหมอกลูกเปียวตั้งเบาหนึ่งเสียบตำเขียดห้อยเอาเขียดมาเสียบไม่เสียบไหวเราจะไปปิ้งไฟมันลูกกําเตี๋ยวเอาไปหึงหรือกินอย่าเอากายเปียวไฟอย่างเปิ้นแกล้งไม่สองรอบป้อใดไปมาหูเขียดเป็นห้อยสองหน้าสองตาเกี้ยวลื่นหูดมาใส่ปากยังดินเราเขียดยังดินอยู่หูดใส่ปากหูดใส่ปากเสี่ยวมันนั่งไก่ลักพอมันปิ้งคนหัวคนคิงปอปุนึกกูในใจไฟยังบ่ลุกเขียดนาไปตันสุขจะใดเหรอมันแค่นึกคึดในหัวใจเสียวมันดังไฟเอิ้นใส่ด่านา

ขึ้นในใจนะมันว่าน่าให้เนาะบาเกียวกับสู่มันกองกินค่าสุกดิบจังหาเลี้ยงเพ่เพื่อนมันเลยกลัวหกวิ่งหน้าเบยันหน้าเทบ่ฟังเรื่องผีพวกนี้

ว่าสวกแต่คนที่นอนฝานอนป่านอนแฟมันเงาจังแวเอิ้นขอไฟดุนหลัวไม่สุดขอตามแค่สายหลอกคนทั่วไปนอนดงป่ากวังไอ้ดอกผีพงดงพงกลางมันจังมาขอต่อไฟคนนอนในป่าในดงมีคาถาในมันจังเนี่ยไอ้หลอกผีแองคาเตลแข้งซึ่งกระดังแขนกับขามันสื่อเสร็จยามย่างเตียวไปตอแตะตอแตะอย่างละอ่อนอันฮัดเดินหัวเขาบ่มีตัวมันบ่สูงผมยาวลังลุงส้นตีนมีตังหน้าค่ะนี่ผีเองขัดเตียวในเป็นหวานนะแค้นขาเหี่ยวยันมีสีนิ้วอาจ้างป้าคนมาหลงแพะครับจ้างป้าคนหลงแพะดี

ก็ตักห้องปกกะลงดงดำตำนานเหล่าไว้สาวน้อยนอนปางไปไถนาปังคำเลยนอนห่างอีหลอครับมีสาวน้อยนั่นผีปกกะลงจะมาจุนาอยู่ติดใจล้อมไก่ป่ากว้างยามเดึกเดือนดำมืดมิดนางลับม้อยฝันบ่ตันแนบซิดมีเสียงคนเฒ่าห้องมาว่าห้างนอนนี่เป็นห้างไฟหารับแล้วก็จ้ากะว่านางแอมขับมีสาวหน่อยขับไปนอนเฝ้าห้างขับมีเสียงคนเฒ่ามาห้องว่าโอ้มีไฟนอนนี่ก็อย่านางยิงสาวจีตอบดีคำแจ้งว่าตัวยิงเป้งหนักน้องผงจะเข้านอน

ดีดกล่อมเฮือเขาเอาปิ้นมาดีดปิ้นนี่ครับเนี่ยปกติมันดีดเนี่ยนะครับเนาะหมามันนี่กูจะนั่นลุงจะเอาดีปิ้นมาดีดกล่อมเฮือไอ้หรอจะดีดกล่อมเฮือดีดไปสักกรรมพี่มันก็ยื้อถามว่าเป็นเฮืออีน้องไอ้หรอม่วนก็ม่วนที่ลุงดีดปิ้นนี่นี่ไอ้หรอว่าปิ้นแก่นนี่ลุงต่อทำฟ้องรักเป็นรักยังจ้าอีครับก็เลยถามว่าโอ้ม่วนกาหู้ก็รักปิ้นเนี่ยเป็นรักยังอีลุงนี่ก็เลยถามพี่พวกกระลงถามสาวน้อยเป็นรักยังจ้าสาวน้อยตอบรับรักเงินคำกาหาพี่ก็มาแม่นแล้วอีน้อยอีหลงเป็นรักเงินรักคำนั่นก็ลุงอีล่ะถามว่าสายปิ้นที่ดีดต้อยๆเป็นสายสังจาแหมนั่นนะ

มันได้ฟังไข่หัวบ่อนย่างเดินเข้าป่าอันหนีไปทุกปันผูกเจ้าเงินคำเป็นทรายกองอยู่ในที่ตูบหูมหางอีโลติกลางตูมหางอีโลพี่พกก็ลงมาถามว่านี่เป็นลักยังลักเงินลักคำอันนี้เป็นสายปิ้นนี่แล้วเป็นสายเงินสายคำหลอกกันไหมกับการเงินการคำเนาะก็ลงกับก็ลงเงินก็ลงคำเนาะครับมันจางตอมในอีน้องนี่เนาะในตัวห่างเรื่องลือไปไก่คนใดมาย้ำว่าเป็นบุญมันแต่แต่ยังมีนางยิงแหมคนกลัวแปรอิจฉาว่าอันคอยนวลมีแหมอีหนึ่ง

กะลุงมันกะแกนี่ค่ะกะถามอย่างอีน้องเนี่ยกันมันโลรักมันโลสายมันโลอีน้องว่าเป็นรักมันยังสายยังอีน้องสายดีดกันกำป้อขานบอกจี้ป้อตอบใครจะสักกำยิงนั้นบ่ชอบกำที่พี่ถามว่ารักของมันนิ้วคนว่าอันกะนิ้วคนนะกะอีน้องกันก็มันเป็นแขนก็กลัวดียานเอ็นคนป้อดำดีดนับไปน้องมันนั่นกันแขนคนอันนั่นกันสายเอ็นคนนะกะอีน้องอีน้องนั้นว่าการลงคนตายถึงแม่นแต่ตักไปเสียอันอย่ามาจังคนเท่านี้ถามเนี่ยยังหากรรมเดียวนั่นก็กายาคนเท่ากายเป็นหลังผีหน้าดำกำเศร้าเล็บตีนเล็บมือเหย้าสวงครบกินจนตายอีนายหนองจันพ่อกำปากอันป้าวนหงผีพ่อกระลงครบกินเฮียพ่อบอนผีพกกะลงจัดการสั่งสอน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียวันนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเรลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการณ์ว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
5: แต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสกานเอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกด้วยน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
4: สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ67%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการเอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการเอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อ ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
8: ่ประจานสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
7: นายกรัฐมน

0: ในระบบส่วนใหญ่เป็น Public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติไว้พิจารณาว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
2: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
3: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่ต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
2: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนงานของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ20-30%ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสารการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็น

0: ีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
1: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีฮะก็เราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
0: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียน Power Grid เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
3: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียน Power Grid เราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปอย่างทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
2: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปฏิพลสถาปรมมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
5: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศเตือนว่า อิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่จะไฟป่าอยู่ที่ระดับรุนแรงมากซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้โดยประนามกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเคียฟพร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับแต่ละวันจะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิตติพงศ์สุธีและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะให้เรานำเรื่องสั้นแนวไหนนะครับมาเสนอเนี่ยก็บอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยคาดว่าจะจบในอีกสักประมาณสัปดาห์หน้านะครับหนังสือเล่มนี้น่าจะจบแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะฟังเรื่องสั้นนะเล่มต่อไปในแนวของ อาจจะเป็นบันเทิงคดีไหมนะฮะหรือว่าจะเป็นกึ่งวิชาการนะหรือว่าจะเป็นรูปแบบของบันทึกความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับหรือแม้แต่ว่าถ้านึกอะไรไม่ออกนะครับบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอเป็นแบบสนุกสนุกอันนี้ก็มีคนบอกกันมาเยอะนะเพราะว่าเวลาเราบอกแต่ละครั้งเนี่ยนะให้ท่านผู้ฟังได้ช่วยกันแนะนำเข้ามาเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าหนังสือที่นำมาเสนอก็ดีอยู่แล้วล่ะนะ แต่ว่าอยากจะให้สนุกสนุกเอ๊ะนั่นแสดงว่าที่นำมาเสนอนี่บางทีอาจจะยังสนุกไม่พอหรือเปล่านะครับยังไงบอกกล่าวกันเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ที่จะติดต่อสื่อสารกันได้นะครับสำหรับช่วงนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ากิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากๆ ขออภัยครับน่าจะเป็นกิจกรรมของGame for the Blind นะฮะในชุมชน Game for the Blind เนี่ยเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยเขาก็พัฒนาเกมกันออกมาเยอะแยะเลยรวมไปถึงน้องๆที่เป็นคนตาบอดนะฮะที่เรียนอยู่ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันแนะนำหรือว่าบางท่านก็ช่วยพัฒนาเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มีเกมเยอะนะแต่พอมีเกมเยอะแล้วเนี่ยทางทีมงานเขาก็อยากให้คนเข้าไปร่วมกันเยอะๆด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยจะมีทั้งกิจกรรมที่ช่วยกันโปรโมทช่วยกันเรียกว่าสร้างสรรค์นะครับทำให้ชุมชนเนี่ยคึกคักมากขึ้นคึกคักยังไงเนี่ยก็ยังอยากเชิญชวนให้บรรดาสมาชิกของ1414 plus หรือแม้แต่ไม่ใช่สมาชิกก็ตามเนี่ยนะครับเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ลองไปเล่นเกมต่างๆกันดูด้วยนะครับนะเขาบอกว่าการพัฒนาที่ดีเนี่ยต้องเป็นการพัฒนาอย่างมีรสชาตินะชุมชนเกมนี้บอกว่าตอบโจทย์นั้นเลยนะยังไงเข้าไปเยี่ยมชมกันนะครับที่ชุมชนเกม for all นะฮะส่วนเรื่องราวของเสียงบรรยายภาพนะฮะมีแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ขาดเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวปลายเดือนพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับปลายเดือนนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอเช็คกับทีมงานดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าปกติแล้วเขาบอกว่าจะเสนอเดือนละครั้งเดือนนี้เราเสนอไปแล้วนี่นะสำหรับภาพยนตร์ลิโลใช่ไหมที่เล่นเกมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเช็คกันอีกนิดหนึ่งนะฮะต้องขออภัยด้วยก่อนเข้ารายการไม่ได้เช็คให้เรียบร้อยแต่ว่ามีทุกเดือนนะครับเสียงบรรยายภาพนี่มีทุกเดือนนะครับเอาละครับทีนี้กลับมาที่หนังสือที่นำมาฝากกันนะฮะหนังสือ รวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2ผลงานแปลของอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ทุกคนฟัง3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยมีชื่อว่าดำผู้น่าสงสารนะฮะเรื่องที่2ม้าของพระราชาและปิดท้ายวันนี้นะครับ3ภาษาไปติดตามกันได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องดำผู้น่าสงสารดำเป็นเด็กเล็กที่น่าสงสารมากเพราะเขาเป็นเด็กไม่ฉลาดเลยแต่ถึงอย่างนั้นดำเป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เสมอวันหนึ่งแม่เรียกดำมาแล้วส่งถุงข้าวพอที่ดำจะแบกได้และบอกว่าไปที่โรงโม่นะลูกแล้วโม่เป็นแป้งกลับมาให้แม่ทำขนมจ่าแม่ดำว่าแล้วก็แบกถุงแป้งตรงไปยังโรงโม่ก่อนจะออกเดินทางแม่ยังเป็นห่วงจึงสอนว่าลูกแม่ลูกจงเป็นคนอ่อนหวานและมีมารยาทดีต่อทุกคนที่เจ้าพบเด็กที่มีมารยาทเจรจาอ่อนหวานย่อมเป็นที่รักของผู้ที่ได้พบเห็น ระหว่างทางถ้ามีใครถามถึงทางไปเมืองก็จงตอบและชี้ทางให้เขาอย่างสุภาพดำจำคำของแม่แล้วก็มุ่งหน้าไปยังโรงโม่ระหว่างทางเห็นชาวนาคนหนึ่งจูงแพะมาเจ้าแพะตัวนี้พยศมากมันเต้นเย่งๆยันหน้ายันหลังชาวนาจูงมันไปทางหนึ่งก็รันไปอีกทางหนึ่งซึ่งทำให้ชาวนาโมโหเป็นอันมากเล่นชักเยาะกับแพะอย่างทุลักทุเลเต็มทนและโมโหแพะอย่างที่สุดดำจำได้ว่าแม่สอนให้สุภาพต่อทุกคนและจงบอกทางไปเมืองแก่คนที่ถามดำเข้าใจว่าถ้าเจอใครแม้เขาไม่ถามก็ควรบอกดังนั้นเมื่อเห็นแพะมุ่งหน้าจะไปในเมืองแต่ชาวนากลับดึงแพะไปอีกทางหนึ่งดำเข้าใจว่าชาวนาจะไปผิดทางจึงเดินเข้าไปหาและเอ่ยอย่างสุภาพว่าลุงจ๋าทางที่แพะดึงไปนั่นแหละทางไปในเมืองทำไมลุงมาดึงทางนี้ล่ะมาสิฉันจะช่วยจูงมันไปแล้วดำก็ดึงแพะไปทางในเมืองเจ้าของแพะจะเอาแพะกลับบ้านเหนื่อยจะขาดใจกลับมีเด็กมาพูดแล้วยังช่วยดึงแพะไปทางเมืองอีกก็โมโหร้องว่านี่มึงเสือกอะไรของมึงวะกูจะไปบ้านกูเสือกดึงไปทางในเมืองท่อว่าแล้วก็จับดำเหวี่ยงกระเด็นไปดำนึกว่าทำดีที่สุดแล้วแต่กลับมาได้รับผลตอบแทนเช่นนี้ก็แบกถุงข้าววิ่งร้องไห้ไปหาแม่แม่ดึงดำเข้ามากอดและปลอบว่าเงียบเสียลูกทำไมลูกไปพูดอย่างนั้นในเวลาหน้าสิวหน้าขวานลูกควรจะพูดว่าลุงจ๋าลุงกำลังจะพาแพะไปในงานรื่นเริงหรือจ๊ะอย่างนั้นจึงจะถูกต้องดำรับคำแล้วก็แบกถุงข้าวกลับไปอีกครั้งหนึ่งเขารู้สึกดีใจมากที่ได้รับคำสอนใหม่เขาตั้งใจว่าจะพูดให้เพราะและสุภาพที่สุดคราวนี้เขาคงจะได้รับการตอบแทนอย่างดีและใครๆก็จะพากันชมว่าเขาเป็นเด็กดีและสุภาพเดินมาได้สักครู่ก็แลเห็นขบวนยาวเหยียดมีคนและแพะประดับประดาตกแต่งกันอย่างหรูหรานั่นคือขบวนแต่งงานตามประเพณีของท้องถิ่นนั้นบนรถสี่ล้อมีคนแต่งตัวแปลกๆเต้นรำทำเพลงกับมีดนตรีปี่เป่ากันลั่นถนนเด็กๆกลุ่มใหญ่วิ่งตามขบวนนั้นไปคนบนรถก็เหวี่ยงขนมให้เด็กๆแย่งกันเป็นที่สนุกสนานรถคันหน้าเป็นรถบรรทุกเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเจ้าบ่าวนั่งเคียงเจ้าสาวท่าทางวางปึ่งดำยืนอยู่ข้างถนนพอรถเจ้าบ่าวมาถึงดำไม่รู้ว่าเขาแต่งงานกันนึกว่าจะพาแพะไปไหนก็กล่าวขึ้นว่าสวัสดีจ้ะพี่นี่ท่านกำลังจะพาแพะไปในงานรื่นเริงที่ตลาดหรือจ๊ะเจ้าบ่าวได้ยินดำว่าดังนั้นก็นึกว่าดำว่าเจ้าสาวของตนเป็นแพะแยกเคี้ยวเข้าใส่เจ้าเด็กหยาบคายฉันจะต้องสอนให้เจ้ารู้ว่าเจ้าควรพูดกับเจ้าสาวของฉันอย่างไรว่าแล้วก็กระโดดลงจากรถเอามือฟาดป้าบเข้าที่ก้นของดำเต็มแรงดำร้องไห้อู้วิ่งไปหาแม่โธ่เด็กน้อยของแม่เอ๋ยทำไมเจ้าพูดอย่างนั้นล่ะเจ้าควรจะพูดว่าท่านกำลังจะไปตากอากาศหรือจ๊ะจะดีกว่าจ้าแม่ฉันจะระมัดระวังพูดให้ถูกต้องต่อไปดำกลับไปอีกครั้งหนึ่งพอดีเห็นไฟกำลังไหม้บ้านชาวนาควันตลบเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกำลังช่วยกันดับไฟอย่างขมักเขม้นแข่งขันในกำลังพลวันนั่นเองดำตรงเข้าไปที่ชาวนาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและหิ้วถังน้ำวิ่งมาเพื่อจะดับไฟดำยืนขวางทางก้มศีรษะลงเล็กน้อยกล่าวขึ้นว่าสวัสดีจ้ะลุงจ๋านี่ลุงกำลังจะไปตากอากาศหรือจ๊ะปัดท่อชาวนาแยกเขี้ยวกูกำลังจะไปดับไฟบ้านกูเสือกมาถามอะไรจู้จี้กวนใจแล้วยังขวางหน้าขวางตาอีกประเดี๋ยวพ่อแล้วก็เหวี่ยงดำกระเด็นไปดำวิ่งไปหาแม่โถลูกแม่เจ้าก็ไม่ควรพูดเช่นนั้นนี่นาเมื่อแลเห็นไฟไหม้ก็ควรจะเอาน้ำดับจึงจะถูกต้องจ้ะแม่ดำออกเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งแม้ถุงข้าวจะหนักก็แบกอย่างอดทนและตั้งใจมาถึงบ้านชาวนาบ้านหนึ่งอยู่ริมถนนมองเข้าไปในบ้านแลเห็นภรรยาเจ้าของบ้านกำลังพัดไฟทำขนมอยู่อย่างขมักเขม้นดำจำคำแม่ได้ว่าเมื่อเห็นไฟไหม้ให้เอาน้ำสาดเข้าไปจึงจะถูกดำเห็นดังนั้นก็คว้าถังน้ำเจ้าของบ้านไปตักที่เบาะแล้ววิ่งไปโดยเร็วพอถึงไม่รอช้าสาดน้ำครมเข้าไปที่เตาไฟซึ่งมีพันยาเจ้าของบ้านกำลังพัดไฟเหยงๆอยู่พันยาเจ้าของบ้านร้องออกมาด้วยความตกใจเนื้อตัวเปียกปอนไฟในเตามอดสิ้นพอได้สติแลเห็นดำยืนถือถังน้ำก็โกรธจัดตรงเข้าไปตบซ้ายตบขวาดำร้องไห้วิ่งไปหาแม่อีกครั้งโทษลูกแม่เอ๋ย ทำไมหนูทำอย่างนั้นล่ะหนูควรจะเข้าไปหาอย่างสุภาพและถามว่าคุณป้ากำลังทำงานอยู่หรือครับจะให้ฉันช่วยอะไรบ้างโลกนี้เรียนยากเหลือเกินจ้ะแม่แต่หนูก็จะพยายามดำเรียนโลกต่อไปเขาเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งเดินไปถึงบ้านหนึ่งเห็นชาวนาคนหนึ่งนอนกรนฟี้ฟี้อยู่ใต้ต้นไม้อย่างสบายอารมณ์ดำก็เดินเข้าไปหาแล้วทักขึ้นว่าสวัสดีจ้ะพ่อลุงกำลังทำงานอยู่หรือชาวนากำลังหลับสบายไม่ได้ยินเสียงดำก็เข้าไปปลุกและร้องทักให้ดังขึ้นอีกชาวนาสะดุ้งตกใจตื่นได้ยินคำถามว่ากำลังทำงานอยู่หรือก็โมโหเหวี่ยงดำกระเด็นออกไปนอกรั้วโธ่ไอเด็กเปรตกูกำลังหลับสบายเตือกมาถามได้ว่ากำลังทำงานอยู่หรือดำวิ่งไปหาแม่อีกเช่นเคยแม่สั่นศีรษะแล้วว่าโธ่ลูกเอ๋ยทำไมลูกแม่จึงไปพูดอย่างนั้นในเมื่อกำลังหลับสนิทลูกควรจะพูดว่าพ่อลุงกำลังพักผ่อนอยู่หรือดำถอนใจเฮือกใหญ่แล้วแบกถุงข้าวไปยังโรงโม่แป้งเมื่อถึงเจ้าของโรงโม่กำลังยุ่งอยู่กับการโม่เนื้อตัวมอมแหมมไปด้วยแป้งมีเหงื่อไหลหยดย้อยไปทั่วตัวผงแป้งปลิวคลุ้งดำไปถึงก็ตรงไปหาเจ้าของโรงโม่ซึ่งกำลังทำงานตัวเป็นมันโค้งคำนับอย่างสุภาพสวัสดีจ้ะวันนี้ลุงนอนพักสบายดีจริงนะเจ้าของโรงโม่กำลังเหนื่อยได้ยินคำพูดเช่นนั้นก็โมโหไอเด็กขี้เกียจออกไปเสียจากบ้านข้าก่อนที่ข้าจะจับเจ้าเหวี่ยงไปน้อยแน่กำลังทำงานจนหายใจแทบไม่ออกหาว่าข้ากำลังนอนพักสบายอยู่ได้ทุยเจ้าของโรงโม่ผลักดำกระเด็นออกไปแล้วปิดประตูเสียดำเดินร้องไห้กลับมาหาแม่อีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีถุงแป้งกลับมานางรู้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะให้ดำออกไปทำงานนอกบ้านอีกนางจึงให้เขาอยู่แต่ในบ้านแต่ดำก็เป็นลูกจะชั่วจะดีถี่หาอย่างไรนางก็รักและจะเฝ้าสอนเขาทีละเล็กละน้อยจนกว่าดำจะเข้าใจและเรียนโลกได้ถูกต้องพอสมควรถ้าเขาไม่เข้าใจก็เป็นกรรมของนางเรื่องม้าของพระราชานานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งทรงมีพระราชประสงค์จะซื้อม้าพันธุ์ดีที่สุดในโลกมาไว้เป็นอัศวราชประจำพระองค์พระราชาจึงมีพระบรมราชโองการปราบประกาศให้ประชาชนทราบว่าถ้ามีผู้ใดนำม้าดีที่มีฝีเท้าเยี่ยมที่สุดโดยวิ่งได้เป็นระยะทางพันลี้ไม่ต้องหยุดพักเลยพระองค์พร้อมที่จะประทานเงินทองจำนวนพันเหรียญให้แก่ผู้นั้นเป็นรางวัลทันทีถึงแม้พระองค์จะตั้งเงินรางวัลไว้อย่างสูงที่สุดแล้วแต่ก็ไม่มีผู้ใดจะหาม้าที่มีฝีเท้าดีเท่าดังคำประกาศนั้นได้อยู่มาวันหนึ่งได้มีชายคนหนึ่งอาตาจะไปหาม้าฝีเท้าดีดังกล่าวมาถวายแก่พระราชาดังนั้นพระองค์จึงทรงพระราชทานเงินจำนวนมากมายเป็นค่าเดินทางให้แก่ชายผู้นั้นไปจนเวลาล่วงเลยมาหลายเดือนชายผู้นั้นก็กลับมาพร้อมกับหัวกะโหลกม้าและนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแก่พระราชาพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นว่ามันเป็นหัวกะโหลกม้าธรรมดาจึงหาค่าอันใดไม่ได้พระราชาจึงทรงตรึกเป็นที่สุดเจ้าหมายความว่าอะไรพระราชาตรัสด้วยสุรเสียงดังลั่นข้าให้เจ้าไปหาม้าที่มีชีวิตและมีฝีเท้าเป็นเยี่ยมแต่นี่เจ้าบังอาจเอาหัวกะโหลกม้าที่ตายแล้วมาให้ข้าเจ้าฝ่าฝืนคำสั่งของข้าเจ้าจะต้องถูกประหารชีวิตเป็นสิ่งทดแทนรู้ไหมขอเดชะพระราชอาญามีผลเกล้าการที่ข้าพุทธเจ้าได้นำหัวกะโหลกม้ามาถวายแก่ล้นเกล้านั้นข้าพระพุทธเจ้ามีเจตนาจะให้ประชาชนทราบว่าพระองค์ทรงยอมสละเงินเป็นจำนวนมากมายเพื่อเป็นค่าหัวกะโหลกม้าเมื่อความเข้าใจของคนทั้งหลายเป็นเช่นนี้แล้วใครๆต่างก็เชื่อว่าพระองค์ต้องทรงตั้งพระทัยพระราชทานเงินรางวัลเป็นจำนวนมากกว่านี้สำหรับผู้ที่จะนำม้าฝีเท้าดีจริงๆมาถวายและต่อไปนี้พวกเจ้าของม้าทั้งหลายก็จะต้องนำม้าเท้าดีเยี่ยมมาถวายเป็นแน่ทีเดียวพระราชาทรงมีพระราชดำริและเห็นด้วยกับชายคนนั้นพระองค์จึงตรัสว่าอาจจะเป็นจริงดังที่เจ้าว่าก็ได้แต่ถ้าความคิดของเจ้าในครั้งนี้ไม่เป็นผลแล้วก็เจ้านั่นแหละจะต้องได้รับโทษจากข้าอย่างสาสมทีเดียวข้าจะให้เวลา3เดือนถ้าพ้นจาก3เดือนไปแล้วยังไม่มีผู้ใดนำม้าฝีเท้าดีมาให้ข้าแล้วเจ้าจะต้องถูกแขวนคอแต่ยังไม่ทันครบ3เดือนตามกำหนดก็มีผู้นำม้าฝีเท้าดีดังคำประกาศมาทูลเกล้าถวายอันเป็นที่ต้องพระราชหฤทัยของพระราชายิ่งนัก และชายผู้นั้นก็พ้นผิดรอดชีวิตไปได้นิทานเรื่องสามภาษากาลครั้งหนึ่งมีขุนนางผู้หนึ่งมีบุตรชายเพียงคนเดียวขุนนางผู้นี้พยายามอย่างยิ่งที่จะให้บุตรชายเจริญรอยตามอาชีพของตนคือความเป็นขุนนางแต่ก็ไม่มีทางจะสำเร็จได้เพราะบุตรชายของตนไม่สนใจและไม่เอาใจใส่อะไรทั้งนั้นเมื่อไม่รู้จะทำอย่างไรก็คิดจะส่งลูกชายไปเรียนวิชากับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงยังเมืองไกลบางทีอาจจะทำให้ลูกชายมีความรู้ความฉลาดขึ้นบ้างวันหนึ่งขุนนางจึงเรียกลูกมาแล้วว่าฟังพ่อนะลูกพ่อเองหมดปัญญาที่จะทำให้ลูกมีสมองมีความสามารถรับการศึกษาได้เจ้าเป็นลูกคนเดียวของพ่อจะดำรงตระกูลต่อไปได้ก็ต้องมีวิชาซึ่งจะช่วยให้เจ้าถึงความสำเร็จได้ฉะนั้นพ่อจะส่งเจ้าไปอยู่กับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงพ่อเชื่อว่าอาจารย์จะช่วยเจ้าได้เด็กหนุ่มลูกขุนนางถูกส่งไปอยู่กับอาจารย์ในเมืองหนึ่งพอครบปีก็กลับขุนนางผู้พ่อเห็นลูกกลับมาก็ดีใจถามว่าพ่อหวังว่าเจ้าคงจะได้วิชาความรู้มาอวดพ่อนะถูกแล้วจ้ะพ่ออาจารย์ได้สอนให้ลูกรู้ภาษาหมาจ้ะหมายความว่าอย่างไรกันพ่อตะโกนลั่นเรียนภาษาอะไรไม่เรียนเรียนภาษาหมาอภิโทอภิถังอนิจจาอนิจจังอาจารย์ของแกไม่บ้าก็คงเมามันเรื่องอะไรจะไปรู้ภาษามันจะเห่าจะหอนไม่เห็นเกี่ยวกับคนไม่เอาพ่อไม่ต้องการเจ้าจะต้องไปเรียนวิชากับอาจารย์คนใหม่เด็กหนุ่มถูกส่งไปเรียนวิชาอีกพอครบปีก็กลับมาขุนนางกระหยิ่มยิ้มย่องนึกว่าคราวนี้ลูกคงจะได้วิชาดีๆมาเมื่อถามลูกชายก็ตอบว่าคราวนี้พ่อคงพอใจเพราะอาจารย์สอนวิชาภาษานกนกขุนนางตาลุกด้วยความโกรธนกอะไรของมึงวะโถพ่อชายหนุ่มว่าพ่ออย่าลืมนะว่าสัตว์ในโลกนี้ย่อมมีภาษาพูดของตัวเองภาษามนุษย์ลูกก็รู้แล้วเรื่องอะไรจะไปเรียนมันอีกแกมันบ้าขุนนางเกาหัวเกาหูมันไอ้ลูกนอกคอกแกจะไปรู้เรื่องนกมันพูดกันทำไมมันช่วยอะไรแกได้อาจารย์ของแกมันบ้าเหมือนอาจารย์สอนภาษาหมาไปเรียนใหม่เด็กหนุ่มไม่รู้จะโต้เถียงอย่างไรได้แต่นั่งทำตาปริบๆและในที่สุดก็ถูกส่งไปเรียนวิชากับอาจารย์คนใหม่เป็นครั้งที่สามพอครบปีก็กลับบ้านพ่อก็ดีใจเรียกลูกมานั่งใกล้แล้วว่าพ่อคิดว่าคราวนี้เจ้าคงจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังลูกก็คิดอย่างนั้นอาจารย์ของลูกสอนภาษากบร้องเวลาฝนตกหรือไม่ตกหรือเวลามันร้องเราฟังภาษารู้หมดจ้ะเท่านั้นเองความอดทนของพ่อก็ถึงที่สุดมึงมันพวกสัตว์เดรัจฉานกูให้ไปเรียนภาษาคนแต่มึงเรียนภาษาสัตว์ไอ้ลูกเลยยำนอกข้อมึงกับกูเลิกเป็นลูกเป็นพ่อกันเสียทีโธ่พ่อจ๋าวิชาทุกอย่างในโลกมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละถ้าวิชาที่ลูกเรียนมาไม่มีประโยชน์ทำไมอาจารย์จึงสอนท่านคงเล็งเห็นอะไรสักอย่างขุนนางหัวร่ออย่างแค้นๆคงเล็งเห็นอะไรถุยกูว่ามันพวกไอ้500ทั้งนั้นกูไม่ต้องการมึงไปเสียจากบ้านกูชายหนุ่มเห็นพ่อตัดญาติขาดพ่อลูกดังนั้นก็จำใจกราบเท้าพ่ออำลาออกเดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายปลายทางเขาเดินทางมาได้หลายวันแม้จะยากลำบากแค้นอดมือกินมือเขาก็รู้สึกสบายใจเมื่อผ่านฝูงนกฝูงกาได้ยินเสียงนกพูดเจรจาตามประสาของมันถึงเรื่องอาหารการกินอะไรต่ออะไรก็ทำให้เขาเพลิดเพลินจนกระทั่งลืมความทุกข์ยากการเป็นอยู่ของสัตว์เช่นนกก็เหมือนความเป็นอยู่ของคนและสัตว์อื่นเมื่อตื่นนอนตอนเช้านกผัวเมียก็จะปรึกษาหารือกันว่าจะไปหากินที่ไหนถ้ามีลูกอ่อนนกผัวจะออกไปหากินเองให้นกเมียเฝ้าลูกเฝ้ารังกำชับให้ระวังอันตรายจากนกใหญ่เช่นนกเหยี่ยวนกอินทรีหรือไม่ก็อันตรายจากธรรมชาติเช่นไฟป่าเป็นต้นเมื่อนกผัวไปแล้วนกเมียก็จะอยู่รังคอยดูแลลูกอันลูกนกหรือลูกคนลูกสัตว์อื่นเมื่อเป็นเด็กเพิ่งเกิดมาลืมตาดูโลกยังไม่เดียงสาไม่รู้เรื่องอะไรมีแต่กินเมื่อหิวก็ร้องไห้เมื่อไม่ได้ดังต้องการแต่แม่นกไม่มีเปลเว้นแต่นกกระจาบการกล่อมลูกก็เหมือนกล่อมคนคือใช้วิธีร้องเพลงกล่อมเนื้ออุ่นเอ่ยเนื้อเจ้าละมุนดังสำลีแม่มิให้ใครต้องเอ่ยกลัวเจ้าจะมองสีทองดีของแม่นา เสียงของแม่นกเพราะมากลูกนกฟังแม่กล่อมประเดี๋ยวเดียวก็หลับปุ๋ยอยู่ในรังแม่ลูกจะหลับแล้วแม่นกก็ยังกล่อมอยู่เพราะเกรงว่าลูกจะตื่นกล่อมจนกว่าพ่อนกจะกลับมาถ้าเป็นนกหนุ่มสาวยังไม่มีลูกก็จะพากันไปหากินพูดจาสนทนาประสานกฝากรักกันจู่จี่บ้างพ้อกันบ้างร้องเพลงตามกิ่งไม้บ้างส่วนใหญ่นกที่ร้องเพลงมักจะเป็นนกโสดร้องเพลงบรรยายถึงความเปล่าเปลี่ยวหรือไม่นกที่รักกันแล้วก็กำลังจะร่วมหอลงโรงกันจะบินคู่กันไปผลัดกันร้องเพลงนกสาวมักจะร้องเป็นทำนองว่าถ้ารักน้องแล้วก็รักให้ยืดยืดอย่าใจจืดไปแบ่งปันรักให้นกสาวอื่นซึ่งเจ้านกผู้ก็จะร้องตอบสัญญาสัญญาสัญญารักน้องรักแนบอุรารักเดียวรักเดียวถ้าเกิดวิวาทบาดถลุงกันเพราะแย่งรังแย่งอาหารแย่งคู่ก็จะเป็นอีกสำเนียงหนึ่งดุดันต่อว่าเสียงของนกเหล่านี้ทำให้ชายหนุ่มเกิดความเพลิดเพลินเจริญใจยิ่งนักเวลาล่วงไปหลายวันระหว่างการเดินทางเขาพักตามสุ่มทุ่มพุ่มไม้ที่มีนกอาศัยอยู่มากๆถ้ามีภัยอันตรายใดนกจะเป็นผู้บอกเขาจึงปลอดภัยจนกระทั่งวันหนึ่งมาถึงกลางป่าแห่งหนึ่งได้ยินเสียงนกกังเขนสนทนากันอยู่บนกิ่งไม้เตี้ยๆว่าที่ปราสาทร้างในป่าทึบมีหมาดุอยู่ฝูงหนึ่งใครเข้าไปใกล้ปราสาทมันจะทำร้ายกัดเสียจนตายชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็นึกในใจว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ที่ปราสาทนั้นแน่ตนเองรู้ภาษาหมาดีลองเดินทางไปดูเผื่อจะประสบโชคบ้างในไม่ช้าก็เลยเห็นปราสาทหลังใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ในแมกไม้เป็นปราสาทเก่าแก่บางสิ่งก็ผุพังไปตามกาลเวลาเมื่อลมพัดมาจะได้ยินเสียงหมาหอนแสดงว่าเป็นอาการหน้าเบื่อหน่ายมันร้องบอกกันว่าเมื่อไรจะพ้นจากหน้าที่นี้เสียทีชายหนุ่มเดินมาถึงปราสาทพอถึงประตูใหญ่ก็มีหมาตัวใหญ่ฝูงใหญ่วิ่งมาส่งเสียงเห่าอย่างดุร้ายจะกัดชายหนุ่มยกมือขึ้นห้ามพร้อมกับส่งภาษาไปว่าเราได้ยินเสียงร้องของพวกเจ้าบ่นว่าเบื่อหน่ายเต็มทีอยากจะไปเสียจากที่นี่เราจึงมาช่วยเจ้าพอขาดคำหมาทั้งฝูงก็หยุดกึกลงทันทีมันมองหน้ากันอย่างไม่เชื่อใจชายหนุ่มจึงพูดขึ้นอีกพอรู้ว่าชายหนุ่มรู้ภาษาของมันมันก็ตรงเข้ามาหมอบใกล้กระดิกหางอย่างเป็นมิตรถูกแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับมอบหมายให้รักษาสมบัติอยู่ที่นี่เป็นเวลานานถ้าใครเข้ามาโดยไม่เป็นมิตรข้าพเจ้าจะขับออกไปแต่บัดนี้ท่านผู้เป็นมิตรมาแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้พ้นหน้าที่นี้เสียทีเชิญท่านเถิดชายหนุ่มเดินตามหมาเข้าไปจนกระทั่งมาถึงปราสาทหมาก็ชี้บอกให้ชายหนุ่มหยิบเสียมมาขุดลงไปลึกเพียงศอกเดียวก็พบหีบสมบัติใหญ่ในหีบนั้นมีเพชรนิลจินดาเงินทองมากมายล้วนแต่มีค่าทั้งนั้นสมบัติเหล่านี้เป็นของท่านทั้งหมดข้าพเจ้าหมดหน้าที่แล้วขอลาก่อนแล้วหมาเหล่านั้นก็วิ่งออกจากปราสาทหายไปชายหนุ่มได้ทรัพย์สินเงินทองมากมายก็จ้างช่างมาซ่อมแซมปราสาทจนสวยงามอย่างเดิมวันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ที่ขอบสระได้ยินเสียงกบในสระคุยกันว่าเจ้าของปราสาทคนใหม่เป็นคนดีมีเมตตาเสียอย่างเดียวไม่มีคู่ครองถ้าได้ลูกชาวนาคนหนึ่งเป็นเด็กหญิงกำลังรุ่นสาวรูปร่างสวยงามแต่ทว่าค่อนข้างยากจนจนกบตัวหนึ่งชายหนุ่มมั่งคั่งร่ำรวยที่ไหนจะไปเอาคนจนมาเลี้ยงอย่าว่าแต่เขาเลยฉันเป็นคนฉันก็ไม่เอาเหมือนกันคนจนมันจะมีดีที่ไหนอ้าวเอ็งอย่าดูถูกคนจนสิจนหรือมีมันก็คนเหมือนกันมันอยู่ที่สมบัติ3ประการต่างหากประกอบกันคือรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติถ้ามีคุณสมบัติดีรูปสมบัติดีเรื่องทรัพย์สินเงินทองหาไม่ยากชายหนุ่มได้ยินกบคุยก็ยินดีเขาเองไม่เคยคิดว่าคนจนหรือคนมีจะสำคัญกว่ากันคนดีต่างหากที่เขาต้องการเงินทองทรัพย์สินเป็นของนอกกายถ้าขยันหมั่นเพียรอุตสาห์ทำมาหากินก็ได้ไม่ยากดังนั้นเขาจึงแอบไปดูแลศึกษาอยู่เป็นเวลานานเห็นเป็นคนดีจริงๆเขาจึงได้ส่งเฒ่าแก่ไปสู่ขอและแต่งงานกับเธอในที่สุดทั้งสองมีความสุขอยู่ด้วยกันตลอดอายุขัยความรู้ทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าใช้ให้ถูก
0: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงมาดูที่อยู่กันหน่อยครับท่านที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการนะครับถ้าเป็น ต้องเป็นจดหมายและไปรษณียบัตรแล้วแหละนะครับเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: หนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพ
3: ป้องกันเงินของคุณ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะกาตาร์3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยา

0: ลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ100พรรษาช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุยกระดับบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดและลดการส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสรรพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวทิติรักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2505ได้รับประธานพระอนุญาตจากสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้เชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในวันที่26มิถุนายน2570และยังทรงห่วงใยการดูแลสุขภาพประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาล7ไร่34ตารางวามอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลและมอบเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลอีกจำนวน45ล้านบาทกระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อสร้างอาคารบริการ2หลังเพื่อขยายการให้บริการมุ่งเน้นให้บริการด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยเพื่อให้ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไป ประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชวลิตพิสัยพันธ์ชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยด้วยความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมการเกษตรการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาบนยอดดอยเลิกปลูกฝิ่นแล้วหันมาปลูกกาแฟทดแทนตลอดจนพระราชดำริโครงการอีสานเขียวที่พลิกผืนดินอันแห้งแล้งในภาคอีสานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยป่ายางพารา
1: พระองค์ท่านได้เป็นราชินีตัวอย่างทั้งโลกเลยนะครับโครงการประทับใจก็คือโครงการผ้าไหมแล้วก็เท่าเขานี่ก็เมื่อก่อนเขาปลูกฟิล์มเนาะเปลี่ยนเป็นกาแฟเนี่ยอีกเมื่อก่อนอีสานแรงมากโครงการอีสานเขียวเนี่ยเป็นพระราชดำริของท่านก็ทำให้ตอนนี้เขียวไปหมดเลยเป็นป่ายางพาราไปหมดครับเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนี่ก็ได้แจกพันธุ์พืชอะไรต่างๆในโครงการของท่านเนี่ยพวกเราที่ผมเรียนมานะครับประทับใจครับ
0: ด้านนางสุพิชยาหานศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงคำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างมหาศาลทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาโดยเฉพาะพระกรณียกิจในการดูแลผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อซึ่งผ่ายามยากตลอดจนการประทานความช่วยเหลือและการดูแลเด็กๆซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขัง
2: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษนะที่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานและหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมอะไรที่ช่วยเหลือเด็กอะช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอะท่านก็เหนื่อยทุกพระองค์นะ
0: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
4: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรประกอบกับขณะเกิดเหตุมีลมแรงส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านพักและทรัพย์สินภายในได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้การมอบสิ่งของในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อผู้ประสบความเดือดร้อนสะท้อนถึงความห่วงใยที่มีต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุรธานีรายงาน
3: สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับเทศบาลเมืองน่านมอบผ้าห่มและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
5: นางสาวพิญญาพัฒน์สรรสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะจากเทศบาลเมืองน่านนำโดยนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะทำงานลงพื้นที่ตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันและผ้าห่มจำนวน150 ผืนแก่ประชาชนในบ้านศพบัวบ้านพร้าวบ้านกงและอำเภอเชียงยืนซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยนางสาวพิญญาพัฒน์กล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อน

0: แสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงาน Power to Life 2ปี2026เมื่ออ่อนล้าจะคอยรับฟังถ้าหมดหวังจะส่งพลังให้กันณศูนย์การค้าไอคอนสยามพร้อมร่วมเสวนาร่วมป้องกันการฆ่าตัวตายกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยเปิดเผยว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นประเด็นสำคัญของกรุงเทพมหานครเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและภาวะกดดันทางเศรษฐกิจจากการคัดกรองเชิงลึกประชาชนกว่า 370,000 คนพบความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเฉลี่ยร้อยละ 6.18 โดยกลุ่มอายุ 15-34 ปีมีอัตราความเสี่ยงสูงสุดถึงร้อยละ 21.25 กรุงเทพมหานครจึงได้พัฒนาระบบ Bangkok Mind ภายใต้แนวคิด One Bangkok Mental Health Data Systemเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจิตตั้งแต่การคัดกรองการรักษาจนถึงการติดตามผลครอบคลุมช่องทางประเมินตนเองออนไลน์ขยายบริการคลินิกสุขภาพจิตในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งการให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซีนและการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครกว่า 2,000 คนรวมถึงครูในสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายงานคัดกรองและส่งต่อผู้เสี่ยงอย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบดูแลสุขภาพจิตที่เข้าถึงง่ายปลอดภัยและครอบคลุมทุกกลุ่มวัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเปิดบ้านเด็กอ่อนรังสิตแหล่งเรียนรู้งานอาสาสุขภาวะ4มิติให้เป็นโมเดลต้นแบบจิตอาสาพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาน
2: างอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีสถานรองรับเด็กภาครัฐ31แห่งเอกชน700แห่งเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจนและมีปัญหายาเสพติดแต่ยังขาดบุคลากรดูแลอย่างใกล้ชิดจึงนำร่องพัฒนางานจิตอาสาในสถานสงเคราะห์3แห่งได้แก่บ้านราชวิถีบ้านเด็กอ่อนรังสิตและบ้านศรีธรรมราชผลักดันแนวปฏิบัติมาตรการและกลไกเชิงนโยบายเพื่อรองรับงานจิตอาสาสร้างความร่วมมือทางวิชาการเช่นระบบข้อมูลถอดบทเรียนให้งานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็กที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัครให้มีสุขภาวะทางปัญญาซึ่งจะส่งผลต่อการมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกที่สะท้อนความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนางานจิตอาสาด้วยกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจะทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการจัดระบบข้อมูลพัฒนากิจกรรมอาสาและยกระดับศักยภาพคนทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะครบทุกมิติให้แก่เด็กอาสาสมัครและบุคลากรพร้อมทั้งช่วยลดข้อจำกัดด้านกำลังคนในการดูแลเด็กของสถานสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีกด้วยด้านนางยานีรัตน์บริรักษ์ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสสส.ระบุว่าเด็กไทย6ล้าน2แสนคนเติบโตในครอบครัวเปราะบางสาเหตุหลักของเด็กที่เข้าสถานสงเคราะห์คือความยากจนร้อยละ 37.57ผู้ปกครองไม่มีอาชีพร้อยละ 9.15 และเลี้ยงดูไม่ได้ร้อยละ 8.88 ทั้งนี้การใช้กระบวนการสุขภาวะทางปัญญาช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางกายและอารมณ์ที่ดีขึ้นร้อยละ 80 ส่วนอาสาและบุคลากรมีความเชื่อมโยงทางสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 ณรุมนอุดมพรรายงาน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิต

0: ทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าภูเขาไฟอานักกรากะตั้วในเขตเซาท์ลำปุงจังหวัดลำปุงซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องในวันนี้หลังเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เวลา 23:07 นของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการอินโดนีเซียประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอนักกรากะตั้วเป็นระดับ3ซึ่งมีความรุนแรงสูงสุดระดับที่2พร้อมกำหนดเขตห้ามเข้าภายในรัศมี3กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียยังกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าไปในเขตห่วงห้ามหรือเข้าใกล้ภูเขาไฟอนักกรากะตั้วเพื่อชมหรือบันทึกภาพการปะทุของภูเขาไฟรวมทั้งแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดบันเตินและลำปุงติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกศาลอนุมัติหมายจับในข้อหาข่มขู่คุกคามร้ายแรงจำนวน3กระทงจากการที่ในปี2567เธอขู่ว่าจะสั่งการให้มีการลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาโกสภรรยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากตัวเธอถูกฆาตกรรมนางดูเตอร์เต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้านนอกศาลในเมืองเกซอนซิตี้ใกล้กับกรุงมะนิลาโดยระบุว่าเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่คุกคามและการที่คดีนี้เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และภรรยารวมทั้งลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดียิ่งทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงฮาวาน่าออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพสำหรับนักเดินทางและประชาชนในคิวบาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากสถานทูตสหรัฐสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของโรคท้องร่วงอย่างมีนัยสำคัญทั่วคิวบาโดยมีความเชื่อมโยงกับการเสื่อมสภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำสะอาดการเก็บรักษาอาหารและการควบคุมอุณหภูมิประกาศเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและปิดกั้นการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังคิวบาเป็นเดือนที่9แล้วส่งผลให้ไฟฟ้าดับเพิ่มขึ้นทั่วคิวบาและส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแช่เย็นอาหารและมาตรการสุขอนามัยของบ้านเรือนประชาชนและภาคธุรกิจขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามาตรการปิดกั้นน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้นำสหรัฐได้ส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและกำลังกลายเป็นภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบในคิวบาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มสาย C พบกับทีมชาติกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเก็บชัยชนะไป 3-0 เซตด้วยสกอร์ 25-22 25-19 และ 25-14 ประเดิมศึกใหญ่ด้วยการเก็บแต้ม3คะแนนเต็มนายบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวหลังเกมว่าการแข่งขันในวันนี้ทุกคนในทีมช่วยกันเล่นอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขณะที่โค้ชและสตาฟทุกคนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่จนทำให้สามารถเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้จึงอยากขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับการแข่งขันในวันนี้โปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่7กันยายนนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศออนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์หญิงคู่มืออันดับ106ของโลกจากไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับโจหยุนอันและคือรั่วเสวียนจากไต้หวัน0-2เกม21-23และ21-23ทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบรองชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งชนะแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งไป

0: 4:2เฟรม57:48 67:43 33:89 11:83 60:50และ114:2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างกรนครปฐมภาสกรสุวรรณรัตน์หรือเอฟสากลสงขลาจริงจิตในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งนี้กลุ่มนักกีฬาไทยอยู่ในระดับโลกยังได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งวีลแชร์เรซซิ่งที่มีพงศกรแปรยอเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมหลายสมัยบ็อกเซียคลาส BC2 วรวุฒิแสงอัมพาและคลาส BC3 หญิงและดามณีกล้าหาญที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกส่วนวิวแชร์ฟันดาบความหวังสูงสุดคือแววสายสุนีจนะแชมป์โลกและเหรียญทองพาราลิมปิกเกมนอกจากนี้ยังมีกรีฑาเทเบิลเทนนิสและอีกหลายชนิดกีฬาที่ได้ลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่ากกท.มั่นใจว่าทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะทำได้ไม่น้อยกว่า24เหรียญทองเพราะหลายชนิดกีฬาทีมชาติไทยอยู่ในระดับโลกและเป็นระดับเหรียญพาราลิมปิกเกมพร้อมฝากแฟนกีฬาเตรียมติดตามการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาพาราทีมชาติไทยทุกคนไปด้วยกันทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง T-Sport 7นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาและรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดการแข่งขันกีฬายูยิตสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กรังปรี2026ที่อยุธยาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะแข่งขันถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีนักกีฬาจาก12ประเทศประกอบด้วยไทยเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามเกาหลีใต้มาเลเซียคาซัคสถานอินโดนีเซียฝรั่งเศสโครเอเชียและมอลโดวาเข้าร่วมชิงชัยแบ่งเป็นรุ่นเยาวชนจำนวน305คนและรุ่นประชาชน116คนใน5ประเภทคือต่อสู้โนกิโชดูโอและคอนเทคเพื่อเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและประลองฝีมือกับคู่แข่งจากนานาชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
5: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยี

0: ทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
1: ่ความหวังและศรัทธาสุขทุกฝันและวันเวลาถ่ายทอดคุณค่าผ่านบทเพลงที่มีความหมายกับรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตรับฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สวทเชียงใหม่เช่นเคยครับเราจะมาเจอกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับผมบันเทิงแสงคมาพร้อมนำเสนอสาระข่าวสารส่งมอบความสุขให้คุณผู้ฟังในทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 20:30 น.ไปจนถึงเวลา 21:00 น.ที่ขึ้นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สวทเชียงใหม่คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการทุกๆรายการของสวทเชียงใหม่ผ่านวิทยุออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ PRD Streaming Platform หรือสะดวกรับฟังได้ทางสมาร์ทโฟนก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญฝากคุณผู้ฟังกดติดตามเพจสวทเชียงใหม่ PRD ของเราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดสาระข่าวสารทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราและฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับในช่วงแรกนั้นเรามาพูดคุยแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่มีความสนใจในการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกันครับวันนี้มีข่าวดีมาฝากครับใครอยู่เชียงใหม่หรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหากคุณมีความรู้มีประสบการณ์และมีใจรักในศิลปะมวยไทยนี่อาจเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของคุณครับเตรียมตัวกันไว้เลยครับครูมวยไทยผู้ฝึกสอนมวยไทยและผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านมวยไทยโดยเฉพาะเลยครับทางด้านสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับ1หลักสูตรนี้ถือเป็นอีก1โอกาสสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในสายอาชีพมวยไทยเพราะจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและศักยภาพในการทำงานรวมถึงเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพด้านกีฬาและมวยไทยกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนพุทธศักราช2569สถานที่ฝึกอบรมณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีคุณสมบัติของผู้สมัครมีรายละเอียดดังนี้ครับ 1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปี 2. ต้องมีสัญชาติไทย 3. ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสืออนุญาตอื่นในลักษณะเดียวกันต้องจบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไปในสาขาที่จะเป็นผู้ทดสอบต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาที่จะเป็นผู้ทดสอบและข้อ4ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า60ชั่วโมงและมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า2ปีในสาขาที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ผู้สมัครจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่งเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านลิงก์ที่กำหนดสำหรับคนผู้ฟังที่เป็นครูมวยผู้ฝึกสอนมวยไทยหรือผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ในด้านมวยไทยหากมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ก็ถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจในการพัฒนาตัวเองและก้าวไปอีกระดับในสายอาชีพครับเพราะมวยไทยไม่ใช่เพียงศิลปะการต่อสู้แต่ยังเป็นทางอาชีพกีฬาและมรดกทางวัฒนธรรมของไทยการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับวงการมวยไทยให้ก้าวไปไกลยิ่งขึ้นใครที่สนใจอย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครคุณสมบัติและขั้นตอนต่างๆกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่โดยตรงนะครับและอีกหนึ่งข่าวฝากถึงช่างไฟฟ้าทุกท่านครับห้ามพลาด เพราะงานนี้มีทั้งความรู้เทคนิคและมาตรฐานที่ช่างไฟมืออาชีพต้องรู้ถ้าคุณเป็นช่างไฟฟ้าคุณอยากรับงานได้อย่างมั่นใจมากขึ้นหรือกำลังเตรียมตัวสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าในอาคารระดับหนึ่งวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังครับพบกับช่างแชร์ตอนพิเศษคิวช่างเอ็กกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในหัวข้ออัพสกิลช่างไฟเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้างานนี้ไม่ได้มาแค่เพียงเรื่องทฤษฎีครับแต่จะพาพี่ช่างมาเจาะลึกกันแบบตรงๆว่าข้อสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวัดอะไรช่างควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างและมาตรฐานที่ช่างไฟควรรู้มีอะไรบ้างพร้อมพบกับการถามตอบกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและฟังประสบการณ์จากช่างที่ทำงานจริงพร้อมเจาะลึกแนวข้อสอบเพื่อให้พี่ช่างนำความรู้ไปพัฒนาฝีมือและต่อยอดการรับงานได้จริงท่านผู้ฟังสามารถรับชมและรับฟังในวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 12:00 นถึง 13:30 นรับชมพร้อมกันแบบไลฟ์ผ่าน Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าชมไลฟ์ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจำนวนมากเพราะช่างมืออาชีพไม่ได้วัดการแค่ทำงานเป็นครับแต่ต้องรู้มาตรฐานมีฝีมือและสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้ด้วยพี่ช่างไฟฟ้าคนไหนอยากอัพสกิลเกรดสกิลหรือกำลังเตรียมตัวสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและนี่คืออีกหนึ่งข่าวสารสาระดีๆที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ครับขอบคุณที่มาข่าวสารจากเพจสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ครับครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพบกันครับ

0: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760068 0532760068พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
1: กลับเข้าสู่รายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตในช่วงที่2เรามาพูดถึงวันสำคัญที่ตรงกับวันนี้กันครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งตรงกับวันการกุศลสากล International Day of Charity ตรงกับวันที่5กันยายนของทุกปีกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการทำความดีการช่วยเหลือผู้อื่นและการแบ่งปันการกุศลไม่ได้หมายถึงการบริจาคเงินอย่างเดียวนะครับหลายคนคิดว่าทำบุญหรือการกุศลต้องมีเงินถึงจะทำได้แต่จริงๆแล้วเราทุกคนสามารถช่วยเหลือสังคมได้เช่นช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนแบ่งปันอาหารหรือสิ่งของที่จำเป็นดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือบริจาคโลหิตหากมีคุณสมบัติเหมาะสมบริจาคหนังสือหรืออุปกรณ์การศึกษาสละเวลาเป็นอาสาสมัครรับฟังและให้กำลังใจคนที่มีปัญหาชีวิตทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมบางครั้งคำพูดดีๆเพียงไม่เก่คำหรือการช่วยใครสักคนในเวลาที่เขาลำบากก็ถือเป็นการให้ที่มีคุณค่าได้เช่นกันคำว่าการกุศลไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีเงินมากมายถึงจะช่วยคนอื่นได้เราอาจเริ่มต้นง่ายๆจากสิ่งที่เรามีอาหารแบ่งปันอาหารมีความรู้แบ่งปันความรู้มีเวลาแบ่งเวลาไปช่วยเหลือสังคมมีแรงช่วยคนที่กำลังลำบากหรือบางครั้งแค่มีน้ำใจและคำพูดดีๆให้กับใครสักคนก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคนคนหนึ่งได้แล้วเพราะการให้ที่มีคุณค่าไม่จำเป็นต้องวัดกันที่จำนวนเงินแต่อาจวัดกันที่ความตั้งใจที่เราอยากทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นดังนั้นในวันการกุศลสากลปีนี้ลองถามตัวเองสักครั้งนะครับว่าวันนี้เราสามารถทำอะไรดีๆให้กับใครสักคนได้บ้างอาจเป็นเรื่องเล็กๆที่เราแทบไม่รู้สึกว่ามันสำคัญแต่สำหรับคนที่รับมันอาจเป็นกำลังใจที่เขาต้องการในวันนั้นก็ได้ครับดังนั้นทางผู้ดำเนินรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตจึงใช้โอกาสการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกคนเปลี่ยนความปรารถนาดีให้กลายเป็นการลงมือทำจริงๆเพราะโลกจะน่าอยู่ขึ้นไม่ใช่เพราะมีคนเก่งเพียงไม่กี่คนแต่เพราะมีคนธรรมดาจำนวนมากที่เลือกจะช่วยเหลือแบ่งปันและไม่ทอดทิ้งกันครับครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพบกันครับ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความหู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่053276068และ092246579
1: กลับเข้าสู่รายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตในช่วงสุดท้ายในค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับเคยถามตัวเองไหมว่าในวันหนึ่งที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วเราได้ดูแลบ้านหลังเดียวที่เรามีอยู่หรือยังบ้านหลังนั้นไม่ใช่ตึกหรือคอนโดหรอกครับแต่คือร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่พ่อแม่ให้มาการมีสุขภาพที่ดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องยากๆหรือการจ่ายเงินราคาแพงครับวันนี้ผมมี5กุญแจสำคัญง่ายๆที่อยากชวนคุณผู้ฟังทุกคนมาปรับเปลี่ยนไปด้วยกันครับเรื่องแรกอาหารคือยาที่ดีที่สุดลองเปลี่ยนจากชานมไข่มุกหวานอร่อยมาเป็นน้ำสะอาดสักแก้วเลือกทานอาหารให้ครบ5หมู่เพิ่มผักผลไม้หลากสีสันในจานร่างกายเขาจะขอบคุณเราผ่านพลังงานที่สดชื่นอย่างนี้แน่นอนครับเรื่องที่2พลังของการพักผ่อนคืนนี้ลองวางมือถือลงเร็วกว่าเดิมสักนิดปล่อยให้ร่างกายได้นอนหลับเต็มอิ่ม 7-8 ชั่วโมงการเข้านอนและตื่นเวลาเดิมจะช่วยเซตระบบในร่างกายให้ตื่นมาพร้อมรอยยิ้มครับเรื่องที่

3ขยับวันละนิดชีวิตเปลี่ยนการออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องไปฟิตเนสเสมอไปครับแค่เดินเล่นในสวนยืดเส้นยืดสายระหว่างการทำงานร่างกายที่ได้เคลื่อนไหวคือร่างกายที่แข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันที่ดีครับเรื่องที่4จิตใจที่ปล่อยวางความเครียดเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ลองหาเวลาวันละ5นาทีนั่งเงียบๆฝึกหายใจเข้าลึกๆปล่อยวางเรื่องวุ่นวายแล้วหันมาส่งต่อพลังบวกให้คนรอบข้างดูนะครับและเรื่องสุดท้ายการตรวจสุขภาพประจำปีอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยเจอหมอเลยนะครับการตรวจสุขภาพเปรียบเสมือนการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เพื่อให้เรามั่นใจเราจะเดินทางไกลในชีวิตได้อย่างปลอดภัยและยาวนานคุณผู้ฟังครับสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นเรื่องของทางเลือกในทุกๆวันเริ่มต้นวันนี้เลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองทีละนิดนะครับเพราะคนที่รักคุณที่สุดก็คือตัวคุณเองสำหรับวันนี้เวลาของรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับสุขภาพที่แข็งแรงในทุกๆวันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตที่ขึ้นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สวทเชียงใหม่วิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านผู้ฟังครับก่อนจากกันไปนั้นฝากข้อคิดสะกิดใจกันสักนิดวันนี้เสนอคำว่าจงฝากชีวิตไว้กับสติปัญญาของตัวเองอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็นสุดท้ายนี้ต้องนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกๆวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆ 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ลาไปก่อนนะครับ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อขยายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมมาตรฐานไทยซีเล็กขยายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดโลก
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริการะหว่างเข้าร่วมการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยสหรัฐระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์การดำเนินธุรกิจรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการและส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดต่างประเทศพร้อมกล่าวว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศเปรียบเสมือนหน้าร้านของประเทศไทยที่ช่วยเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของอาหารไทยสู่ผู้บริโภคทั่วโลกกระทรวงพาณิชย์จึงมุ่งยกระดับและมาตรฐานร้านอาหารไทยพร้อมส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทางนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและอัตลักษณ์อาหารไทยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในเวทีโลกนันทิกาศิปาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาจากอุทกภัยน่านพร้อมกำชับซ่อมระบบน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แล้วเสร็จภายใน20วัน
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอปัวเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับสถานศึกษากรมชลประทานเร่งฟื้นฟูโรงเรียนบ้านซ่าและโรงเรียนชุมชนศิลาแรงซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเร่งซ่อมแซมระบบน้ำบาดาลระบบน้ำดื่มและระบบกรองน้ำท่อส่งน้ำและปั๊มน้ำพร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงปรับปรุงระบบระบายน้ำซ่อมแซมอาคารรั้วห้องน้ำโรงอาหารและพื้นที่กิจกรรมต่างๆให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานทั้งนี้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน20วันพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือและยานพาหนะเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้สะอาดปลอดภัยและพร้อมให้นักเรียนกลับเข้าสู่ห้องเรียนได้โดยเร็ว ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานล้านนาเอ็กซ์โป2026ประสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าลานาเอ็กซ์โป2026จากภูมิภาคสู่สากลจัดขึ้นภายใต้แนวคิดผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อนำนวัตกรรมอัตลักษณ์และศักยภาพของล้านนามาสร้างคุณค่าใหม่เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งถ่ายทอดคุณค่าของล้านนาผ่านการต่อยอดด้วยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการจากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนกิจกรรม Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้จับคู่เจรจาธุรกิจพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ก่อนที่พี่ป้อมพี่โตจะมีเพลงซึ่งเป็นเพลงจิโกโอคักนั้นได้มีอัลบั้มซึ่งเป็นอัลบั้มที่ออกมาในช่วงที่ผมได้มารับราชการใหม่ๆเนี่ยก็ชื่อบ้าพอฟังแล้วมีเพลงหลายเพลงอย่างเช่นเพลงนี้ที่โดนใจมากกว่าเพลงเราจิโกโอคักทั้งหลายหรือว่าเพลงรักทั่วไปแต่ว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่สมัยมัธยมเนี่ยจะฟังอีซึนทั้งที่เป็นเทปคาสเซ็ตที่ขาซื้อไว้แล้วก็ทั้งมาถึงตอนที่มาทำงานราชการเนี่ยก็จะมีห้องสมุดแผ่นเสียงที่เป็นลองเพลงอัลบั้มก็จะไปค้นแผ่นเสียงเก่าๆของห้องสมุดมาเปิดก็จะไปเจออัลบั้มของวงอีซึนที่เป็นอัลบั้มที่ตั้งแต่พี่ป้อมพี่โตเนี่ยทำงานตั้งแต่สมัยเป็นโฟกอย่างเช่นอัลบั้มนักสู้ที่มีเพลงตั้งสู้จากที่ราบสูงอย่างนี้เป็นต้นเราโอ้โหชอบมากแล้วก็เอามาเปิดตัวที่คนอื่นเขาไม่ค่อยได้มาเปิดเพลงเหล่านี้เพราะว่าในสมัยที่เรียนมัธยมเนี่ยก็ติดตามฟังเพลงของอีซึนมาแล้วก็ชื่นชอบในผลงานของทั้งสองท่านที่มีความสามารถทางด้านดนตรีแล้วก็อีกหลายเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันในยุคสมัยหนึ่งที่เวลาคนที่มาจากต่างจังหวัดมันก็จะถูกดูถูกเหยียดหยามแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็แน่นอนครับคำดูถูกนั้นศพประมาทไม่ได้เพราะว่านักสู้จากที่รับสู่ทั้งสองท่านนี้ก็ประกาศศักดาให้เราเห็นว่าที่ Impact นั้นมีคนเข้าไปชมกันเป็นหมื่นๆแล้วก็ปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของที่นั่งที่อยู่ในด้านโซนที่เรียกได้ว่าเป็นโซนระดับ VIP แล้วก็ที่นั่งที่อัศจรรย์นั้นก็

0: ในทางเพจทางเฟซอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาที่ผ่านมาแล้วเข้าใจผู้จัดทางนั้นดีกว่าที่จะเกิดเหตุที่มีอันตรายเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องให้ปลอดภัยไปก่อนผมก็ถือให้บอกว่าที่ผ่านมานั้นตอนคอนเสิร์ตที่ถนนดนตรีไลฟ์จัดตอนที่มีคาราบาวนั้นผมต้องการเป็นห่วงแล้วก็ปัญหาของเรื่องของการที่จะอพยพผู้คนหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็จริงๆก็คือเกิดมันไม่ได้เกิดที่เราแต่ว่าไปเกิดในวันที่ก่อนหน้างานก็คือที่ตรงโรงเบียร์ที่ลาดพร้าวที่มีไฟไหม้และมีเคสดำถึง40กว่าชีวิตวันนั้นก็ก่อนหน้างานของเราวันเดียวซึ่งผมก็เตรียมการไว้ทุกๆอย่างนะครับยอมโดนด่าที่ให้ผู้คนนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาของการเข้าไปจองในพื้นที่แล้วก็ทำให้จำนวนที่นั่งนั้นต้องจำกัดไว้ไม่เกินที่นั่ง 1,000 กว่าที่นั่งหรือไม่เกิน 1,500 เพราะว่ากลัวทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของอาคารต่างๆที่เราก็ไม่คาดเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็คือนี่ก็สิ่งที่เข้าใจสำหรับผู้จัดงานก็เห็นใจกันนะครับแต่ว่าคงต้องเยียวยาต้องดูแลแล้วก็ต้องชดใช้อะไรกันมาที่ผ่านมาก็แล้วมีการชดเชยให้ใช่ไหมฮะคนหลายคนก็เสียความรู้สึกว่าเดินทางจากต่างประเทศบางต่างจังหวัดบางก็เข้าใจตรงนี้อยู่ก็แต่แฟนคลับทั้งหลายก็คงจะยังเหนียวแน่นอยู่นะฮะเพราะว่าเชื่อมั่นได้ในศักยภาพในเรื่องการทำงานด้านฝีมือของดนตรีนะครับก็ทนายคุณสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับในช่วงเวลาของถนนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยและคือวันนี้คุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงวันนี้ผมยังสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแล้วขอบคุณผู้ฟังที่ได้ส่งมาขำป้อมมาให้นะฮะพอดียังไอไม่หายก็เลยจะฝากวันนี้ไว้กับเทปของถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเทปบันทึกของการแสดงเมื่อช่วงที่ผ่านมานะฮะในช่วงเดือนสิงหาคมกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวครับก็เรายังมีอีก2เทปนะฮะที่ก่อนจะได้ปิดถ่ายไปส่วนของทางช่อง NBT 4ทุ่มทุกวันเสาร์ก็สามารถที่จะรับชมได้นะครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4ทุ่มก็เสาร์นี้ยังเป็น3พี่น้องบนเวทีเดียวกันนะครับไทยธนาวุฒินะฮะอินบุรกันแล้วก็กบไมโครก็จะเป็นเทปที่2แล้วก็จะนำบรรยากาศเขาจะตัดต่อมานะฮะใน1คอนเสิร์ตเนี่ยก็จะประมาณนัก2เทป2วันละชั่วโมงครับ2ครั้งด้วยกันครั้งหน้าต่อไปก็จะเป็นนักสิเผือกคนนันเกวียนและพี่เขียวคาราบาวครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายก็ติดตามกันได้นะฮะอันนั้นก็จะเห็นภาพแต่ส่วนวันนี้เราก็ฟังเสียงกันไปสำหรับเทปบันทึกการแสดงของคาราบาวซึ่งจะฝากคุณฟังกันในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันนี้3ชั่วโมงด้วยกันขอบคุณคุณเมฆขันแก้วแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับคุณคงศักดิ์เสวงเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองธนกิจและการชนันวัสันวงสว่างสมเกียรติธรรมดีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายทิยาอุปกรณ์อบกินและคุณทุนชัยก็มอบทุกกลุ่มเสียงคือวันนี้ก็คงจะฝากไว้กับ3ชั่วโมงตรงนี้บรรยากาศถนนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาร์บ่าวและอาจารย์ธนิตศรีกินดีเป็นแขกรับเชิญและพี่รุชาประธานนะครับเราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ยังมีเพลงของอัศนีวสันต์ให้ฟังกันอีกวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับคือวันนี้ขอบคุณที่ติดตามถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัติสวัสดิ์ครับ
1: ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ถนนดนตรีไลฟ์นะครับผมพิยรุ่งสมัยครับแล้วก็จะเดินทางต่อหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ทั้งผู้บริหารหรือว่าคนที่จะต้องดูแลโครงการให้กับเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ตรงกลางโดยท่านรองอธิบดีนะครับที่จะมาดูแลแล้วก็บอกว่าอยากให้ถนนดนตรีนะครับทำหน้าที่ต่อคือท่านรองอธิบดีนะครับบิ๊กนะฮะชัยวัฒน์บุญชวลิตนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับผู้บริหารทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังซึ่งถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ถนนดนตรีทำไม่ได้นะครับดังเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นของหน่วยงานราชการแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้ที่เราได้ทำหน้าที่มา3ปีแล้วปีนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะได้อำลาสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราหาหัวใจเจอกันแล้วยังครับทุกคนครับอยู่ตรงไหนครับหัวใจของเราครับแล้ววันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ยืนยันว่าถนนดนตรีเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เราผ่านเรื่องราวเข้ามาด้วยกันนะครับผมเดินทางคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีนะครับพี่ๆน้องๆของคนเพื่อชีวิตขอเสียงพี่น้องคน

0: เพื่อชีวิตครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับวันนี้ศิลปินแห่งชาติมาด้วยกัน2ท่านนะครับมาอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อปีที่แล้วก็เดินทางกันมานะครับปีนี้อีกปีหนึ่งและพี่แอดก็บอกว่าดีใจที่มีสถานที่ที่ราชการได้ทำหน้าที่ให้กับประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับขอบคุณมากครับวันเวทีแห่งนี้ก็เราจะเข้าสู่นะครับในเรื่องของถนนดนตรีไลฟ์เพื่อที่จะนานนี้เราออนแอร์อยู่ในเรื่องของการไลฟ์ทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยและทางด้านของเพจถนนดนตรีด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ในขณะนี้และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่นะครับได้มาเยี่ยมมาเยือนกับถนนดนตรีในปีสุดท้ายซึ่งเราก็จะเหลืออีกครั้งเดียวครั้งหน้าในวันที่6สิงหาคมนะครับกับมาริโอน่านะครับจะปิดท้ายกันนะครับวันนี้ก็การเดินทางของคาราบาวนะครับจะผ่านเรื่องราวตรงนี้นะครับโดยคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้คาราบาวไม่กล้าที่จะเดินทางบนสายของดนตรีโดยบทเพลงแรกที่ทำให้คาราบาวนะครับพี่แอดได้เขียนเพลงขึ้นและมั่นใจว่าเพลงนั้นสามารถจะรับใช้ประชาชนได้ครับเราขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อนุชาประธานครับอัลบั้มที่ได้เริ่มต้นนะครับเป็นอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มอะไรครับอัลบั้มแรกครับขี้เมาหลวงขี้เมาครับนี่คือพี่รุชาประธานสวัสดีครับวันแรกที่แฮมเมอร์นะครับได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีคาราบาวมาเป็นเพื่อนนะครับก็พี่แอดก็คิดว่าคงจะเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันที่สุด
1: ครับผม
0: ก็ยังหนุ่มอยู่อีกปีหน้าก็50ปีแฮมเมอร์ถนนดนตรีไปแล้วนะครับ
1: ครับผมปีหน้าพวกเราก็จะ50ปีบนถนนดนตรีแล้ว
0: ครับก็จะเล่าเรื่องราวผ่าน
1: ก็จริงๆกับแอดนี่ก็คือเป็นหลังจากที่ออกอัลบั้มแรกบินลาออกไปนะครับก็เริ่มรู้จักกันแล้วแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่แอดก็มาที่บ้านไปมาสู่กันนะครับ จนผมจนแอดให้ผมเนี่ยไปอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วยกันอยู่ที่แฟลตคลองตันแฟลต17ก็คืออยู่แฟลตเดียวกันคนละชั้น
0: ครับ
1: แล้วก็เพลงถึกไฟสุยเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้มีคาราบาวผมกำลังเตรียมชุดปักใต้บ้านเราแอดก็มาช่วยทำงานอยู่กับแฮมเมอร์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เสร็จแล้วแอดเขียนเพลงเนี้ยร้องให้ฟังก่อนตอนเช้าเลยที่บ้าน
0: ม
1: าร้องให้ฟังบอกเอาเพลงเนี้ย
0: ครับ
1: แอดก็เลยเอาเพลงเนี้ยอัดใส่เทปแล้วก็ไปทำดนตรีวันที่บันทึกเสียงแอดไปด้วยตอนที่ไปบันทึกเสียงเขาบอกแอดมาแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนั้นผมเป็นคนร้องแต่ว่าแอดก็เป็นคุณสโลว์ในวันหลังนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะอยู่ในอัลบั้มปักตายบ้านเรา
0: ครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของเพลงนี้และผมจะให้พี่รุชาได้นำบทเพลงนี้เพื่อเข้าสู่การแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะครับครั้งที่พิเศษอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพบกับคาราบาวนะครับพี่รุชาประธานและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานเชิญรับชมครับ

ขอบคุณมากครับพอนึกถึงเพลงนี้แล้วก็คิดถึงวันเก่าๆนะครับก็คือวันที่แอดไปมาหาสู่กันเจอกันทุกวันไปคิดทำเพลงกันทำเพลงนู้นเพลงนี้เพลงหนังบ้างภาพยนตร์บ้างนะครับจนแอดแต่งเพลงขึ้นมาเยอะๆๆๆแล้วมันต้องเป็นแอดแล้วล่ะมันต้องเป็นตัวคาราบาวแล้วแหละมันถึงเวลาที่จะเป็นแอดก็เริ่มทำกันแล้วก็แอดก็ทำกันแล้วก็จากนั้นเป็นต้นมาแอดมีความพยายามตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนคิดยังไงวันนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจครับที่ได้มาเริ่มต้นกับคอนเสิร์ตคาราบาวอยากให้ทุกคนมีความสุขกับคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ

ที่มาเล่นเปิดให้กับคาราบาวนะครับก็ถือเป็นอะไรที่พิเศษอันนี้เป็นครั้งที่2ที่พวกเรามาแล้วนะครับขอให้มีความสุขนะครับ

ขอบคุณครับเอวันนี้วันจันทร์นะไม่ไปทำงานกันเหรอครับหรือโดดงานอ้าวอยากเต้นรำกันใช่ไหมเอาเลยงั้นจัดปากรอบนี้สามท่าไปเลย

0: ขอบคุณครับอย่างที่ตอนต้นบอกไว้นะครับว่าจะมีอาจารย์ธนิตด้วยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ธนิตครับเมื่อกี้คุณดินเล่นเปิดให้กับคาราบาวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคุณดิน50ปีแฮมเมอร์ผมคิดว่าผมน่าจะจัดที่นี่เนาะเพราะว่าสถานที่อบอุ่นดีนะครับประมาณ 1,000 คนเนี่ยกำลังดีมาแล้ว
1: ให้พี่แอ๊ดเขาพูดก่อนนะฮะ
0: เดี๋ยวผมพูด
1: สวัสดีครับพี่แอ๊ดสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยวันนี้ไม่คิดโอ้โหได้ขึ้นเวทีกับพี่แอ๊ดโอ้โหพี่เล็กโอ้โหเราอยู่ไกลเกินไปจริงๆมันใกล้ๆนะจริงๆรู้ไหมวันนี้ขึ้นเวทีแล้วผมรู้สึกว่าทำไมเพื่อนเก่าเรายังหล่ออยู่ทั้งพี่แอ๊ดทั้งพี่เล็กพี่เล็กเอาหน้าให้น้องๆเขาดูหน่อยนี
2: ่ซาวด์เอนจิเนียร์ครับช่วยเซนเสียงอาจารย์มาใส่เวทผมหน่อยคิดถึง ไม่ได้ยินคือมันกล้อง
1: นะอ๋อไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยิน
2: ใส่เสียงอาจารย์มานี่นี่เวลาเผาเวลาแกเผาผมจะได้ยินตรงนู้นดีแล้วอาจารย์ไม่ต้องมาใกล้ใกล้ๆหน่อย
1: เออแล้วนานๆเจอทีให้เราเล่นด้วยกันมาเนี่ยหลายสิบปีผมได้แต่กอดแอดแบบผมเนี่ยบนเวทีข้างล่างเวทีผมกอดแอดประจำผมยังไม่ได้กอดเล็กเลยเข้ามากอดนะ
2: อาจารย์เลย
1: ขนลุกเลยว่าแอดกอดเล็กแล้วขนลุกเลย

0: ครับ
1: บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงยุติธรรมยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กระทรวงยุติธรรมยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองบุคคลและสัมภาระพร้อมเพิ่มทักษะความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
7: นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารกระทรวงยุติธรรมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลรวมถึงสัมภาระบริเวณทางเข้าออกควบคู่การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการล่าสุดกระทรวงยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและประสานกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยพร้อมติดตั้งประตูตรวจจับโลหะบริเวณทางเข้าออกหลักเพื่อป้องกันการนำอาวุธปืนและวัตถุต้องสงสัยเข้าภายในอาคารนอกจากนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญ EOD ยังถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์คัดกรองให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่างประจำกระทรวงและบุคลากรฝ่ายบริหารความปลอดภัยเพื่อเพิ่มทักษะและความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและเร่งผลักดันการสร้างโอกาสและเข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึง
8: นายนิกรสมกลาง

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยตามนโยบายพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมมอบเงินสงเคราะห์แก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งนี้กระทรวงยังมุ่งปรับบทบาทจากผู้ให้สู่ผู้สร้างโอกาสและเป็นกำแพงพิงหลังให้ประชาชนทุกช่วงวัยทั้งเด็กเยาวชนสตรีครอบครัวผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.เพื่อค้นหาและช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางพร้อมนำสิทธิและสวัสดิการของรัฐไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานพม.จ.และทีมพม.ในพื้นที่ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: บังกลาเทศพบผู้ติดเชื้อโรคหัดสะสมกว่า 180,000 รายนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบังกลาเทศกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยข้อมูลล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศระบุว่าตั้งแต่การระบาดของโรคหัดระลอกใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคหัดต้องสงสัยและได้รับการยืนยันสะสมรวมกันกว่า 180,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย986รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีทั้งนี้บังกลาเทศเริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดทั่วประเทศตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนให้เด็กอายุระหว่าง6เดือนถึง5ปีราว18ล้านคนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโรคหัดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ติดเชื้อต้องสงสัยมากกว่า 1,000 รายต่อวันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าทางการบังกลาเทศควรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดอย่างครอบคลุมควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคหัดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: วันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคุยที่พิเศษมากมากครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผู้ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษนะผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: ครับ
1: ญาติผมมาด้วยคร
0: ับวันนี้มาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อให้กับวงคาราบาวและอาจารย์ชนิดนะครับ Made in Thailand ครับอยากให้น้อง
1: เดี๋ยวแอดนานๆได้ขึ้นทีผมขอทักญาติหน่อยรู้ไหมว่า Made in Thailand เกิดขึ้นได้ยังไงแอดจำได้ไหมในคืนนั้นนะเดือนมืดนะแรม15ค่ำมืดแล้วก็บ้านแอดก็มืดนะครับเราก็

0: ล้อหายมันเปียวซะจนแบบแต่ตอนนี้โหไม่เปียวเลยนะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับตอนแรกสมัยก่อนปี2531ผมเลิกบุหรี่ผมก็วิ่งออกไปหน้าปากซอยได้พอวิ่งได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับหมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่รู้จักผมเลยผมก็ไม่รู้จักมันเลยเลยพยายามจะทีมไม่ผ่านเพราะมันดักหน้าเลย
1: แอบรู้ไหมปีนี้แอบเท่าไหร่40เท่าไหร่นะปีนี้40เท่าไหร่
0: อีกไม่กี่เดือนก็72แล้วนะครับ
1: โอ้โหรู้ไหมเพิ่งไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับแอบนานแล้วเสียงแอบทำไมดีกว่าตอนที่ผมเล่นด้วยแบบเป็นไงเพราะอะไรตอนนี้เสียงแอบมีพลังมากร้องผมฟังโอ้โหไปทำอะไรมาแอดไปทำอะไรมาม
0: ันอาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องทุกวันมันก็เลยชินเหมือนนักฟุตบอลที่เล่นทุกวันเขาก็นักกีฬามันต้องออกกำลังกายตลอดมันนักร้องเหมือนกันถ้าหยุดไปนะรับรองกลับมาไม่ได้นักร้องเนี่ยแปลกมากดูอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาพยายามจะกลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้พอกลับมาไม่ได้เขาก็โดกในที่สุดก็เดท
1: จริงจริงจริงเห็นด้วย
0: นักร้องไปโดบนะ
1: เอ้ยแต่นักกีฬาเนี่ยมันก็ซ้อมทุกวันเล่นทุกวันทำไมไปเร็วจังวะตายแต่แอดเสียงโอ้โหมีพลังเสียงพี่แอดมีพลังไหมฮะขอบคุณมากขอบคุณมากดูพี่แอดแล้วรักษาพี่แอดทำให้พี่แอดมีความสุขพี่แอดทำให้เรามีความสุขทุกคนมีความสุขเพราะนั้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาวันนี้ต้องช่วยกันทำให้พี่แอดมีความสุขด้วยนะครับเพลงอะไรจำไม่ได้ให้เล็กคุยกันหน่อยที่เล็กไม่ได้เจอกันนะคุยกันบ้าง
2: ผมถ่ายรูปกับแฟนเพจ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอเสียงตบมือให้อาจารย์ธนิตศรีกินรีครับอาจารย์ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับเมื่อกี้อยู่ข้างหลังกันเราได้คุยกันเรื่องถึงเรื่องไว้ครับไปล่าฝันกันนะครับเชิญครับ

0: ขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องดำมือคีย์บอร์ดนะครับร้องสัญญาหน้าฝนให้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ

0: คุณมากครับ
1: สำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำก่ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำก่ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งเสริมความมั่นคงด้านน้ำเพื่อประชาชนและภาคการเกษตร
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โดยกรมชลประทานนำเสนอแผนพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำก่ำครอบคลุมจังหวัดนครพนมและสกลนครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและส่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งพร้อมสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึงพร้อมระบุว่าพื้นที่หนองสังอำเภอนาแกเป็นพื้นที่สำคัญของลุ่มน้ำก่ำโดยมีแผนพัฒนาระบบส่งน้ำทั้งสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและการปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์รวมกว่า 1,800 ไร่นอกจากนี้กรมชลประทานมีแผนปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เดิมทั้งประตูระบายน้ำบ้านนาขามและโครงการพัฒนาหนองข้าวอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและการกระจายน้ำพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนทั้งนี้แผนงานดังกล่าวมุ่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสร้างความมั่นคงให้ภาคการเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: วุฒิสภาพบประชาชนที่จังหวัดนครปฐมรับฟังและเร่งแก้ปัญหาจราจรรวมถึงน้ำเสียคลองเจดีย์บูชาเพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
8: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมร่วมกับส่วนราชการและประชาชนรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาการจราจรหนาแน่นบนถนนเทสาและบริเวณสะพานเจริญศรัทธาหรือสะพานยักษ์รวมถึงปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงคลองเจดีย์บูชา ทั้งนี้ปัญหาการจราจรบริเวณสะพานเจริญศรัทธาเป็นประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนต่อวุฒิสภาในการลงพื้นที่เมื่อปี2568โดยจังหวัดนครปฐมได้ปรับปรุงและขยายช่องจราจรบนสะพานส่งผลให้การสัญจรคล่องตัวและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนบริเวณถนนเทสาซอย1ยังคงมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและโรงพยาบาลขณะที่ปัญหาน้ำเสียในคลองเจดีบูชาจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำและภูมิทัศน์ให้กลับมาสวยงามยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดนครปฐมในอนาคตชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมกิจการเด็กและเยาวชนสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยส่งเสริมครูพ่อแม่ผู้ปกครองเสริมทักษะสมอง
9: นายจิตติอินทรคุณรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมองหรือ EF เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่องทั้งจากครอบครัวและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นรากฐานของการประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยพ่อแม่และผู้ปกครองตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และสถาบันรักลูก Learning Groupซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมองมาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมนันทิการกิตตาโลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนได้เห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอ่ะขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเลยครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรชวราชนะครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าอันรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงมณีพกและพี่เปิดฟังทุกวันเลยนะครับก็ผมก็ยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้นั่นแหละสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลยเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ชนิดนะครับอาจารย์นี้แกให้มาคำหนึ่งมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลบ้างแล้วเข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนะมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังเราจะเห็นแต่ความตายทั้งนั้นนะเพราะหนังเวลามันสร้างก็จะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72แล้วอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกร้อยเพราะตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็บางทีบางครั้งเนี่ยผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเนี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่โม่งเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปป้นนะทีไปซุปเปอร์มาร์เก็ตสายโมงคงไม่ดีฮะเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักเพียงครับ

พี่น้องครับขอได้รับความขอบพระคุณจาก NBT รายการสนุนดนตรีจากคุณพินโยนะครับและวงคาราบาวนะครับอาจารย์ธนิตและก็คุณดินแฮมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่

0: โอ้ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60ครับผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงตะก่อนนี้เปิดนี่โดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีร่มประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: คุณมากครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: พอดีผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่ออีกดำสองคน
0: ครับจะต้องเดินทางครับพ่อพี่อาต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับนั่นรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

ามผมว่ามีอุดมการไหมผมมีอยู่ส่วนหนึ่งอุดมการแต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องทำมาหากินทุกวันนี้ผมแยกชีวิตออกเป็น3ด้านด้านหนึ่งก็คือด้านส่วนตัวที่อยู่กับตัวเองอยู่กับการค้นคว้าการฝึกฝนด้านที่2ก็อยู่กับสังคมต่อสู้เพื่อสังคมเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรก็กระโดดเข้าไปได้มากได้น้อยตามอายุตามยุคสมัยแต่อันหนึ่งก็คือสำคัญด้วยก็คือต้องหาอยู่หากินต้องทำอย่างไรให้วงเราสามารถ

งเพื่อชีวิตคือแนวดนตรีที่มีเนื้อหาสาระการต่อสู้ของประชาชนผู้ถูกเอาเปรียบแนวดนตรีที่วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุดซีเรียสจริงจังทั้งความคิดทั้งอารมณ์ความรู้สึกมีความงามของเรื่องราวที่มนุษย์พึงมีต่อกันและเท่าเทียมกันนะครับมีความงามของภาษาที่ผู้คนควรจะสื่อสารกันดนตรีต้องรองรับเนื้อหาดนตรีต้องตีความไปตามเนื้อหาเล่นส่งเสียงไม่ได้นะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะรายการธรรมรัปรุณนี้มีนำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะก็แน่นอนว่าเมื่อพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงที่พระอาจารย์จะมาตอบปัญหาธรรมะหรือข้อข้องใจหรือคำปรึกษาเรื่อยต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ตามรับฟังหรือเป็นแฟนรายการอยู่นั้นได้เขียนถามกันมาเป็นประจำนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็ได้เมตตาที่จะจัดรายการให้กับเราเรียกว่าทุกวันเลยไม่ได้ขาดเลยทางนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านมีจิตใจที่แจ่มใสเริ่มต้นวันต่างๆแต่ละวันแม้ว่าจะเป็นวันหยุดอย่างเช่นวันนี้ก็ด้วยทางบุญทางกุศลทางที่ทำให้จิตใจสงบสบายนะคะคิดว่าถึงเวลาที่จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งคำถามข้อเสนอแนะหรือเรื่องราวที่ต้องการจะแบ่งปันโดยสามารถติดต่อกับทางรายการได้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org ที่หน้าเว็บไซต์นั้นก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกหรือไม่ว่าจะเรื่องราวแบ่งปันคำถามที่ต้องการจะหาคำตอบหรือว่าข้อสงสัยสิ่งแนะนำได้หมดหลังจากที่ได้รับข้อความแล้วก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาถามตอบปัญหาพระอาจารย์ก็จะไปทำรีเสิร์ชหาข้อมูลแล้วนอกจากนี้ที่เว็บไซต์นั้นท่านผู้ฟังยังสามารถที่จะอ่านเรื่องราวย้อนหลังฟังเทศตอนต่างๆสามารถเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดหรือว่าอ่านพระสูตรที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์นี้เลยที่ปัญญา .org panya.org แล้วถ้าเขียนมาแล้วก็จะมาคุยกันในทุกวันอาทิตย์อย่างนี้เพราะว่าตลอดสัปดาห์เนี่ยเรามีเรื่องราวมาแบ่งปันกันตลอดไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตเรื่องการเงินการงานความรักความสัมพันธ์หรือว่าวันอังคารช่วงของจิตวิเวกเป็นการพานั่งสมาธิวิปัสสนาการทำความสงบในรูปแบบต่างๆหรือว่าวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นช่วงให้มีการอธิบายคำอธิบายในความหมายบทบัญญัติธรรมะข้อต่างๆหรือวันพฤหัสช่วงของกลางพระสูตรวันนี้พระอาจารย์ก็มาอ่านพระสูตรในพระไตรปิฎกให้ฟังและถ้าเป็นวันศุกร์ช่วงของนิทานปรนนาก็เป็นการเล่านิทานชาดกนิทานดำบทส่วนวันเสาร์ก็นำหัวข้อในพระไตรปิฎกแต่ละหน้าแต่ละข้อแต่ละบรรทัดนั้นมาพูดคุยอธิบายแต่วันอาทิตย์อย่างนี้ก็มาตอบคำถามนั่นเองเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จะเริ่มด้วยคำถามแรกกันเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ยินดี
0: เป็นของคุณเมย์นะเจ้าค่ะคุณเมย์ก็ส่งข้อความมายาวทีเดียวที่น่าสนใจก็คือคุณเมย์บอกว่าได้ตามฟังพระอาจารย์มาหลายปีละในรายการธรรมรัปรุณเนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วก็ยังเคยมีโอกาสมาร่วมงานที่เราจัดพบปะผู้ฟังด้วยก็เลยโอกาสนี้คุณเมย์ก็เลยเขียนมาบอกจะอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ธรรมะที่ถ่ายทอดโดยพระอาจารย์เนี่ยทำให้ชีวิตของคุณเมย์เปลี่ยนอย่างนึงนะเจ้าคะ
1: อ
0: ันที่สองก็คือจะถามคำถามเพื่อเช็คความเข้าใจของตัวเองด้วยนะเจ้าคะทีนี้สำหรับการประสบการณ์ธรรมะที่ได้รับจากพระอาจารย์นั้นก็คุณเมย์ก็เล่ามาว่าช่วงมีช่วงนี้จะหงุดหงิดแล้วก็จิตใจคุณมัวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่เรื่องงานรายได้ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด รู้สึกว่าไม่มีอะไรได้อย่างใจเลยตันนานมากเลยจนกระทั่งมาฟังพระอาจารย์เทศเรื่องพยับแดดและก็อีกหลายๆตอนในที่สุดก็เลยตกผลึกได้เจ้าค่ะว่าทางออกที่ดีที่สุดและจริงถาวรตลอดกาลก็คือการยอมรับความจริงที่ว่าบางทีเราทุกข์โดยไม่จำเป็นโดยการปรุงแต่งไปเองตามอารมณ์ที่สั่งสมมาของตามอาสวะที่สั่งสมมาของตัวเองนะเจ้าค่ะซึ่งการตีความของเราเนี่ยก็มักจะบิดเบือนจากความจริงนั่นก็คือไตรรักษ์การพยายามฝืนให้สิ่งของคนเหตุการณ์เป็นไปตามใจน่ะคือทางตันดังนั้นต้องเข้าใจอริยสัจ4พยายามปฏิบัติตามที่เห็นตามความเป็นจริงซึ่งก็เป็นทางออกทางเดียวเนี่ยเจ้าค่ะสำหรับข้อนี้นี่ไม่ทราบพระอาจารย์จะตอบคุณเมย์สักนิดนึงไหมเจ้าค่ะว่าจะคิดมาอย่างนั้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่ที่ว่าความคิดแบบนี้รู้สึกว่าได้ปลดล็อกไปเลยเบาไปเลยจบไปแบบไม่ต้องพึ่งดูดวงดูเครื่องรางของขลังอะไรไม่ต้องพึ่งใครเสียเงินเสียทองอย่างที่เคยทำมาค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: แต่ผ่านก็อย่างที่พูดในเรื่องของพยับแดดที่เป็นกันเทศในช่วงของสมการชีวิตแล้วก็พูดถึงความที่ทุกนั้นเวทนานั้นมันไม่ได้มีจริงเป็นของจริงไอ้ตอนที่เราไปยึดถือรู้สึกโอ้นี่มันจริงมากเลยมันหนักมากเลยมันโอ้แน่นอนเลยเอ้ยจริงพิชาดูจริงเอ้ยมันไม่ใช่นะมันเป็นภาพลวงตาเฉยแต่ดูเหมือนจริงเราก็เลยคิดว่าจริงแต่พอจะเอาเข้าจริงๆอ้าวมันไม่จริงนี่ก็เลยทุกข์โดยไม่จำเป็นแล้วก็พอเข้าใจแล้วก็เลยอ้าวไม่จำเป็นต้องทุกข์ละไอ้ที่เราผ่านมาคือเราทุกข์โดยไม่จำเป็นพอเราเข้าใจความจริงว่าอ๋อจริงๆมันไม่ใช่ทุกข์เราก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์อีกต่อไปแต่ที่ว่าทำให้เรายึดถือไปนั่นคืออาสวะที่สะสมอยู่ในจิตของเรานั่นเองก็คือตามที่พระพุทธเจ้าสอนเลยนั่นคือคอนเทนต์เนี้ยพระอาจารย์ไม่ได้คิดใหม่นะคุณใจหนูก็มาไม่ว่าจะด้วยพยับแดดไม่ว่าจะคนเล่นมายากลไม่ว่าจะด้วยฟองน้ำไม่ว่าจะด้วยต่อมน้ำหรือไม่ว่าจะด้วยการไปหาแก่นไม้ในต้นกล้วยนี่มันจะไม่เจอมันจะไม่มีมันไม่มีสาระเราจะไปหาความมีในสิ่งที่มันไม่มีมันไม่ได้ไงคุณจะไปหาสาระในสิ่งที่มันไม่ใช่สาระคุณจะหาไม่เจอนะคุณจะไปหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์คุณจะไม่เจอนะก็จะมีแต่ทุกข์นะคุณจะหาความเที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงยั่งยืนในสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงคุณก็จะหาไม่เจอหรือจะพยายามหาสิ่งที่เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนเนี่ยก็จะหาไม่เจอที่เจอก็จะเจอแต่ของปลอมแต่ทีนี้ก็คือพอเจอของจริงมันก็จึงตกเป็นผลึกขึ้นมาให้เกิดความเข้าใจแต่พอเราเข้าใจแล้วเราอยู่กับมันได้เลยอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์เหมือนเล่นงูอยู่ในปากงูไอ้ที่มาอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์นั่นคือยอมรับมันไงและการยอมรับจึงเป็นแบบนี้จึงเป็นการยอมรับด้วยปัญญาแล้วมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เ
0: จ้าค่ะคุณเมย์บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคุณเมย์ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะเจ้าค่ะเพราะว่าความคิดตกผลึกแล้วก็เพราะว่าการได้ฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์เนี่ยเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็เก็บเอามานั่งคิดพิจารณาแล้วก็นั่งสมาธิแล้วด้วยนะเจ้าค่ะคุณเมย์ก็ถามมาว่าการที่ทำแบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่แต่ยังไงก็ตามคุณเมย์ก็ตั้งใจว่าจะปฏิบัติธรรมในหลายๆรูปแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันตลอดไปเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
1: คือในชีวิตของเราเนี่ยถ้ามันไม่มีธรรมะอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันจะหนักมันจะตันมันจะฝืนมันจะมีความทุกข์จุดนั้นแสดงว่าไม่มีธรรมะมาหล่อเลี้ยงแล้วก็ให้จะยืนยันให้อีกอย่างหนึ่งด้วยว่ามันไม่ใช่จะอยู่อย่างนี้ไปตลอดนะในสภาวะความเข้าใจที่บอกโอ้ดีแล้วโอ้ฉันเข้าใจเต็มแจ้งเลยปล่อยวางได้แม้สุขเย็นมากเลยดีมันจะอยู่สักเท่าไหร่ดีเดือนหนึ่งสองเดือนอาจจะเป็นได้เราจะ3ปี5ปีไม่รู้แต่ประเด็นคือ มันเสื่อมได้แน่เพราะอะไรอ่ะเขาก็เพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีความเข้าใจก่อนนี้ แล้วเดี๋ยวนี้มันมีมานี่แล้วมันเกิดไงแล้วมันเกิดถูกป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: สิ่งใดที่มันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มีมามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอ้าคุณเดินใจลองตอบ
0: ไม่เที่ยงเหรอเจ้าค่ะ
1: ไม่เที่ยง
0: ไม่เที่ยงเจ้าค่ะ
1: แสดงว่ามันก็ดับได้ด้วยแล้วมันดับได้ด้วยก็ในเมื่อเมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีแล้วมันดับได้โอ้มันดับได้นะถ้าเราไม่รักษาให้ดีฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้เข้าใจเรื่องนี้อย่างเต็มที่เลยเรื่องความเสื่อมและเรื่องความดับแต่ท่านจึงออกแบบสิ่งที่เรามักหมายถึงทางเดินก็คือไม่ได้อยู่นิ่งอย่างอยู่นิ่งคุณอยู่นิ่งนี่เสื่อมแน่อยู่นิ่งไม่ได้คุณต้องเดินตลอดคุณต้องแบบก้าวไปข้างหน้าตลอดคุณต้องขยับตลอดคุณต้องปฏิบัติอยู่ตลอดคุณต้องเอาธรรมะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมันก็ไม่ใช่ว่าฉันวันนี้สวดมนต์แล้วนั่งสมาธิแล้วตอนเช้า5นาทีมีตัวในการที่จะด่าคนได้หรือมีใบเสร็จในการที่จะยึดถือได้ในการที่จะหวังว่าสิ่งนี้ต้องเป็นของฉันได้มันก็ไม่ได้ไม
0: ่
1: ได้มันจึงต้องอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็ในชีวิตประจำวันนี่แหละคุณใจที่ว่ามันจะมีเครื่องทดสอบให้เราสามารถดูซิว่าจิตนั้นที่ว่าดีๆมาดีๆมาตอนมันยังไม่มีอะไรมากระทบเนี่ยแล้วตอนมีอะไรมากระทบแล้วมันจะรักษาความดีนี้ได้อยู่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มันต้องมีเครื่องสอบแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องให้มาอยู่ในชีวิตประจำวันถึงจะถูกและถึงจะสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแล้วก็นู่นเลยเจอกันที่นิพพานจะมีนิพพานเป็นที่สุดจบ
0: เจ้าค่ะ
1: จะสามารถไปตามทางได้แล้วไม่ผิดถูกก็ทำไปเถอะอาจารย์ว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ผิดถูกก็ลองทำดูทำอะไรมันไม่ถูกแล้วมันก็ต้องทำผิดๆก่อนแต่ว่าเราพยายามปรับให้มันถูกพยายามปรับให้มันถูกแล้วก็อย่าทำผิดบ่อยเกินไปทำผิดบ่อยๆก็ยิ่งจะสะสมอาสวะไม่ดีอะไรที่เรารู้แล้วว่ามันผิดที่มันไม่ถูกเราก็ต้องพยายามปรับเราอย่าไปทำอะไรที่มันผิดๆไม่ถูกนั้นอยู่เรื่อยมันกลายเป็นอาสวะที่ไม่ดีสังสม
0: เจ้าค่ะ
1: การปรับแก้จึงเป็นตัวการกำจัดอาสวะที่อยู่ในจิตไปในตัวนั่นเอง
0: เจ้าค่ะการที่พระอาจารย์กล่าวเช่นนี้นี่จะตีความหมายได้ไหมเจ้าค่ะว่าเมื่อเราเหมือนกับอย่างที่คุณเมย์เกิดตระหนักขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะเจ้าค่ะว่าอะไรที่ไม่ต้องไปแบบตกผลึกแล้วตามความคิดที่คุณเมย์ว่ามาเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าเราจะเรียนรู้เริ่มฝึกทำสมาธินะเจ้าค่ะแต่อย่างไรก็ตามที่พระอาจารย์บอกว่าให้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นนะหมายถึงว่าเราเริ่มสะสมอาสวะใหม่ในการที่จะคิดในทางที่ถูกที่ควรเดินไปในมรรคแปดเข้ามาเป็นอาสวะใหม่ในจิตใจเราจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าทำว่าฉันนั่งสมาธิแล้วจบแล้ววันนี้มีตัวไปด่าคนนู้นคนนี้อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์หมายถึงว่าต้องเข้ามาอยู่ในตัวเราจริงๆแล้วก็ทำอย่างจริงจังเป็นส่วนหนึ่งของอาสวะใหม่ในใจเราจริง
1: ๆ
0: ถึงจะได้ผลถูกไหมเจ้าคะ
1: ที่คุณใจพูดตรงนี้มีสองส่วนแล้วคือส่วนที่ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอันนี้คือถูกแล้วเราต้องมาทำแต่ส่วนที่ว่าเป็นอาสวะใหม่เนี่ยคือจริงๆอาสวะเก่ามันลอกออกมันลอกออกแล้วทำไมถึงบอกว่าอาสวะเก่าลอกออกไม่ใช่อาสวะใหม่เพิ่มเก่าเพราะว่าอาสวะคือมันเป็นสิ่งสะสมแล้วมันก็คือมีแค่กามาสวะปฏิฆาสวะแล้วก็อวิชชาสวะเช่นเรารักชอบพอสิ่งใดอาการมัสวะจะพอกพูนไปในจิตเราทันที
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวเราด่าคนเราไม่พอใจปฏิกาสวะพอกพูนทันทีหรือเราไม่เข้าใจสถานการณ์ม่วงซึมอกตัญญูเห็นแก่ตัวอวิชชาสวะพอกพูนขึ้นทันทีโอเคไหมฮะแต
0: ่
1: พอมาจะมีสถานการณ์ให้คุณต้องด่าคนปฏิกาสวะมันจะเกิดไงมันจะถูกจี้มันจะถูกกระตุ้นแต่ว่าปฏิกาสวะที่เราสะสมไว้มันจะถูกกระตุ้นให้เราด่าก็ตามแพทเทิร์นเดิมที่เราเคยชอบ
0: ฉันต้องได้แสดงออกมา
1: ฉันต้องได้ฉันต้องได้ไปหาหมอดูทำยังไงถึงฉันจะต้องได้ต้องบูชาอะไรเอากี่ขันกี่ดอกเท่าไหร่โต๊ะบูชา 7,000 5,000 เอาหมดใช่ไหมนี่กามาสวะพอกพูนกามาสวะพอกพูนคุณต้องได้ไงไอ้จิตมันแบบ ฝังลงไปเลยผูกลงไปเลยแต่ทีนี้พอมีภาษาที่ใจกุศลให้เราว่าฉันต้องได้เนี่ยแล้วคุณนะก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็แผ่เมตตาเอาจะมีใครมาจี้ให้ฉันมีปฏิฆาสวะฉันก็ยิ้มไปปฏิฆาสวะเนี่ยที่มันจะถูกกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะหลุดออกโอ้ฉันต้องได้น่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกามาสวะจะหลุดออกอาสวะใหม่ที่ว่าอาสวะใหม่ไม่ใช่คืออาสวะเก่าจะหลุดออกเพราะ
0: เจ้าค่ะ
1: ภาษาเดิมๆที่จะกระตุ้นให้อาสวะมันสั่งสมลงไปนั่นน่ะที่เป็นแพทเทิร์นของเราชีวิตเดิมนั่นน่ะเราไม่ทำตามแพทเทิร์นเดิมๆนั้น
0: เจ้าค่ะเราไม่ทำเหมือนเดิมแล้ว
1: ไม่
0: ทำนิสัยไม่ดีเหมือนเดิมแล้วเจ้าค่ะเหมือนมันหลุดออกไปละ
1: ไม่ใช่ถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: พอเราไม่ทำตามเดิมๆแล้วคุณทำอะไรคุณทำตามมักมีสัมมาสังกัปปะก็ไม่คิดด่าคนไม่คิดร้ายกับเขามีความคิดหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนจะพูดก็ไม่พูดมิจฉาวาจาคือพูดสัมมาวาจาละเดี๋ยวพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บไปตามทางใหม่อาสวะเก่าที่มันจะกระตุ้นให้ว่ามันต้องทำแบบเดิมเนี่ยมันจะหลุดออกทันที
0: เป็
1: นมันจะหลุดออกเพราะถ้าคุณเมย์เข้าใจคำว่าอาสวะในลักษณะนี้อันนี้ถึงจะถูกไม่ใช่อาสวะใหม่พอกพูนลงไปแต่อาสวะเก่าหลุดลอกออกไม่ได้มันคือตรงนี้คุณจะบอกว่าถ้ามันไม่มีผัสสะที่เคยทำให้เกิดปฏิฆะมากระทบหรือถ้าไม่มีผัสสะที่ทำให้เกิดกามาสวะมากระทบแต่ไม่มีนะนี่ยกตัวอย่างแค่สองอย่างอวิชชาก็ด้วยเหมือนกันถ้าไม่มีมันก็ไม่ขูดออกนะ
0: มัน
1: ก
0: ็
1: ไม่ออกออกอยู่ก็ออกแบบออกเรื่อยๆนะออกเรื่อยๆออกแบบเหมือนด้ามเครื่องมือของช่างไม้ก็จะมีรอยหัวแม่มือของช่างไม้ปรากฏอยู่แต่มันก็ค่อยๆออกไปค่อยๆออกไปอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: แม้แต่ถ้าจะออกแบบเจ๋งๆโดนๆเลยเนี่ยมันต้องตรงที่เราจีด
0: มัน
1: ต้องตรงที่เราอยากมันต้องตรงที่เราไม่เข้าใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าตรงนั้นรู้สึกกลัวนั่นแหละนั่นแหละอวิชชาสภาวะมันออกมาแล้วโอเคไหมเราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งไม่แน่ใจเลยว่ามันจะได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยฉันก็กังวลใจนั่นนี่อวิชชาสภาวะมันออกมาแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วทำไงก็นั่นแล้วจุดธูป9ดอกอ่ะ9ดอกแล้วเอา8ดอกแล้วกันมรรค8โอ้ยไปกันใหญ่ละเพราะนั้นคุณก็ไม่ไปทำอย่างนั้นมันอาสวะก็พอกใหม่ละรอยเดิมเก่าเพิ่มแต่เราทำยังไงมีจิตเมตตามีความอดทนปฏิบัติตามมรรคแปดมีความเพียรมีความมั่นใจมีศรัทธาไม่หลงไหลไปในทางที่เป็นศีลพัฒนาปรมัตถ์ไอความกลัวมันจะอยู่ไม่ได้อวิชชาสวะจะลอกออกไปเป็นอย่างนั้นนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นเวลาเราจะทำความเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันจะดีแต่รู้สึกกลัวนะคุณทำเลยคุณทำเลยเจอความกลัวคุณทำเลยทำไม
0: จะทำในทางใหม่อยู่ไหมเจ้าคะ
1: ก็คุณจะทำความดีแต่ฉันกลัวคุณทำเลยคุณทำเลยทำไมอ่ะเพราะว่าอาสวะอวิชชาสวะมันจะลอก

0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เลยเราไม่มั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเราจะคิดน้อยใจพอเจอเหตุการณ์เนี้ยฉันไม่พอใจเลยฉันน้อยใจเขาฉันไม่อยากจะทำไม่อยากจะยุ่งอ่ะโอ้ยนี่แสดงว่าจิตแบบเนี้ยมีอวิชชาสภาวะปนกับปฏิฆาสภาวะด้วยนะการผูกเวรเนี่ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วทำยังไงเอาเงินก็มีอุเบกขามีเมตตาทำตามเหตุตามปัจจัยทำอย่างนี้ปุ๊บอาสวะที่มันออกมาเนี่ยมันจะหลุดออกไปไงมันอยู่ไม่ได้แต่มันก็ลอกออกไปเรื่อยคนขับรถปาดหน้าเอาจะโกรธปรี๊ดขึ้นมามันจะจี๊ดแล้วด้วยล่ะแต่เราก็เบรกเอียดมีเมตตาแต่ตอนที่คุณโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณไม่ได้เดินตามมากนะหลุดแล้วนะปากยังไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมแต่มีมิจฉาสังกัปปะแล้วมีความโกรธแล้วหยุดไม่โกรธทำยังไงมีเมตตามีอุเบกขาปุ๊บอาสวะที่ออกมาเนี่ยหลุดออกไปเลยอยู่ไม่ได้มันจี้จี๊ดนี่แล้วเราก็ไม่ตามไปไงเราไม่ไปตามแพทเทิร์นเดิมๆไอ้แพทเทิร์นเดิมๆที่ออกมาก็หลุดออกไปอยู่ไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: อยู่ไม่ได้ก็เป็นการทำความสะอาดจิตแล้วจึงเป็นอาการออกมาให้คุณเมย์เนี่ยรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวมันโล่งนะมันลอกออกไงมันขูดเกลาไง
0: เจ้าค่ะ
1: พอเราเจอเรื่องบีบคั้นมากๆนี่บีบจนหน้าเขียวหน้าเหลืองแล้วนี่แต่ว่าก็ฉันรักษาตามมรรคแปดมันจะโล่งขึ้นมาได้ก็ใช่ไหมแล้วเข้าใจอริยสั
0: จ
1: น
0: ี่
1: เป็นหนทางทางเดียวอย่างอื่นตันหมดเนี่ยจึงเกิดความเข้าใจเฉพาะตนนี้ขึ้นมา
0: ใช่ไ
1: หมนี่แหละคือจิตที่ทำอย่างนี้ได้ต้องนอนแน่นอนเลยมีสมาธิแน่นอนจะว่าจะถูกจะผิดมันคือได้นะไม่ผิดหรอกคือได้แล้วเนี่ยจิตถ้าไม่เป็นสมาธิมันไม่เห็นข้อนี้แน่ถ้าจิตเป็นสมาธิจึงจะเห็นข้อนี้ได
0: ้สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าที่พระอาจารย์สักษาหรืออธิบายมาเพิ่มเติมเนี้ยก็คงจะตอบคำถามในข้อที่2ของคุณเมย์ไปได้อย่างดีเลยว่าถามมาว่าอาสวะเนี่ยอย่างที่คิดมาตอนต้นอะเข้าใจถูกต้องหรือไม่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ชี้แจงไปแล้วมีอีกนิดนึงที่คุณเมย์ยังอยากจะกราบนมัสการเรียนถามก็คือการมีปีติมีความสงบมีสมาธิหรือการไม่ยินดียินร้ายเลยเนี่ยอะไรมันจะดีกว่ากันเจ้าค่ะและคำว่าสุขจากภายในคือสุขจากสมาธิใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนี่มันเจ้าค่ะ
1: สุขในภายในคือสุขจากสมาธิถูกต้องในสมาธิก็มีอยู่4ขั้นในขั้นของรูปก็เริ่มจากตั้งแต่คิดนึกเรื่องที่มันดีๆแล้วมีความสุขกันได้เลยนั่นสุขจากในภายในสุขที่ละเอียดขึ้นไปก็จะเป็นเรื่องของอรูปแล้วก็มีทั้งหมด9ขั้นนับความสุขที่ยิ่งๆขึ้นไป8ขั้นในส่วนของสมาธิแล้วก็สมาธิขั้นที่9ด้วยส่วนคำถามที่ถามถึงสมาธิเนี่ยที่พูดถึงปีติสงบเนี่ยนะกับไม่ยินดียินร้ายอันไหนดีกว่ากันมันมองคนละมุมในคำถามนี้พระอาจารย์ว่าการที่ท่านถามว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยคือไม่มีตัณหาการที่จะไม่มีตัณหาคุณต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาส่วนปีติสงบสมาธินั่นหมายถึงสมถะอย่างเดียวหรือเปล่ามันก็จะมีแง่มุมที่มีความแตกต่างกันอยู่จริงๆถ้าเราสมาธิเนี่ยมันจะมี2 ส่วนคือสมถะและวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาในสมถะวิปัสสนาถ้าเราจะแยกเป็น3 ส่วนคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญา3 ส่วนเราจะแยกเป็น8 ส่วนก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นส่วนปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะเป็นส่วนของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นส่วนของสมาธิเนาะ3อย่าง8 อย่างรวมกันเหลือ3อย่างศีลสมาธิปัญญา3อย่างศีลสมาธิปัญญารวมกันเหลือสมถวิปัสสนาสมถวิปัสสนาถ้าจะเรียกอันเดียวเราเรียกว่าสติเพราะนั้นสติก็จึงเป็นจุดรวมอันแรกสติเราทำแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญา

0: าได้แล้วก็อยู่ที่เราจะพูดในบริบทอันไหนเดี๋ยวพระอาจารย์ว่ามันเหมือนกันมันคือคำสอนเป็นทางเดียวกันอยู่ที่ว่าละเอียดมากน้อยเท่านั้นเองแต่จริงๆคำว่าสมาธิมันก็มีตั้งแต่ขั้นธรรมดาธรรมดามีปีติมีความคิดจนถึงแบบไม่มีความคิดไม่เหลืออะไรเลยสัญญาเวทนาที่แต่นิโรธนี่ก็เป็นสมาธิแบบหนึ่งแล้ว ก็ละเอียดไปก็มีแต่คือเป็นสเปกตรัมจากหยาบไปละเอียดก็มีเนี่ยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเลยนี่คือคงจะเน้นมาเรื่องของอุเบกขาเนี่ยถ้าอุเบกขาก็คือตั้งแต่สมาธิขั้นที่3ขึ้นไปอุเบกขาที่ยังมีสุขอยู่ก็ยังเป็นฌาน3ถ้าอุเบกขาล้วนๆไม่มีสุขเลยก็เป็นขั้น4เป็นต้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่างนี้นั่นเองเจ้าพัน
1: เจ้าค่ะก็อันนั้นก็เป็นคำตอบให้กับคุณเมย์นะเจ้าค่ะคุณเมย์เขียนส่งท้ายมาด้วยซึ่งโยมอยากจะขออนุญาตอ่านเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจกับทั้งทางพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานนะเจ้าค่ะก็คุณเมย์บอกว่าสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมนับถือศรัทธาพระอาจารย์ไพบูลย์ในความมีวินัยมีความเพียรมีปัญญาและมีเมตตาของท่านที่กรุณาถ่ายทอดบอกต่อสิ่งล้ำค่านี้จากพระพุทธเจ้าให้ใครหลายๆคนรวมทั้งตัวของตัวคุณเมย์เองด้วยได้พัฒนาชีวิตไปในทางที่สว่างและดีงามยิ่งขึ้นก็ซาบซึ้งและสำนึกในพระคุณของพระอาจารย์รู้สึกขอบพระคุณในความทุ่มเทของทีมงานทุกท่านด้วยคุณเมย์ก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าคุณเมย์บอกว่าเป็น spiritual community ก็คือเป็นสังคมแห่งจิตวิญญาณที่ดีทางด้านนี้นะเจ้าค่ะตลอดไปด้วยเจ้าค่ะอันนี้ก็ถือเป็นคำที่กล่าวมาทำให้ทั้งตัวพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานลูกศิษย์ลูกหาเบื้องหลังการจัดรายการนี้ก็คงจะได้ชื่นใจกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ยินดีที่ทั้งคุณเมย์แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะก็ติดตามรับฟังก็ถ้าพระอาจารย์พูดเปล่าๆอยู่คนเดียวกับคุณเตือนใจแล้วไม่มีใครฟังมันก็ประโยชน์น้อยใช่ไ
1: หม
0: แต่ว่ามีคนอย่างท่านผู้ฟังฟังแล้วนำไปคิดใกล้ครวญไตรตรองได้ประโยชน์โอ้ดีมากก็คอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ใช่พระอาจารย์คิดเองคุณเตือนใจก็สืบต่อมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอาจารย์ทำเองก็ไม่สำเร็จก็ต้องมีลูกศิษย์อื่นๆที่ช่วยแล้วก็คิดว่าที่คุณเมย์บอกว่าพระมหาภิบูลย์มีวินัยมีความเพียรเนี่ยพระอาจารย์ว่ามีไหมคุณเดินใจ
1: หรือมีแน่นอนจ้ะจัดวันหยุดป่วยไข้เลยนี่ถือว่าสุดยอดจ้ะ
0: คิดว่าอย่างนี้มากกว่าว่าคือตัวพระอาจารย์เองคิดว่าตัวเองยังมีน้อยไม่ว่าจะเรื่องปัญญาเรื่องเมตตาเรื่องความมีวินัยเนี่ยเพราะว่าคนที่เขาอยากจะฉลาดเนี่ยนะเขาจะคิดว่าเขามีสิ่งนี้น้อยแต่ว่าคนที่มีปัญญามากก็คิดว่าตัวเองมีปัญญาน้อยเพราะว่าตัวเองอยากจะ expand อยากจะเพิ่มปัญญาตัวเองให้มากขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้ววินัยก็เหมือนกันความเพียรก็เหมือนกันเมตตาก็เหมือนกันคิดว่าถ้าแบบแหมมีได้มากกว่านี้มันจะดีแต่ก็เลยที่คิดว่ามีอยู่ที่มีอยู่มันไม่พอนะก็ต้องพัฒนาขึ้นไปเนาะตัวพระชายเองก็ต้องพัฒนาตนแต่ถ้าเราหยุดพัฒนาเราก็เสื่อมได้ตัวท่านผู้ฟังเองก็ต้องพัฒนาตนหลังจากที่มีแล้วก็พัฒนาขึ้นไปนะไม่ประมาทก็จะทำให้เรามีความก้าวหน้าในธรรมะในนี้ได้หนึ่งเดือนบาท
1: สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้วแบบพระอาจารย์นะเจ้าค่ะก็คือยังศึกษาหมั่นทำความเพียรหมั่นศึกษาหาความรู้ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปศึกษาแล้วก็นำมาเข้าสู่จิตใจสู่สมองแล้วก็ปฏิบัติออกไปทางกายวาจาใจอย่างแท้จริงอันนี้ก็จะดีที่สุดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปเป็นของผู้ใช้นามว่าคุณโลตัสเจ้าค่ะคุณดอกบัวนี่แหละคุณโลตัสก็บอกเขียนถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยจะฝึกยังไงดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: สิ่งที่ไม่จำเป็นต้องพูดเนี่ยคือคำโกหกนะคำหลอกลวงคำเพ้อเจ้อคำที่หาสาระแก่นสารไม่ได้คำส่อเสียดยุโยงให้แตกกันคำโกหกคำนินทาอย่างรวมถึงคำหยาบทั้งหลายนั่นไม่จำเป็นต้องพูดนั่นไม่จำเป็นเลยคือบางคนใช้ว่าเรื่องจำเป็นมากๆเลยต้องบอกนะไม่งั้นเขาจะแย่เลยนะแต่ถ้าบอกไปแล้วแล้วก
1: ็
0: คนนี้ก็จะเกลียดคนนั้นแล้วก็เป็นคำหยาบไม่มีที่อ้างอิงก็เป็นข่าวลือกันมาตำนานจนมันเหลวแล้วก็ยังมาพูดอีก หาข้อมูลจริงไม่ได้ไม่จำเป็นเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูด
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่จำเป็นเลยแล้วต่อให้เรื่องที่ไม่ใช่คำโกหกใช่ไหมแล้วก็เป็นคำสุภาพมีหลักฐานที่อ้างอิงแล้วก็ยังเป็นคำสนับสนุนไว้พูดไปแล้วก็จะให้เกิดความสามัคคีกันแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เวลาที่ควรจะพูดนะก็ไม่ควรพูดอยู่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วมันก็ยังจะต้องมาคิดเรื่องประกอบด้วยการไหมมีประโยชน์ไหมเป็นธรรมเป็นวินัยไหมเ
1: ออ
0: เน
1: ี่
0: ยมันต้องมาคิดทั้งสามอย่างนี้ด้วยจึงพูดได้จึงพูดได้ทีนี้ก็เอาปากมันก็ขยับง่ายไงเห็นอะไรก็อยากพูดเห็นอะไรก็อยากจะติเขาทำความดีก็ยังไปติเขา อันนี้โอ้สวยงามดีก็บอกหรูเกินไปพอเอาธรรมดาธรรมดาทำไมมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เออมันติได้หมดอ่ะคนแล้วมันอยากจะติอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้คำติเตียน
1: เจ้าค่ะ
0: หรือบางทีปากคนอื่นเราคุมไม่ได้ปากเราก็บางทีคุมได้นะบางคนก็คุมปากไม่ได้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ปากเราบางทีเราคุมได้แต่ปากคนอื่นเนี่ยเราคุมก็ไม่ได้แน่นอนไม่ได้แล้วต่อให้แบบคุณใช้อาญาสัตราเช่นคุณเป็นเจ้านายมาแล้วแล้วก็สั่งปลดก็ได้สั่งลงโทษก็ได้เขาก็ไม่พูดหรอกด่าเราต่อหน้านะเขาไม่พูดจะพูดทำไมก็เขาก็กลัว
1: เจ้าค่ะ
0: แต่รับหลังอยู่ที่บ้านเนี่ยก็อาจจะพูดกับกำแพงก็ได้ก็จะพูดกันห้องน้ำในห้องน้ำนี่เขาก็ด่าเราก็ยังได้เราก็ไม่รู้
1: ก็คร
0: ั
1: วเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เราก็คุมปากเขาไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นที่สำคัญกว่าคือว่าควบคุมจิตใจของเราฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นใช่ไหมแล้วถ้าคนอื่นเขาพูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยเราจะควบคุมจิตใจของเราก็ต้องให้ได้ด้วย
1: ก็
0: ต
1: ้
0: องให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นที่คุณโรตัสเขียนมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะว่าฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นคือมิจฉาวาจาแล้วก็ประกอบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ถูกกาลเวลานั่นเองก
1: ็
0: ให้พูดในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น
1: เจ้าค่ะก็น่าจะเป็นมงคลกับชีวิตนะเจ้าค่ะในการที่จะฝึกที่จะไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นอะไรที่มันไม่ดีเป็นวิชาวาจานี่ก็ไม่ควรพูดให้ไปกระทบกระเทือนจิตใจคนอื่นอย่างยิ่งเลยหรือว่าไปสร้างความแตกสามัคคีให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะก็ไม่ควรพูดเพราะพูดแบบนั้นก็เป็นบาปด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าเป็นมุสาวาจาแล้วก็อย่างที่ข้อที่ว่าศีลข้อ4เนี่ยเจ้าค่ะมันจะรวมไปถึงเรื่องของการที่จะพูดจาไม่ใช่ว่าแค่พูดโกหกไม่โกหกอย่างเดียวถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์จะมีเรื่องพูดสอดเสียดยุยงให้แตกแยกอะไรเนี้ยพระอาจารย์ก็เคยพูดด้วยว่าบางทีคำพูดที่มันเรียบร้อยนี่แหละแต่ว่าเราเหมือนใช้ปากเราเป็นหอกไปทิ่มตามคนอื่นเนี่ยคือพูดเพื่อเป็นเสียดแทงจิตใจเขาพูดแบบนี้เขาต้องจี๊ดแน่แบบเนี้ยคืออย่างนี้บาปแน่ๆใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์
0: จะเรียกว่าเป็นคำหยาบด้วยเหมือนกัน
1: ใช่
0: แต่ว่าการใช้ภาษาอาจจะสุภาพแต่ถ้ามันบาดลึกเสียดแทงเนี่ยก็นี่คือคำหยาบด้วยเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่ควรกระทำอย่างยิ่งนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องเจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปเลยนะเจ้าค่ะ มีคำถามว่าเพราะเหตุใดจึงพูดว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยาก ก็เห็นว่ามันมีคนเกิดมาในโลกนี้ก็ตั้งมากมายเต็มเต็มโลกหมดจนจะล้นโลกแล้วเจ้าค่ะ
0: ใช่แล้วก็แม้แต่คนที่จะล้นโลกเนี่ยอย่างประเทศไทยเราก็มีปัญหาว่าประชากรเกิดลดลงใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนสมัยใหม่นี้แต่งงานกันอยู่แต่ไม่มีลูก
1: ก็เนี่ยเยอะขึ้นนะเจ้าค่ะ
0: เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่คือไม่มีลูกเยอะขึ้นนะเด็กที่เกิดมาก็ลดลงลดลงอันนี้ก็ยากอย่างหนึ่งละแต่ว่าคนที่เขาแบบลูกเยอะลูกดกก็มีนะทุกวันนี้อัตราการเพิ่มประชากรก็ยังมากอยู่ที่ยากเนี่ยเราต้องกลับมาที่บริบทแล้วในคำนี้ถ้าเราไปหาเราไปเสิร์ชดูคือเวลามีใครสักคนใดคนหนึ่งพูดคำใดคำหนึ่งขึ้นมาบอกว่านี่มีคำเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เราจะต้องแบบรู้จักที่มาที่ไปนะ รู้จักที่มาที่ไปไม่ใช่แบบอ๋อใช่ใช่ใช่เขาพุทธเจ้าสอนอย่างนี้มั่วเต็มเลยเดี๋ยวนี้ตามโซเชียลมีเดียนะคุณเตือนใจทั้งทิกตอกอะมีอาจารย์นั่นหลวงปู่นี่หลวงตาโน่นบางทีก็ไม่ถูกคำว่าไม่ถูกนี่คือหมายถึงคำสอนเนี่ยไม่ถูกเป๊ะนะ
1: จะค่ะ
0: จะมีอย่างอื่นซ่อนแฝงอะไรอยู่มากเพราะฉะนั้นพอเราฟังปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรู้จักที่อ้างอิงแต่ว่าไอ้ที่มันเนี่ยมันมาจากอะไรนะเราต้องไปตรวจสอบดูในลักษณะสิ่งนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากไหนใครพูดพระพุทธเจ้าพูดท่านตรัสไว้จริงไหมมีนะบาลีท่านพูดอย่างนี้เลยล่ะการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากทำไมท่านถึงว่ายากก็คนเกิดยังเยอะแยะอยู่ไหนไปดูเรื่องที่ทำไมท่านพูดคำนี้ออกมาบริบทเรื่องนี้นะมีอยู่สองระยะเขาบอกเนาะระยะแรกท่านเปรียบเทียบกับเต่าตัวหนึ่งคุณเดินใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เต่าตัวนี้มันก็เป็นเต่าทะเลมันเป็นเต่าทะเล100ปีมันจะโผล่หัวขึ้นมาสักครั้งหนึ่งอึดมากหายใจนะ100ปีโผล่หัวครั้งเดียวในทะเลทะเลยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยที่ทั่วโลกทั้งหมด4ส่วน4เลยเป็นทะเลหมดเลยในปัจจุบันนี้เรายังเป็น3ใน4เป็นทะเลนะ1ใน4เป็นแผ่นดินใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: สมัยนั้นเนี่ยเต่าตัวนั้นเนี่ยอยู่ในโลกที่เป็นสมัยทะเลทั้งหมดเลยแล้วก็มีแอกไม้ไผ่อันหนึ่งที่แอกมันมีรูอยู่รูหนึ่งพระพุทธเจ้าถามว่าความน่าจะเป็นความเป็นไปได้นะที่ว่าเต่าตัวนี้มันจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วเอาหัวซุกก็ไปในรูนี้พอดีมันจะยากหรือง่ายท่านถามอย่างนี
1: ้ยากมากๆเลยเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โถยากมากๆเลยนะ
1: มันตาบอดด้วยแล้วคอยแอบมันก็คงจะล่องลอยไปทั่วโลก
0: ใช่ไหมใช่มันมีลมเหนือลมใต้ตะวันออกตะวันตกพัดไปหมดเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เนาะต่อให้แบบคือถ้าไม่มีลมพัดแอบอยู่นิ่งๆนะไอ้เต่าบางทีมันก็โผล่หัวมันไม่ตรงที่เดิม
1: เจ้าค่ะยาก
0: ร้อยปีนะร้อยปีรอต่อไปโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งไม่ตรงหรือถ้าโดนแอบอยู่แต่ไม่เข้ารูเขารออีกร้อยปีอย่างเงี้ยนะโอเคยากใช่ไหมล่ะแต่ความยากตัวเนี้ยจะว่าแบบยากหรือมันยังง่ายเสียกว่าโอกาสที่เต่ามันจะเอาหัวซุกเข้าไปในไม้เนี่ยยังง่ายกว่าการเกิดมันเป็นมนุษย์ของอะไรมันจะจอดจงเอาไว
1: ้
0: ของสัตว์นรกสัตว์นรกที่ถ้าไปเกิดเป็นนรกเป็นสัตว์นรกแล้วนะหรือใครก็ตามที่ไปตกนรกแล้วอ่ะตกนรกแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โอกาสที่มันจะขึ้นมาเนี่ยยากกว่าไอ้เจ้าเต่าตัวนี้ที่มันจะเอาหัวซุกเข้าไปในรูนี้อีก
1: ค่ะ
0: ยากมาก
1: ยากมากมากเจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: มากมาก
1: เจ้าค่ะ
0: นอกจากนี้ยังยากขึ้นมาอีกว่าเกิดเป็นมนุษย์เลยไม่พอนะโอกาสที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกก็ยากเหมือนกันโอกาสที่มีพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าคนทั่วไปนะไม่ใช่ว่าสัตว์นรกนะคือเราไม่ต้องพูดถึงว่าสัตว์นรกจะมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าคนดีๆทั่วๆไปเนี่ยการที่จะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งไม่ต้องพูดถึงใครคนดีๆใครสักคนใดคนหนึ่งก็ได้เอาใครก็ได้ที่จะมาเกิดแล้วมีพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งโอ้นี่ก็ยากพอกันยากพอกันกับไอ้เจ้าเต่าตัวนี้คือยากกว่าแบบเดียวกันกับที่สัตว์นรกจะมาเป็นมนุษย์แล้วถามอีกว่าคำสอนที่ท่านสอนไว้แล้วจะไปอยู่ยืดๆเนี่ยที่จะยังคงอยู่ได้นานนี่ก็ยากเหมือนกันยากพอๆกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าท่านผู้ฟังนี่ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์อยู่เปล่าเปิดวิดีโอเป็นใช่ไหม
1: เกิดมาแล้วเจ้าค่ะเก
0: ิ
1: ดมาแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: เป็นมนุษย์แล้วเกิดมาได้แล้วนะ
1: ม
0: ี
1: บ
0: ุ
1: ญแล้วเจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วอันนี้เด้งที่สองเราได้แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วตอนนี้เรายังฟังธรรมอยู่นี่นะสามเท่านะคุณใหญ่สามเท่านะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในความยากที่ว่าเราได้แล้วอ่ะโอ้โหมันสุดยอด
1: เ
0: รา
1: เก
0: ิ
1: ดแล้วโยม
0: ยากเลยยังได้แล้วเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: เรายังได้แล้วเพราะฉะนั้นคือช่วงนี้คือโปรโมชั่นสุดๆแล้วเลยโปรโมชั่นสุดๆแล้วคือเขาไม่เอาช่วงนี้นี่โหแบบไม่รู้จะรอปีเท่าไหร่บางทีสมมติถ้าเรารอต่อไปอีกสักอาจจะ500ปีพันปีแต่คำสอนไม่อยู่แล้วนะคุณได้เป็นมนุษย์อยู่ก็จริงแต่คุณไม่มีคำสอนนะหรืออาจจะไปสัก 3,000 ปีคุณเป็นมนุษย์อยู่ก็จริงแต่พระพุทธเจ้าหายไปแล้วนะหมายถึงว่าความที่แสดงถึงความมีพระพุทธเจ้าเนี่ยหายไปแล้ว ไม่มีใครจะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าอีกแล้วเป็นสมัยที่เป็นความมืดมน
1: ค
0: ่ะแต่ว่าตอนนี้เราได้เป็นมนุษย์ทั้งมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเราก็ได้ยินคำสอนนี่โธ่มันสุดยอดแล้วนะดีที่สุดแล้วถ้าไปรอตอนนู้นสมัยอื่นอีกเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไม่แน่เสียง
1: ชาติไหนจะไม่เจ้าค่ะเกิดมาอีกทีอาจจะเป็นสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่มีคำสอนเลย
0: อย่าไปพูดถึงแค่ว่าเราจะได้เกิดมาอีกทีเลยเราจะได้เกิดมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันยากอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จึงเป็นต้องดูบริบทในคำพูดที่ว่าเกิดเป็นของยากนี่เป็นมนุษย์เนี่ยคือจากความเป็นสัตว์นรกมาอันนี้ก็อันที่หนึ่งบริษัทเดรัจฉานก็ได้เพราะฉะนั้นก็ยากอยู่แหละในการที่เราจะได้อย่างนี้แล้วเรายังมีความมีตามีหูคนที่ยังมีอวัยวะครบ32พอมีเงินใช้มีความรู้ไม่ถึงขนาดว่าตาบอดหูหนวกอะไรเงี้ยก็แสดงว่าคุณก็มีบุญพอสมควรนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าคนที่ตาบอดหูหนวกก็มีบุญนะก็ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราสามารถใช้ความสามารถตรงนี้โอกาสตรงนี้ที่จะทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ที่ท่านพูดเรื่องนี้เพื่อที่ว่าจะให้ตระหนักให้เกิดความภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า sense of urgency คือความสลดสังเวชความเร่งด่วนในการที่ฉันจะต้องปฏิบัติโอ้ไม่ได้ง่ายๆเนี่ยงั้นฉันต้องรีบทำเลยจะไม่รอช้าอีกแล้วนี่เพื่อให้เข้าใจตรงนี้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะดังนั้นก็สรุปง่ายๆก็คือว่าพวกเราที่ตามรับฟังรายการอยู่แล้วก็เกิดเป็นมนุษย์อาการครบ32หรือไม่ครบ32ก็ตามก็ถือว่าเป็นบุญหนักหนาแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดมาในสมัยที่มีพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมอยู่มีทางชี้แนะของท่านอยู่ดังนั้นก็จะต้องหมั่นรีบศึกษาปฏิบัติตามโดยเร็วเพราะนี่ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งของเราแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะคำถามต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาบอกว่าทำไมคนเราเกิดมาจึงต่างกันเพราะเหตุไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
0: ก็เรื่องของกรรมคนเราเกิดมาเนี่ยสิ่งที่จะแยกจำแนกสัตว์ให้สามหรือประณีตท่านบอกว่ากรรมคือการกระทำแต่ถ้าพูดถึงว่าคำว่ากรรมก็หมายถึงผลของการกระทำด้วยกรรมและวิบากของกรรมเราจึงจะเป็นตัวแยกสัตว์ให้สามหรือประณีตขยายความตรงนี้เนาะอย่างเช่นว่าคนที่ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์มากๆก็จะทำให้มีอายุสั้นคือหมายความว่าจะต้องไปตกนรกก่อนเนาะแต่ว่าถ้าคุณรอดพ้นจากนรกได้นะเพิ่นไม่ไปตกนรกแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะไม่มีความอายุสั้นอายุบางคนก็สั้นบางคนก็ยืนก็เพราะเหตุนี้นะเพราะเหตุนี้หรือการที่จะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงก็เพราะว่าคุณอิจฉาริษยาเขาหรือเปล่าหรือถ้าอิจฉาริษยามากก็จะทำให้ไม่มีชื่อเสียงคือจะไปตกนรกก่อนนะคุณอิจฉาริษยาเนี่ยคุณจะไปตกนรกแต่ถ้าไม่รู้เป็นเพราะอะไรถ้าคุณรอดพ้นจากนรกได้แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คุณก็จะไม่มีชื่อเสียงแต่คนที่จะมีชื่อเสียงเนี่ยก็คือคุณไม่อิจฉาริษยาเขามีมุทิตาเขาเวลาเขาได้โปรโมชั่นเขาได้เลื่อนขั้นเรายินดีกับเขาด้วยไม่คิดบ้าบอแบบอิจฉาริษยาอนุโมทนาอันนี้จะเป็นเหตุให้คุณไปสวรรค์หรือถ้าแบบไม่ไปสวรรค์น่ะบางทีมันหลุดออกจากสวรรค์ยังไงไม่รู้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะนำให้มียศตำแหน่งสูงเป็นต้นแล้วกรรมนั่นเองคือการกระทำจึงเป็นตัวแยกจำแนกให้มีความแตกต่างกันแต่เราดูอย่างมนุษย์นี้ก็ได้เราไม่ต้องเอาถึงแบบว่ามีชื่อเสียงมากร่ำรวยอะไรเอาแค่แบบคนทำรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลเนี่ยเวลามีอาหารอย่างเช่นเราพูดถึงสุนัขนี้ก็ได้นะสุนัขตัวหนึ่งมันกินอาหารอยู่ใช่ป่ะสุนัขอีกตัวหนึ่งเห็นฉันก็หิวเหมือนกันเธอกินอาหารอยู่เนี่ยฉันไม่แคร์นะสุนัขตัวที่สองเนี่ยก็ถ้าฉันแข็งแรงกว่าฉันก็แย่งเอาเลยก็ฉันหิวเหมือนกันฉันก็หิวเหมือนกันแกก็หิวเหมือนกันใช่ไหมแต่ฉันมีกำลังมากกว่าฉันแย่งเอามันจะไม่ได้รู้สึกเซนส์ว่าเฮ้ยอันนั้นสุนัขตัวแรกนี่มาก่อนไม่มีไม่เข้าใจก็ฉันหิวก็ทำไมฉันมีแรงมากกว่าฉันมีสิทธิ์ได้ก็จะคิดอย่างนี้ สิทธิของฉันอยู่ที่กำลังของฉันแต่ถ้าฉันมีกำลังมากนั่นคือฉันมีสิทธิ์ถ้าฉันถ้าเธอมีกำลังน้อยเธอไม่มีสิทธิ์นะก็จะคิดอย่างนี้ไงแล้วถ้ามนุษย์ทำแบบนั้นนะมันก็จำแนกกันแล้วว่าเออมนุษย์แบบนี้คือมนุษย์ที่มีจิตใจแบบสัตว์เดรัจฉานแต่เพราะมนุษย์ที่จริงๆอยู่ในร่างมนุษย์จริงๆแล้วมีจิตใจจริงๆอ่ะเขาก็จะไม่ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้จะถือเอาเฉพาะแต่ของที่เขาให้แล้วเอาก็ได้คนนี้เขาแบ่งให้เราก็เอาส่วนที่เขาแบ่งแต่ถ้าส่วนที่เขาไม่ได้แบ่งให้เขาไม่ให้อ่ะเขาไม่ให้เราก็ไม่เอาอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: แต่จบมันก็เป็นอย่างนี้ทำไมคุณถึงรู้จักจะไปคบกับก็เลยเคารพสิทธิของเขาอ่ะก็เข้าใจนี่ฉันเข้าใจได้ก็เขาเป็นเจ้าของเขามีสิทธิ์ในสิ่งนั้นแหละแล้วฉันไม่เป็นเจ้าของฉันก็ไม่มีสิทธิ์ในสิ่งนั้นนี่มันก็เรื่องธรรมดานะก็มนุษย์เขาเข้าใจได้ไง
1: มีศีลอยู่นะจ๊ะ
0: ใช่คือความเป็นปกติของมนุษย์เป็นแบบนี้ไงแต่สัตว์เดรัจฉานจะให้มาเข้าใจแบบนี้เขาไม่เข้าใจนะสัตว์เดรัจฉานจะเข้าใจมาให้เข้าใจว่าเขาก็ตัวนั้นมันมาก่อนมันก็ได้ก่อนมันก็ถูกแล้วไม่เขาไม่เข้าใจก็จะเข้าใจว่าก็ถ้ามีกำลังน้อยคุณไม่มีสิทธิ์นะคนมีกำลังมากจะมีสิทธิ์คุณโง่คุณไม่มีสิทธิ์ฉันฉลาดฉันมีสิทธิ์อันนี้คือสัตว์เดรัจฉานก็คิดแบบนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เข้าใจไม่ค่อยเข้าใจความคิดของมนุษย์น่ะอันนี้ก็จะจำแนกละจำแนกสัตว์ให้ไม่เหมือนกันละคนเหมือนกันอยู่แต่คนหนึ่งมีจิตใจแบบสัตว์เดรัจฉานคนหนึ่งมีจิตใจแบบมนุษย์หรือก็เทวดาก็เหมือนกันก็แยกไปอีกจิตใจแบบเทวดาก็อีกแบบหนึ่งงั้นฉันได้ปันได้ฉันไม่ตระหนี่ทีเดียวไว้ฉันให้ปันได้หรือจิตใจแบบเขาเรียกว่าเปรตอย่างนี้ก็จะกลัวตลอดเวลากลัวเขาด่าหนึ่งกลัวเขากังวลนี่มันก็แบบเนี้ยจิตใจก็จะไม่ใช่มนุษย์แต่อยู่ในร่างของมนุษย์อยู่ก็กรรมเป็นตัวจำแนกให้คนเราแตกต่างกันเจ้า
1: ค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มีหน้าว่าปัจจุบันนี้นะเจ้าค่ะก็โยมได้ยินคำพูดหนึ่งซึ่งโยมยึดว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยมาสอดคล้องกับที่พระอาจารย์ตอบเมื่อสักครู่นี้นะเจ้าค่ะก็คือว่ามีความรู้สึกว่าคนมากขึ้นนะเจ้าค่ะเห็นเป็นข่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแบบมีนิสัยกักขระโหดร้ายแล้วก็ไม่คำนึงถึงว่าอะไรชั่วดีอะเจ้าค่ะ มีที่เห็นในข่าวก็มีว่าแบบฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองอะไรทำร้ายบุพการีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็รังควานคนอื่นก็ทั่วไปเลยหลายคนก็เลยบอกว่าพวกนี้เนี่ยต้องเป็นพวกสัตว์นรกมาเกิดแน่ๆเลยถึงไม่มีจิตใจหรือวิญญาณไอ้ที่ว่าเป็นเรียกว่าไงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์สัญชาตญาณ
0: ของความ
1: เป็นส
0: ั
1: ตว์นรกมันยังมีอยู่เจ้าค่ะ
0: อาสวะหนึ่งกระตุ้นให้เขาทำไปอย่างนั้นอาสวะที่ทำให้เขาไปเกิดเป็นสัตว์นรกมาก่อนหรือสัตว์เดรัจฉานมาก่อนพอมาเป็นมนุษย์แล้วอาสวะนั้นยังอยู่มันยังมีแพทเทิร์นนี้อยู่พอมีอะไรกระตุ้นแบบนี้เห็นเขามีอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยสภาวะความเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็จะกระตุ้นออกมาว่าฉันมีแรงมากกว่าฉันเอาได
1: ้
0: สภาวะความเป็นมนุษย์ก็จะกระตุ้นออกมาว่ามีจิตสำนึกว่าของเขาเป็นของเขาของฉันเป็นของฉันไม่ได้เราไม่ควรแบบของเขาสภาวะจิตที่เป็นอสวะแบบเทวดาก็จะกระตุ้นว่าถ้าเขาต้องการฉันก็แบ่งให้ได้มันก็จะคิดคนละแบบเพราะอสวะที่แตกต่างกันตรงจุดนี้แหละคุณเดินใจนี่ว่าพอมีอะไรมากระตุ้นปึ้งเนี่ยรู้คุณทำอะไรคุณทำอะไรใช่อยู่คนเรามันเกิดมาหมดอ่ะคุณใจจะเป็นสัตว์นรกคุณเราก็เป็นมาแล้วเป็นเทวดาเราก็เป็นมาแล้วแต่เป็นคนเราก็เป็นมาแล้วยากจนเราก็มาแล้วคนรวยมีเงินทองเราก็เป็นมาแล้วแต่ประเด็นมันคือถ้าเราจะแบบไปเชื่ออยู่แต่ว่าเนี่ยฉันเคยเป็นตอนนี้มาอดีตฉันเป็นอย่างนี้นะโอ้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเข้าใจไหมเราคิดว่ากรรมเก่าเขาเป็นมาอย่างนี้นะเขาเป็นสัตว์นรกมาเกิดนะก็ใช่อยู่แพทเทิร์นเขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าเขาเปลี่ยนแปลงได้ไหมเขาจะแบบตั้งอยู่ในมรรคได้ไหมโอเคฉันไม่อยากจะปฏิบัติตามศีลแล้วอยากจะผิดศีลฉันอยากจะขโมยฉันอยากจะแย่งเอาน่ะแต่ฉันก็ทำตามศีลเขาก็เปลี่ยนแปลงได้เขาก็เปลี่ยนแปลงได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การกระทำกรรมในปัจจุบันเนี่ยสำคัญเนี่ยจะเป็นตัวจำแนกแน่นอนว่าไอ้จุดที่มันจะกระตุ้นให้แพทเทิร์นเดิมๆของเราออกมาแล้วถ้ามันผิดพลาดไม่ดีเราอย่าตามนะให้ไปตามทางที่โอกาสมันเปิดแล้วตอนนี้แต่ความยากขนาดนี้เรายังได้แล้วโอกาสเปิดแล้วเรารีบไปตามทางเลยแต่ซึ่งมันจะยากง่ายไม่เท่ากันนั่นแหละสำหรับแต่ละคนเพราะจุดสตาร์ทมันไม่เท่ากัน แล้วคนเรามีต้นทุนแตกต่างกันความที่ว่าจุดสตาร์ทมันไม่ต่างไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนี่แหละแต่ว่ามืดก็สว่างได้ไงเราอยู่มืดเราไปสว่างได้สว่างอย่าไปมืดนะสว่างคุณได้ไปสว่างเกิดมามืดคือเกิดมาสว่างต่างให้สามารถไปสว่างให้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เจริญม
1: าเจ้าค่ะก็เรียกว่าอย่าท้อถอยไม่ว่าเราจะเกิดมาในชาตินี้เราอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราแหมทำไมเกิดมาไม่เท่าเทียมคนอื่นเขาเรื่องของความยากที่มีจนความมีชื่อเสียงอะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปสนใจแต่มุ่งทำความดีพูดดีทำดีคิดดีทำดีอยู่ในศีลในธรรมนี้ก็เรียกว่าเรากำลังเริ่มต้นในสิ่งที่ดีไปในทางที่สว่างแน่นอนนะคะคำถามสุดท้ายน่าจะได้อีกสักคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จะเป็นคำถามว่าขันติกับอุเบกขาเนี่ยเจ้าค่ะมันฟังดูคล้ายๆกันก็เลยอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายให้ฟังว่าทั้งขันติและอุเบกขาเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เยี่ยมมากขันติหมายถึงความอดทนซึ่งพระอาจารย์ก็ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะชื่อว่าความอดทนคือทุกสิ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: อดทนคือทุกสิ่งซึ่งลักษณะความอดทนเนี่ยท่านก็จะพูดถึงการอดทนต่อทุกขเวทนาความอดทนต่อการตรากตรำลำบากหรือลักษณะของการอดทนชนิดที่สบายๆไม่ได้ทำให้มีเวทนามากอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความบีบคั้นก็จะเป็นลักษณะที่เราแสดงออกแต่อุเบกขาเนี่ยจะพูดถึงเวทนาเวทนาเวทนาที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาอุเบกขาคือเฉยๆเฉยๆซึ่งอุเบกขาถ้าเป็นนามหรือถ้าเป็นนามหมายถึงเวทนาที่มันเฉย
1: ๆ okay.
0: แบบไม่ได้จะมีสุขหรือทุกข์แบบนั้นจะเป็นนิ่งๆเฉยๆชิวๆอุเบกขาวางเฉยแต่ถ้าเป็นกิริยากิริยากิริยาคือการวางเฉยวางเฉยในอะไรวางเฉยในสุขวางเฉยในทุกข์วางเฉยในสิ่งที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอุเบกขาคือการวางเฉยวางเฉยในกรณีที่เราจะเห็นชัดเจนก็อย่างเช่นในสมาธิขั้นที่3แล้วสมาธิขั้นที่3เนี่ยเราจะมีอุเบกขาวางเฉยในปีติหรือวางเฉยในปีติคือความรู้สึกอิ่มเอิบใจสบายใจอย่างเช่นว่าเราดูหนังซึ้งๆหรือเราดีใจมากๆในการที่เราได้รับรางวัลสักอันใดหนึ่งดีใจมากๆเลยแล้วคุณพยายามวางเฉยในอารมณ์นั้นอันนั้นคืออุเบกขาม
1: ัน
0: คืออุเบกขาไม่ใช่เรียกว่าอดทนนะไม่ได้เรียกว่าอดทนแต่ได้เรียกว่าอุเบกขาอุเบกขามันก็ยังมีสุขอยู่เราก็วางอุเบกขาในสุขนั้นด้วยอันนั้นก็เป็นอุเบกขาที่ละเอียดขึ้นไปอุเบกขาที่ละเอียดขึ้นไปหรือคุณอุเบกขาในอทุกขมสุขเป็นที่ละเอียดกว่าอทุกขมสุขคืออุเบกขาไปอีกก็เป็นจะเน้นในเรื่องของเวทนาจะเน้นในเรื่องของเวทนาแต่ในขณะที่ขันตินี่จะเน้นในเรื่องของการกระทำการกระทำที่เราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจก็อดทนได้อดทนได้เพราะมันจึงมีนัยยะที่คล้ายๆกันอยู่ไงเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ขันติเนี่ยมันจึงไปอยู่ในทุกสิ่งอ่ะคุณจะรักษาศีลได้คุณก็ต้องมีขันติคุณจะอุเบกขาได้คุณก็ต้องมีขันติคุณจะ
1: เจ้าค่ะ
0: มีสมาธิได้คุณก็ต้องมีขันติเอาไปอยู่ตรงไหนนี่เอาก็ตอนที่ว่าเราจะทำผิดศีลแล้วเราก็ไม่ทำก็แล้วกันฉันจะทำถูกศีลเนี่ยขันติละ
1: เจ้าค่ะ
0: อดทนละต่ออำนาจของกิเลสฉันจะทำสมาธิฉันจะต้องอดทนต่อความหนาวความร้อนเขาจะร้อนฉันก็นั่งอยู่นี่ทำจิตให้สงบอันนั้นคุณก็มีขันติละในสมาธิที่คุณกำลังทำนั้นเราจะปล่อยวางในสิ่งนี้ไม่ให้จิตใจมันไปวุ่นวายขึ้นลงตามกระแสของสิ่งนั้นอันนี้คุณมีปัญญาเลยนะคุณจะทำขันติได้ปัญญามันก็มาอยู่งั้น
1: เจ้าค่ะ
0: จะอุเบกขาให้วางเฉยในความอิ่มเอิบใจความซาบซึ้งใจขันติก็ต้องอยู่ตรงนั้นเหมือนกันในอุเบกขาก็มีขันติเหมือนกันขันติมันจึงไปอยู่ในทุกสิ่ง
1: okay.
0: เป็นลักษณะการกระทำเราเป็นเวิร์บในขณะที่ถ้าอุเบกขาเราก็จะเน้นมาในเรื่องของเวทนานั่นเองเช่นพัน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนคงจะทำให้ท่านผู้ถามที่ถามเข้ามาในรายการธรรมารับรุณทุกท่านได้รับความกระจ่างแล้วนะคะและดิฉันก็เชื่อมั่นและหวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้เมตตามาพูดคุยตอบปัญหาเป็นการให้ทั้งปัญญาให้ความรู้ให้ทั้งธรรมะแล้วก็ให้ความสงบทางจิตใจแก่ท่านในเช้าวันนี้คงจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็รับสิ่งดีๆนี้จากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมารับอรุณกันทุกคนทุกท่านแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันเตือนใจสินธุวณิชจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งบุรุณที่ปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะท่านมีปัญหาอะไรเขียนถามกันมาได้ใหม่จะตอบในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เชิญบ้านเชิญบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการปรับคนงานและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการปรับคนงานและเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนเพิ่มความคล่องตัวและยกระดับบริการประชาชนให้ติดต่อราชการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสเพื่อปรับทั้งกำลังคนกระบวนงานและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจและประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการปรับกำลังคนมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าหลังนายประกรณ์ยินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับงานที่เกี่ยวข้องและเห็นชอบหลักการสำคัญแล้วโดยว่าฝ่ายสำนักงานกพ.จะทำรายละเอียดและเงื่อนไขเพื่อเสนอคปร.และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปเบื้องต้นผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่าขณะเดียวกันจะควบคุมและตรึงอัตรากำลังเพื่อไม่ให้จำนวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การลดข้าราชการแบบเหมารวมแต่เป็นการจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจลดขั้นตอนและเอกสารซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามโครงการเน็ตสาธารณะสู่ชุมชนมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
8: นายจิรวุฒิพงษ์พักผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีดีพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอสวัสดิ์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดติดตามความคืบหน้าและสำรวจการใช้งานจริงของโครงการเน็ตสาธารณะสู่ชุมชนซึ่งมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนจากการติดตามพบว่าระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะช่วยสนับสนุนการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะกุฏิชีวาภิบาลวัดดอนวิเวกซึ่งใช้ประโยชน์ในการติดต่อบุคลากรทางการแพทย์และค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพขณะที่ศูนย์กลางชุมชนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการลงทะเบียนรับสวัสดิการติดตามข้อมูลด้านการเกษตรและภัยพิบัติต ลอดจนใช้เป็นช่องทางสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนทั้งนี้จะนำผลการสำรวจไปพัฒนาและขยายการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงและสนับสนุนการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนนันทิกาสิกปาโลรายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรุงเทพมหานครวางระบบดูแลผู้มีสิทธิ์บัตรทองภายหลังระงับการให้บริการ3คลินิกในเครือหาไทยราชผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี
9: ้พันโททันตแพทย์ธนศักดิ์ถามบันทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าภายหลังสปสช.ระงับการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือหาไทยราช3แห่งได้แก่สหคลินิกหาไทยราชคลอง3วามีนบุรีพลัสคลินิกเวชกรรมและหาไทยราชคลินิกเวชกรรมสาขาหนองจอกเนื่องจากตรวจพบความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพปัญหาการจัดบริการและข้อบกพร่องด้านบุคลากรที่ยังแก้ไขไม่ครบถ้วนแม้เคยแจ้งเตือนแล้วทางที่สปสช.ได้จัดหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ในพื้นที่รองรับผู้มีสิทธิ์เดิมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ของตนเองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดรักษาต่อเนื่องหรือจำเป็นต้องรับการรักษาสปสช.ได้ประสานโรงพยาบาลในระบบบัตรทองให้ดูแลต่อโดยรับรองสิทธิ์ผ่านสายด่วน1330หรือหนังสือส่งต่อและให้บันทึกเบิกจ่ายผ่านระบบอีเครมผู้มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสายด่วนสปสช.1330ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
3: บุคคลเร็วบุคคลเก็บของเร็วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากไอ้น้อง
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ครบทุกข่าวสารชัดทุกประเด็นข่าวรอบเชียงใหม่ติดตามรับฟังได้ในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์โดยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.
11: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะเราเจอกันสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะในเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ 6:10 น.โดยประมาณถึง 7:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของก กรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งทีมข่าวสวทเชียงใหม่ก็จะนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาเล่าสู่กันฟังค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอะไรกันขึ้นบ้างในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสังคมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของยาเสพติดเรื่องของภัยพิบัตินำมารวบรวมสรุปให้ฟังกันในช่วงของรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่มาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นกันเลยทีเดียวค่ะเราจะไปเริ่มต้นกันด้วยประเด็นของการแจ้งเตือนเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะคะฝนตกหนักในระยะนี้กันด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีข่าวสารเรื่องของทางด้านของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขานรับนโยบายเรียนดีมีความสุขยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาจัดในเรื่องของเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติผ่านระบบ MOE Red Box ค่ะนอกจากนี้ค่ะ GI เรื่องของกาแฟอินทนนท์ก็เร่งดำเนินการอยู่เช่นเดียวกันทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเชียงใหม่รุ่นที่3เสริมทักษะติดตามดูแลและฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการท่องเที่ยวมาฝากกันด้วยสำหรับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ไปพร้อมๆกันค่ะ
12: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
13: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
12: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการไปพร้อมๆกันก่อนจะไปติดตามข่าวสารค่ะเราจะไปเริ่มต้นด้วยเรื่องของพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้กันก่อนค่ะภาคเหนือค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับเชียงใหม่ของเราใน24ชั่วโมงนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตามประกาศแจ้งเตือนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะเราจะไปต่อกันด้วยเรื่องของข่าวสารเรื่องนี้เลยค่ะเชียงใหม่ยกระดับรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมสั่งทุกอำเภอตรวจสอบระบบสื่อสารโดยเฉพาะจุดที่สัญญาณไม่ชัดเจนพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำ165เครื่องศูนย์พักพิง222แห่งซึ่งก็เป็นเรื่องแจ้งเตือนในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่1นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569ครั้งที่4ประจำปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมกันทั้ง25อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
14: ในที่ประชุมทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้รายงานถึงสถานการณ์ฝนสะสมในห้วงระหว่างวันที่4ถึง5กันยายน2569พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยวันที่4กันยายน

0: ที่สำนักงานชลประทานที่1ได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำท่าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงและเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดยังมีช่องว่างที่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำที่จะไหลเข้ามาในเขื่อนได้อยู่ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก116แห่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปัจจุบันมีการตรวจสอบอาคารควบคุมประตูระบายน้ำฝายอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งอยู่ในความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมทั้งได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมเข้าสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทันทีด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมากกว่า500คนจากทุกอำเภอและอาสาสมัครในพื้นที่มีการเฝ้าระวังและขับเคลื่อนเชิงรุกผ่านศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมหรือ JIC เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลป้องกันข่าวบิดเบือนขณะเดียวกันได้มีการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็สั่งการทุกหน่วยงานค่ะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์จากภาวะฝนตกหนักในช่วง 4-7 กันยายนนี้กำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่4-7กันยายน2569ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอาจมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยได้กำชับไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์ภัยมีแนวโน้มรุนแรงสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือเชิงเขาหากประเมินสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงเกิดอันตรายให้ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมพิจารณาปิดกั้นพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ทันทีและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหากประสบเหตุหรือได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอรับการช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: นอกจากนี้ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งอำเภออมก๋อยเฝ้าระวังดินโคลนถล่มบ้านแม่หลองหลวงหลังดัชนีความชื้นในดินอยู่ระดับวิกฤตด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะส่งเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนประชาชนเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
1: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการด่วนไปยังนายอำเภออมก๋อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดินโคลนถล่มในพื้นที่บ้านแม่หลองหลวงตำบลศพโขงอำเภออมก๋อยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงหลังข้อมูลจากส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่ในวันที่31สิงหาคม2569พบว่าบริเวณดังกล่าวมีดัชนีความชุ่มชื้นของดินสูงถึง299อยู่ในเกณฑ์วิกฤตที่ต้องเฝ้าระวังการเกิดดินโคลนถล่มประกอบกับขณะนี้ยังมีฝนตกในพื้นที่โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อยเพื่อให้รับทราบสถานการณ์และความเสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือและอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หากสถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำชับให้เร่งกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทั่วถึงและเตรียมแผนอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยให้ความสำคัญกับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุคนพิการและเด็กเป็นลำดับแรกขณะเดียวกันได้กำชับให้เตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและเครื่องจักรกล

0: ให้สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันทีทั้งภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนด้านอำเภออมก๋อยได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านแม่หลงหลวงตำบลศพโขงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดหากได้รับการแจ้งเตือนหรือมีคำสั่งให้อพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัดและเตรียมความพร้อมเคลื่อนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินประชาชนสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
1: นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำท้องที่ท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายจากฝนที่ตกสะสมและเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะนี้มี2ตำบล12หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
0: นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำแม่แจ่มทันทีและเตรียมการอพยพหากแนวโน้มสถานการณ์จะเกิดอุทกภัยปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในสถานะธงเหลืองหรือระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสัญจรบ้านป่าบงเปียงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเครื่องได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรได้ส่วนระดับน้ำแม่แจ่มที่บ้านอมขูดตำบลกองแขกมีระดับสูงขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันยังไม่กระทบกับบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหมายเลข108ขณะที่ฝนตกสะสมทำให้2ตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้แก่ตำบลช่างจำนวน8หมู่บ้านได้แก่บ้านต่อเรือบ้านสันหนองบ้านต้นตาลนางแลบ้านป่าเถอบนนาใหม่บ้านท้องฝายบ้านห้วยรินบ้านพุทธเอ็นและบ้านเจียงในส่วนของตำบลท่าผาจำนวน4หมู่บ้านได้แก่บ้านป่าแดดบ้านทับบ้านยางหลวงและบ้านไร่และมีถนนลูกรังเรียบริมน้ำแม่แจ่มพื้นที่บ้านท้องฝายหมู่ที่8พังเสียหายโดยสิ้นเชิงและพื้นที่อื่นๆอยู่ระหว่างการสำรวจทั้งนี้แนวโน้มสถานการณ์ระดับน้ำแม่แจ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันฝนได้หยุดตกและไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่ลำห้วยสาขา
1: ทางด้านของผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็สั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงรับมือฝนหนักขณะที่เขื่อนหลักน้ำอยู่ในเกณฑ์ดียังมีพื้นที่รับน้ำเหลือสูงระดับน้ำปิงที่สะพานนวรัตน์ยังปกติค่ะเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
0: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากข้อมูลศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ประกาศเตือนในห้วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569จะมีฝนตกและตกหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่จึงได้สั่งการให้หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานหัวหน้าฝ่ายช่างกลหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8ติดตามสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าในพื้นที่ตลอด24ชั่วสำหรับปริมาณน้ำฝนสูงสุดเมื่อวานนี้อันดับที่1ตำบลศพโขงอำเภออมก๋อย118มิลลิเมตรอันดับที่2ตำบลสันมหาโพธิ์อำเภอแม่แตง57มิลลิเมตรอันดับที่3ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อย47มิลลิเมตรโดยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงปริมาณน้ำ209ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ79อยู่ในเกณฑ์น้ำดีและมีช่องว่างรับน้ำได้อีก84ล้านลูกบาศก์เมตรเพียงพอสำหรับรองรับน้ำจากอิทธิพลพายุที่อาจจะเกิดขึ้นเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดมีปริมาณน้ำ182ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ69อยู่ในเกณฑ์น้ำดีและมีช่องว่างรับน้ำได้อีก81ล้านลูกบาศก์เมตรเพียงพอสำหรับรองรับน้ำจากอิทธิพลพายุที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งมีปริมาณน้ำ80ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ77อยู่ในเกณฑ์น้ำดีและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก116แห่งมีปริมาณน้ำ44ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ65อยู่ในเกณฑ์น้ำดีส่วนสถานการณ์น้ำท่าในเขตลุ่มน้ำปิงพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงที่สถานีพี1สะพานนวรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีระดับน้ำที่1เมตร41เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร79เซนติเมตรแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยลำน้ำสาขาต่างๆที่ไหลเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ทุกสายได้แก่น้ำแม่แตงน้ำแม่ริมแม่น้ำปิงอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ30ของลำน้ำโดยภาพรวมสถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ณขณะนี้ยังอยู่ในภาวะปกติไม่มีแร ายงานเหตุเกิดอุทกภัยโดยกรมชลประทานจะติดตามอย่างต่อเนื่องและจะแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อมีแนวโน้มสถานการณ์วิกฤต
1: นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการเฝ้าระวังกันในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะไปต่อกันที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ที่โรงแรมยูนิมานเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมภาคเหนือโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่ปรึกษาโครงการประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนยังให้ความสำคัญกับแนวคิด sustainableแฟชั่นหรือแฟชั่นแห่งความยั่งยืนด้วยการส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยรีไซเคิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจด้านผ้าและงานหัตถกรรมโดยน้อมนำแบบผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถมาส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการและช่างทอผ้านำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันไม่ว่าจะนำผ้าลายพระราชทานไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในรูปแบบใดลายผ้าพระราชทานยังคงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้การประกวดระดับภาคกำหนดจัดขึ้นทั้ง4ภูมิภาคจากนั้นจะเข้าสู่การประกวดรอบคัดเลือกระดับภาควันที่11กันยายน2569และรอบรองชนะเลิศระดับประเทศวันที่12กันยายน2569ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยจะคัดเลือกผ้าและงานหัตถกรรมที่มีความเหมาะสมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปไปต่อกันที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายเรียนดีมีความสุขยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาจัดทับเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติผ่านระบบ MOE Red Box ค่ะเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่
0: ที่ห้องประชุมคุ้มคำขันโตกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายวินัยแป้นน้อยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า70คนประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจากทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำงานตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2569การระดมสมองวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกหรือ Action Planสำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2574เพื่อให้การเฝ้าระวังมีความต่อเนื่องและตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างแม่นยำการประชุมในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทบทวนระเบียบปฏิบัติแต่ยังเป็นการรวมพลังเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นหน่วยเฝ้าระวังด่านหน้าที่จะช่วยให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงอันเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยต่อไปรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ ความสำคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดโดยใช้ระบบ MOE Red Box เป็นเครื่องมือหลักในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆและมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถเข้าถึงโอกาสการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามวิสัยทัศน์ที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1: ทางด้านของอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เร่งจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI สินค้ากาแฟอินทนนท์เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างอาชีพให้คนในชุมชนรักษามาตรฐานแล้วก็อัตลักษณ์ของสินค้านางสาวสุวปรียาปัญญารักษ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าอำเภอจอมทองได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ากาแฟอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและพิจารณาข้อมูลที่ได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะทำงานครั้งที่ผ่านมารวมทั้งพิจารณาร่างคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ากาแฟอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้องและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในขั้นตอนต่อไปซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เด่นและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ผลิตสินค้าในพื้นที่ที่ขอขึ้นทะเบียนทั้งนี้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างอาชีพให้คนในชุมชนรักษามาตรฐานและอัตลักษณ์ของสินค้ารวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเชียงใหม่รุ่นที่3เสริมทักษะติดตามดูแลและฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชนเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
0: นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการติดตามดูแลให้คำปรึกษาสงเคราะห์และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่3ประจำปี2569เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและศักยภาพของอาสาสมัครคุมประพฤติให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามดูแลให้คำปรึกษาสงเคราะห์และช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการทำงานในระดับหมู่บ้านและชุมชนซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติถือเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีนายศักรวีสุภาประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและคณะวิทยากรเจ้าหน้าที่รวมถึงอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการอบรมครั้งนี้มีอาสาสมัครคุมประพฤติจาก9อำเภอเข้าร่วมจำนวน50คนประกอบด้วยอำเภอเชียงดาวพร้าวเมืองเชียงใหม่แม่แตงแม่ริมเวียงแหงเสมิงสันทรายและอำเภออมก๋อยโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่ในการสนับสนุนการฝึกอบรมรวมถึงวิทยากรบรรยายให้ความรู้และวิทยากรกลุ่มฝึกปฏิบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญของสังคมที่รัฐบาลให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวประชาชนและยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกวันโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังทั้งการป้องกันปราบปรามบำบัดและฟื้นฟูโดยเฉพาะการป้องกันซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของภาครัฐเพียงอย่างเดียวย่อมมีข้อจำกัดจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากอาสาสมัครและภาคประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระที่มีความสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของภาครัฐพร้อมทั้งมุ่งให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดและผู้ที่ต้องการกลับตัวกลับใจให้กลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตอย่างถูกต้องโดยไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: ไปต่อกันที่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังนายอนุทัศน์สุวรรณลบรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเด็กและเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิด41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่13กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:30 นที่ห้องประชุมดารารัศมีชั้น3อาคารศูนย์วิทยาบริการดารารัศมีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมพร้อมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่นิทรรศการจากภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนการแสดงความสามารถของกลุ่มเด็กและเยาวชนการประกวดแข่งขันทักษะสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนรวมถึงพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อยกย่องผู้ที่มีผลงานและสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นต่อไปทั้งนี้วันเยาวชนแห่งชาติตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนโดยวันดังกล่าวยังตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์ซึ่งเสด็จขึ้นครองราชขณะทรงพระเยาว์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์จึงถือเป็นวันสำคัญที่เยาวชนได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมพัฒนาประเทศไปต่อกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนเสริมทักษะออกแบบเทศกาลชุมชนต่อยอดศักยภาพท้องถิ่นสู่โอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
0: ที่ Horizon Village Resort อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นายเสรีเพ็งศาสตร์รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ในกิจกรรมฝึกอบรมบ่มเพาะนักสร้างสรรค์และเตรียมความพร้อมยกระดับเทศกาลสากลและเตรียมความพร้อมยกระดับเทศกาลชุมชนสู่มิติใหม่ยั่งยืนเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนและนักสร้างสรรค์ให้มีความรู้และทักษะในการออกแบบและพัฒนาเทศกาลชุมสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์และทรัพยากรท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางอาชีพรายได้ให้กับชุมชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องอุตสาหกรรมไม้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพื้นที่การออกแบบประสบการณ์การยกระดับชุมชนด้วยงานเทศกาลรวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่กับกลุ่มเป้าหมายพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อร่วมกันคิดและออกแบบแนวทางการพัฒนาเทศกาลให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มเวิร์กช็อปจำนวน9กลุ่มตามพื้นที่และเป้าหมายใน9อำเภอเพื่อจัดทำแผนความเป็นไปได้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านงานเทศกาลพร้อมนำเสนอแนวคิดและรับข้อเสนอแนะจากวิทยากรเพื่อนำไป ไปต่อยอดสู่การจัดงานเทศกาลที่สร้างสรรค์และยั่งยืนทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มุ่งพัฒนาทักษะและส่งเสริมโอกาสทางอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนพร้อมนำศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและยกระดับเทศกาลท้องถิ่นของเชียงใหม่สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
1: ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ค่ะหลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงของกรีนซีซั่นซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงเส้นทางชากาแฟบ้านแม่ตอนหลวงตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดค่ะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงภายใต้เส้นทางชากาแฟภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนเส้นทางชากาแฟเพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเส้นทางชากาแฟพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวจากไร่สู่ถ้วยและสร้างจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ชมวิถีชีวิตชาวสวนลิ้มลองชากาแฟท้องถิ่นซึ่งช่วยสร้างรายได้เสริมให้ชุมชนและสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการในการยกระดับคุณภาพและราคาการแปรรูปการพัฒนาเทคนิคการชงและการเล่าเรื่องราวของกาแฟชาแต่ละท้องถิ่นนายอิทธิรัตน์ สินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวสายชากาแฟที่ตำบลเทพเสด็จเป็นเส้นทางกาแฟของอำเภอดอยสะเก็ดมีเรื่องราวของกาแฟตั้งแต่กรรมวิธีในการผลิตกาแฟแล้วก็เรื่องราวของรสชาติอาหารขนมที่พิเศษขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตลอดจนเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยลังกาน้อยซึ่งเป็นกิจกรรมในกรีนซีซั่นของจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจโดยสามารถเชื่อมโยงเรื่องของกาแฟซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่ได้รับ GI ของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งนี้เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาอยากให้เลือกมาที่ตำบลเทพเสด็จมาชิมกาแฟมาเดินป่ามาสัมผัสบรรยากาศของวิถีชุมชนของชาวเทพเสด็จซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงสำหรับเส้นทางจะมีทั้งหมด4รูทด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะทยอยมาเล่าสู่กันฟังว่ามีที่ไหนกันบ้างค่ะไปต่อกันเรื่องของอาหารบ้างค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับอาหารถิ่นล้านนาสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงพร้อมพัฒนาผู้ประกอบการผ่านอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
0: ที่โรงแรมเดอะโคเวอร์โฮเทลเชียงใหม่นายอิทธิรัตน์ ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมฟาร์มทริปหรือกิจกรรมทริปเดินทางเพื่อศึกษาดูงานและทำความคุ้นเคยกับสถานที่จริงเพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอาหารมูลค่าสูงภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง12เดือน12เทศกาลประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง3กันยายน2569โดยมีสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดจากการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวคุณภาพสูงหลักสูตรการยกระดับอาหารถิ่นล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารมูลค่าสูงซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นหนึ่งในแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งต้องการสัมผัสวิถีชีวิตเรียนรู้วัฒนธรรมและลิ้มลองอาหารท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ดังนั้นการยกระดับอาหารพื้นถิ่นให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของจังหวัดเชียงใหม่สำหรับกิจกรรมในวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำเครื่องดื่มม็อกเทลการเรียนรู้ขั้นตอนและทดลองทำขนมเปียงหรือขนมลิ้นหมาซึ่งเป็นหนึ่งในเมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่และได้ชิมกานาเป้หรืออาหารชิ้นพอคำสไตล์ฝรั่งเศสที่มักเสิร์ฟใน ในงานเลี้ยงหรือช่วงค็อกเทลโดยมี3เมนูได้แก่ข้าวแตนหน้าผลไม้ข้าวแกงฮังเลครับและโฮร็อกเก้ไส้อั่วซอสน้ำพริกหนุ่มส่วนในช่วงเย็นจะมีกิจกรรมลันนาไฟไดอิ้งโดยนำวัตถุดิบจากภาคเหนือโดยเชฟโรงแรมชื่อดังจากจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันจังหวัดเชียงใหม่สู่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับนานาชาติผ่านการสร้างเรื่องราวการพัฒนาอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นและการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
1: ชวนกันไปเที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะคุณผู้ฟังเชิญชวนสัมผัสสีสันของกระเจียวประทุมมากว่า 50,000 ต้นที่กำลังผลิบานงดงามแต่งแต้มสีสันให้พื้นป่าสีเขียวดร.วัฒนาศักดิ์ชูวงศ์ผู้บริการองค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูแห่งการผลิบานของกระเจียวปทุมมากว่า 50,000 ต้นจาก18สายพันธุ์กำลังทยอยผลิบานอย่างพร้อมเพรียงในพื้นที่จัดแสดงสร้างบรรยากาศเสมือนทุ่งดอกไม้ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมความหลากหลายของกระเจียวปทุมมาได้อย่างใกล้ชิดพร้อมเรียนรู้ความงดงามและความหลากหลายของพืชในกลุ่มประทุมมาและกระเจียวด้วยจุดชมความงามของดอกกระเจียวประทุมมาอยู่บริเวณลานกระเจียวประทุมมาตรงข้ามทางเดินเหนือเรือนยอดไม้Canopy Walk โดยเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันสามารถเดินชมดอกไม้ตามเส้นทางได้อย่างใกล้ชิดและเก็บภาพความประทับใจท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติได้อย่างเต็มที่นอกจากความสวยงามที่ปรากฏในช่วงฤดูการผลิบานแล้วกระเจียวและปทุมมายังเป็นพืชที่มีความโดดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นกลุ่มพืชที่มีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์สะท้อนบทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ในการรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ด้านพันธุ์ไม้ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งนี้เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความงดงามและสีสันธรรมชาติของดอกกระเจียวดอกประทุมมากว่า 50,000 ต้น18สายพันธุ์ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเวลาพักผ่อนเที่ยวชมและเรียนรู้ธรรมชาติสัมผัสความงดงามของพันธุ์ไม้ในบรรยากาศพื้นป่าสีเขียวของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่ไปต่อกับกิจกรรมนี้หมู่มันค่ะจังหวัดเชียงใหม่ชวนสายหมู่เที่ยวกับกิจกรรมหมู่มันเดือนแห่งศรัทธาชวนไหว้พระธาตุ25อำเภอเสริมสิริมงคลพร้อมกิจกรรมตลอดเดือนกันยายนเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
0: นายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมสัมผัสเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและศรัทธาพร้อมเสริมความเป็นสิริมงคลผ่านกิจกรรมมูมันตลอดทั้งเดือนของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและความเชื่อหรือสายมูควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะและวิถีชีวิตท้องถิ่นตลอดจนสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่กิจกรรมสำคัญของมูมันคือการไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเดินทางสักการะพระธาตุสำคัญทั้ง25แห่งครอบคลุม25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ปอดโดยจัดทำมูพาสปอร์ตสำหรับสะสมตาประทับประจำพระธาตุแต่ละแห่งพร้อมรับเหรียญโชคดีตามจำนวนพระธาตุที่สักการะทั้งนี้สามารถร่วมเดินทางสะสมตาประทับได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2569โดยสามารถรับเล่มมูพาสปอร์ตได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง30กันยายน2569ที่สำนักงานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และภายในโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่บูธประชาสัมพันธ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ภายในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมสิริมงคลที่น่าสนใจตลอด อดทั้งเดือนกันยายนอาทิพิธีมังคลาภิเษกเหรียญโชคดีและพิธีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีในวันที่9กันยายน2569ณวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่และกิจกรรมตักบาตรโชติกาทุกวันเสาร์ตลอดทั้งเดือนกันยายนเวลา 7:00 นบริเวณด้านหน้าพระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่กิจกรรมโครงการจิตตภาวนาระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2569ณโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่และงานประกวดพระเครื่องบูชาไทยนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
1: ไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวโครงการ Cosmo Roco CNX 2026ขับเคลื่อนโมเดลต้นแบบ Nomad Friendly Districtยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ระดับนานาชาติจัดขึ้นตลอดเดือนกันยายนนี้ค่ะนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการ Cosmo Local CNX 2026พร้อมขับเคลื่อนโมเดลต้นแบบ Nomad Friendly Districtหรือ NFD เพื่อยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ระดับนานาชาติเปิดพื้นที่ให้คนท้องถิ่นและผู้คนจากทั่วโลกได้ร่วมใช้ชีวิตเรียนรู้แลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันสำหรับโครงการ Cosmo Local CNX 2026จัดขึ้นเป็นปีแรกกำหนดจัดขึ้นตลอดเดือนกันยายน2569ในรูปแบบ Pop-up Village โดยความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและเครือข่ายนานาชาติเพื่อทดลองแนวทางการพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นกับกลุ่มผู้ทำงานทางไกลหรือโนแมดจากทั่วโลกโดยเลือกย่านสันปะข่อยวัดเกตเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกิจกรรมทางวัฒนธรรมงานสร้างสรรค์และผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เติบโตควบคู่กับการเชื่อมโยงเครือข่ายคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิดสำคัญคือการต่อยอดเชียงใหม่จากโนแมดดิสติเนชันหรือเมืองที่ผู้คนเดินทางเข้ามาพักอาศัยสู่โนแมดเฟรนลี่ดิสทริกพื้นที่ที่ผู้คนจากทั่วโลกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนและร่วมสร้างคุณค่าใหม่ให้กับเมืองคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนจากหลายประเทศอาทิญี่ปุ่นมาเลเซียเกาหลีเวียดนามและฟิลิปปินส์ก่อนปิดโครงการในวันที่28กันยายน2569และส่งต่อเครือข่ายความร่วมมือสู่กิจกรรมโคลิฟฟูกูโอกะประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้ตลอดเดือนกันยายน2569จะมีกิจกรรมหลัก4ด้านได้แก่การนำนวัตกรรม AI มาต่อยอดและแก้ปัญหาเมืองการเชื่อมโยงอาหารเกษตรกรรมยั่งยืนและภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่สร้างเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการอิสระและครีเอเตอร์และการร่วมออกแบบต้นแบบการพัฒนาเมือง Nomad Friendly District ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในการเปิดพื้นที่ให้คนท้องถิ่นและประชาคมโลกได้ร่วมกันออกแบบอนาคตของเมืองสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเติบโตอย่างสมดุลด้านของจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน 1,911 กลุ่มชู 720 กลุ่มศักยภาพบูรณาการภาคีเครือข่ายยกระดับสินค้าและบริการสู่ตลาดอย่างยั่งยืนไปติดตามรายละเอียดกับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
0: ที่ห้องประชุมดอยอินทนนท์สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ทั้งด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการโดยให้มีการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละกลุ่มปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีวิสาหกิจชุมชนจำนวน 1,911 กลุ่มโดยผ่านการประเมินศักยภาพในระดับดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการ